0: มหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
2: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.ทุกวันในทุกวันวันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไป2วัน
1: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เป็นลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับเมื่อวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
1: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
4: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันเขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันโดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนในชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนพุทธบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบ และผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
6: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงเรียนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะ
7: อันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
5: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวลน้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
8: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยจะใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวได้มาที่บึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
5: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
9: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมือง ส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
0: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR

0: กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทําของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
6: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่า

0: กระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
1: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก็เป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป 3-2 เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามมุเรโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาที
3: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่า สัตตัปปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพันษาการสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว้
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณา
9: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
10: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น การนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิคำว่านั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายอันนี้เป็นการนั่งสมาธิภาวนาของพระพุทธเจ้าของเราในวันในคืนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์เปลี่ยนการนั่งสมาธิใหม่แต่ก่อนมาพระองค์นั่งแบบอื่นในคืนวันจะได้ตรัสรู้พระองค์เปลี่ยนมาเป็นนั่งขัดสมาธิคือพระองค์แสดงความองอาจกล้าหาญไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวและการนั่งครั้งนั้นพระองค์ตั้งใจไว้แน่แน่ว่าถ้าจิตใจมันจะเลาะและวันไหวเหมือนแต่เก่าก่อนมาไม่ตามไม่เอา การนั่งสมาธิครั้งนี้จะเอาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ก็เอาที่นี้เป็นที่ตายพระองค์ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดจะไม่อยู่ในโลกนี้ต่อไปน้อยเลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปหรือเป็นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีพระองค์จะไม่ถอยความเพียรถ้าไม่ตัดสรู้ก็จะไปโปรดสัตว์บินทบาทมาเลี้ยงชีพเพื่อมีกำลังกายวาจาจะได้เทศนาโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายถ้าเป็นไปไม่ได้พระองค์ก็หยุดเอาตายสู้คือเอาที่นั่งขัดสมาธิใต้ล้มไม่โผล่นั่นแหละจะเอาที่นั่งนั่นเป็นที่ตายมั่นใจของพระองค์น่ะถ้าเราอ่านให้ดีนึกให้ดีดูให้ดีมีความแน่วแน่เด็ดขาดขนาดไหนกิเลสในจิตในใจของพระองค์เรียกว่าสู้ไม่ได้แล้วกิเลสจะมาสู้พระองค์ไม่ได้พระองค์เอาตายละมันถ้าไม่ได้ตัดสรู้ก็ตายถ้าได้ตัดสรู้ก็จะเหลืออยู่เพื่อโปรดเวนัยสัตว์นามการนั่งขัดสมาธิจิตพระองค์ก็เลยว่าเป็นเพชรคือว่ากล้าและสามารถเราทุกคนที่เรานั่งขัดสมาธิได้แล้วแต่จิตยังไม่เป็นเพชรจิตมันยังย่อท้อปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารณ์ไม่เหมือนจิตใจพระพุทธเจ้าของเราจิตใจพระพุทธเจ้าของเรานั้นนับตั้งแต่เสด็จออกบรรพชาตัดเกิดบวชตัวเองเป็นพระฤาษีตนหนึ่งเที่ยวหาที่วิเวกภาวนาอยู่เขาหิมาลัยเขาหิมะเขาน้ำแข็งฤดูหนาวเป็นเขาน้ำแข็ง6ปีที่พระองค์อยู่ในเขาหิมาลัยนั้นยอดสุดพระองค์ก็ขึ้นไปภาวนาได้ตามตีนเขาพระองค์ก็ภาวนาได้พระองค์ขึ้นได้อย่างไรเวลาพระองค์จะไปขึ้นที่สูงตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยบุญบารมีโพธิสัตว์โพธิญาณเรียกว่าบันดาลไปได้หมดพระองค์ภาวนาอย่างนั้นอยู่ตลอด 6,000 ษาล่วงแล้วก็ยังไม่สำเร็จจึงได้เสด็จ ลงจากเขาหิมาลัยมาผ่านกรุงกบิลละกรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองพระเจ้าพิมพิสารจากกรุงราชคฤห์นี้มาถึงต้นโพธิ์เมื่อว่า60กิโลห่างกัน60กิโลเกือบจะถึง100เมื่อมาถึงที่ล่มโพเนี่ยพระองค์เอาจริงละบัดนี้ ระหว่างตายกับระหว่างมีชีวิตอยู่พระองค์ไม่ฟังใครทั้งนั้นนั่งสมาธิภาวนาลูกเดียวมันเป็นเหตุบังเอิญในวันนั้นมีแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งมันมาเลี้ยงโคก็เป็นผู้สังเกตตั้งแต่เช้าฉันจังหันแล้วมาก็อยู่นั่นพระองค์ไม่ไปไหนเพราะพระองค์แน่ในใจว่าต้นไม้ต้นนี้แหละจะเป็นที่ภาวนาดีที่สุดจนบ่ายเย็นๆแค่เลี้ยงโคก็มีศรัทธาเกี่ยวยาคามาได้แปดกรรมมาถวายพระองค์เพื่อให้พระองค์ปูนอนพระองค์ก็รับเอายาคานั้นแหละมาปูด้านทิศตะวันออกของต้นไมโพพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิตั้งสัจจะอธิษฐานจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆถ้าไม่ได้ตรัสรู้เอาที่นี้เป็นที่ตายกิเลสมารสังขารมารอะไรทุกอย่างมารกิเลสมาล่อนหน้าพระองค์ไม่ได้พระองค์เอามรณะกรรมฐานสู้ละมันนั่นแหละการนั่งขัดสมาธิเราจะเข้าใจเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่นั่งมาตลอดหกไปบวชมาก็หกพรรษาหกปีล่วงแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสรู้พอมันนั่งขัดสมาธิใจลุกขึ้นใจต้องลุกขึ้นเป็นที่ไม่ใช่เป็นใจเก่าแล้วบัดนี่เป็นใจที่ไม่กลัวตายข้ามตายให้ได้พระองค์นั่งขัดสมาธิส่วนอุบายภาวนาของพระองค์ก็ง่ายเอาลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตสติหลงลืมลมหายใจเวลานั้นยังไม่ได้นึกพุทโธเพราะว่าพุทโธกับพระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้ตัดเป็นพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาง่ายๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกได้อยู่แล้วยังไม่ตายถ้าคนไหนไม่มีลมหายใจก็เรียกว่าตายไปแล้วสัตว์ตัวไหนที่ไม่มีลมหายใจก็เรียกว่าตายไปแล้วพอองค์เพ่งอยู่ในลมเข้าลมออกเข้าไปก็ตายได้ออกมาก็ตายได้ชีวิตของพระองค์และสัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนกันจิตใจของพระองค์ก็แก่กล้าสามารถเพราะกำหนดลมหายใจจนถึงขั้นมรณะกรรมฐานจิตใจสลดสังเวชในการนึกถึงความตายที่จะมาถึงพระองค์ร่างกายของพระองค์ด้วยของคนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ด้วยว่าทุกๆคนที่เกิดมาแล้วมีความตายเป็นผลที่สุดใครจะหลบหลีกไปทางไหนไม่ได้ไม่ตายเวลาเด็กไปตายเวลาหนุ่มถ้าเลยเวลาหนุ่มก็ไปตายเวลากลางคนถ้าเลยเวลากลางคนไปก็ไปตายเวลาแก่เท่าชราเมื่อถึงวัยแก่เท่าชราแล้วไม่มีใครเหลือมรณะกรรมฐานพระองค์แจ้งชัดเจนภายในใจทีเดียว ไม่ต้องห่วงความตายภาวนาลูกเดียวกำหนดลมหายใจเข้าออกคำว่าใจคำว่าจิตนั้นก็ได้แก่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่เราฟังเสียงฟังธรรมเดี๋ยวนี้มีความรู้อยู่ที่ไหนก็รู้อยู่ที่ใจเสียงเมื่อดังขึ้นแล้วก็ลอยไปในอากาศคนหูดีก็ได้ยินเสียงคนใจดีก็จำได้และนำไปปฏิบัติภาวนาโดยเฉพาะพระองค์นึกถึงมรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบระงับได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ภาวนาอานาปานลมหายใจเตือนว่าเราทุกคนสถานที่เรานั่งสมาธิอยู่นี้ก็เรียกว่าพร้อมทุกอย่างเงียบสงบหนักเย็นสบายไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาทำให้จิตใจค่อยเคลื่อนในเวลานี้อุบายภาวนาที่ให้นึกว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจึงจะยังความรู้ความฉลาดสามารถอาจหารเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าภาวนาจะไม่มีปัญญาปัญญาในทางธรรมะปัญญาในทางโลกุตระนั้นเป็นปัญญาภายในเป็นปัญญาเกิดจากจิตใจสงบตั้งมั่นจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไม่หลงไหลไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ตั้งใจรวมใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นเมื่อจะมีความทุกข์กายด้วยการนั่งก็ตามให้ทำใจให้เฉยเฉยไว้อย่าไปยึดไปถือธรรมดาโลกร่างกายมันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมน้ำเลือดน้ำเหลืองมันไหลขึ้นไหลลงอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้มันเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นไม่ได้ปล่อยวางเสียมันจะเจ็บอย่างไรก็เอาใจเฉยเฉยไว้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเจ็บในร่างกายก็ทนได้ถ้าใจภาวนาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนก็ทนได้ถ้าใจภาวนาถ้าไม่ภาวนาปล่อยให้ไปห่วงนั่นห่วงนี้ห่วงพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเต่าล้านเล้นอะไรตอนนี้อะไรแหละจิตมันก็ฟุ้งซ่านไม่หยุดไม่อยู่ทำใจให้เฉยไว้อะไรทั้งหมดเรียกว่าอุเบกขาจิตดูกระเฉยอย่าไปหลงดีทุกชั่วก็อย่าไปหลงให้จิตภาวนาเฉยอยู่ผู้รู้จักว่าจิตของเราเฉยจิตของเราสบายนั่นแหละคือจิตจิตใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานเหมือนวัตถุเข้าของร่างกายของคนจิตนั้นมันเป็นธาตุนามธรรมหรือว่าเหมือนกับลมธาตุลมลมที่พัดผ่านไปมา ถ้าเราไปดูแล้วก็จะเห็นใบไม้ต้นไม้สั่นไปแต่ว่าจะไปจับเอาตัวมันมาดูนั้นไม่มีแต่มันก็เป็นตัวลมนั่นแหละจิตนี้ก็คล้ายกันกับธาตุลมธาตุอากาศแต่จิตนี้มันมายึดอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้การของจิตท่านให้ชื่อว่าขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นั่นรูปขันธ์หมายถึงตัวขา2แขน2ศีรษะ1อันนี้เรียกว่ารูปขันธ์ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนามขันธ์ได้แก่เวทนาดวงจิตผู้รู้นั้นยึดถือความสบายไม่สบายเกิดขึ้นในร่างกายเรียกว่าเวทนาจิตผู้รู้นั้นจำหมายว่าสีแดงสีดำนั่นคนนี้สัตว์อันนี้เรียกว่าสัญญาสังขารได้แก่จิตปรุงจิตแต่งมีอะไรมากระทบตากระเทือนหูก็ปรุงไปแต่งไปเมื่อตามสิ่งใดก็มีความรู้ตามอาการที่สิ่งมากระทบนั้นให้ชื่อว่าวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็คือจิตดวงผู้รู้โยส่วนสังขารจิตคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมีอะไรในจิตในใจแล้วก็คิดออกไปภายนอกลุ่มหลงโมเมาไปตามภาษามนุษย์อันนั้นท่านว่าสังขารจิตอย่าได้ตามมันไปท่านมาให้ตามไปให้ทวนกระแสเข้ามาว่าจิตดวงไหนที่มีความรู้อยู่ภายในนั้นเมื่อจิตดวงผู้รู้มีอยู่ภายในก็ให้รวมจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นให้อยู่ภายในจิตใจอันนี้เมื่อสงบตั้งมั่นดีแล้วเป็นสมาธิภาวนาปัญญาวิชาความรู้ก็เกิดขึ้นในจิตใจอันนี้ว่าลูกนามตัวตนคนเหล่านี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสัญญาความจำหมายสังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้สึกก็ไม่แท้เที่ยงแท้แน่นอนส่วนรูปขันธ์สำลายใหญ่เกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวเดี๋ยวก็จะเริ่มใบใหญ่โตขึ้นไปเมื่อหมดเขตแห่งจะเริ่มใบใหญ่โตก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรมแสดงวิกรมวิการจนกระทั่งแก่เท่ามาจะเดินไปด้วยกำลังตัวก็ไม่ไหวต้องมีไม่เท่าจึงเรียกว่าเดินย่างสามขาเดินสามขาย่ำตกสามขาขาไม่เท่าคือไม่ให้มันเอื้อนเอ็นไปที่อื่นมันจะล้มสองขาก็ย่ำตกไปนี่ละคือว่าก้อนทุกกองทุกยึดใจผู้มารู้สึกอยู่ภายในนี่แหละท่านให้เอามาภาวนาให้สงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจอันนี้ให้มาอยู่ดูอยู่รักษาอยู่สงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ไม่ให้มันหลงไหลไปภายนอกถ้าหลงไหลไปภายนอกแล้วเป็นอันว่าไม่รู้จงรวมเอาจิตใจดวงนี้ให้สงบระงับอยู่ในปัจจุบันสิ่งใดที่เป็นอดีตก็ให้มันแล้วไปในอารมณ์ที่ล่วงแล้วสิ่งใดที่เป็นอนาคตการคือยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงไม่ต้องไปตามคำว่าปัจจุบันตั เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นปัจจุบันจิตใจผู้มีความรู้สึกภาวนาอยู่ในใจก็เป็นปัจจุบันรู้อยู่ที่ไหนก็ตั้งลงไปที่นี้ตัฏฐะตัฏฐะในที่นี้นี้นี้ก็คือจิตดวงผู้รู้อยู่สังขารมันจะปรุงแต่งไปไหนไปไหนเราไม่ตัวตามไปมันก็หยุดแค่นั้นรวมกำลังจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นจนเห็นแจ้งในจิตใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างรูปนามกายใจหรือทั้งโลกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายจะเป็นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรก็ตามทั้งหมดนี่แหละมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดจิตใจอย่าได้ไปหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราของในโลกไม่ใช่ของใครเป็นของกลางของโลกเขาท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าเรามายืมของผู้อื่นมาใช้อย่างนั้นน่ะยืมโลกยืมนามยืมกายยืมใจจากบิดามารดาผู้บังเกิดเก่าได้มาแล้วเราก็เอามันนั่งภาวนาพิจารณาให้แจ่มแจ้งชัดเจนจึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์เลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนได้จนไม่มายึดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูอีกต่อไปตัวเราก็ไม่มีความหลงมายึดถือเอาต่างหากตัวเขาก็ไม่มีมายึดถือเอาต่างหากจิตมันไปยึดสิ่งใดแล้วไปถือสิ่งใดแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนสิ่งใดความหลงของตัวเองว่าเป็นของดีวิเศษก็ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่สำคัญว่าเป็นของไม่ดีก็เกลียดชังไม่อยากพบไม่อยากเห็นอยากให้สิ่งนั้นมันแตกมันตายไปเรานี้ทั้งหมดต้องเลิกละให้หมดสิ้นจนไม่มีอะไรที่จะมาหลอกลวงใจอีกจิตใจอันนั้นก็จะมีความเข้มแข็งสามารถอาถรรพ์คบคิดปัญหาได้ทุกอย่างอะไรอะไรทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดจิตใจจะไม่ได้มายึดหน้าถือตาไม่ได้มายึดตัวถือตนไม่ได้มายึดเราของเราอีกต่อไปจิตใจนั้นจะได้ความรู้แจ้งแสงสว่างภายในจิตและจิตใจก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนด้วยกิเลสราคะด้วยกิเลสโทสะด้วยกิเลสโมหะอย่างเก่าอีกเมื่อมันแจ้งจิตแจ้งใจแล้วมันก็ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดชาติยึดตระกูลไม่ยึดผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่ยึดกายใจไม่ยึดไม่ถือทั้งนั้นจิตมันก็ยิ่งแจ้งใสหมดจดสะอาดถ้าจะเริ่มหนักเข้ากิเลสราคะก็จะหมดไปกิเลสโทสะก็จะหมดไปกิเลสโมหะก็จะหมดไปกิเลส 1,500 ตัณหา 108ก็จะหมดไปสิ้นไปจึงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตาทินาสกจบพรหมจรรย์ท่านคฤหัสถ์และบรรพชิตสมัยก่อนโน้นท่านภาวนาละกิเลสได้หมดเคลื่อนหมดความสงสัยในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ จะเกิดมีความสงสัยอันใดขึ้นมาท่านก็พินิจพิจารณาด้วยปัญญาญาณแก้ไขในใจตัดสินใจในใจของตัวเองได้เด็ดขาดจิตใจก็มีแต่ทางที่จะหลุดออกพ้นออกไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ควรที่จะมาลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปเราจึงได้คำว่าพุทโธขึ้นมาพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงจิตใจของพระองค์ที่ละกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโกรธได้จริงตัดกิเลสความโลภได้จริงไม่มีดิ้นรนวุ่นวายด้วยทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเพราะตายแล้วเอาไปไม่ได้พระองค์สอนไว้กิเลสความหลงคือว่าจะหลงไปตามรูปตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมท่านก็ไม่หลงทำไมไม่หลงก็เพราะว่าหลงมาแล้วเคยหลงมาแล้วเคยโมเมามาแล้วหลงมาแล้วมัวเมามาแล้วก็มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วเมื่อท่านรู้แจ้งอย่างนั้นแล้วท่านก็ปล่อยวางเลิกละปล่อยวางได้เด็ดขาดจิตใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตใจของท่านนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าตั้งใจภาวนาจริงจังจนเลิกละตัดกิเลสอันนี้ออกจากใจได้แล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่แล้วในจิตในใจในตัวเราทุกคน
11: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
12: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญทั้งสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่28เรื่องสมเด็จพระสังฆราชทรงสรรเสริญสนทนาธรรมกับหลวงปู่ล่าเขมปโตและหลวงปู่เทศเทศรังสีในหนังสือฐานิยเถรวัตถุได้บันทึกประวัติหลวงพ่อพุธในตอนนี้เอาไว้ว่าวันที่5ธันวาพุทธศักราช2527ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระภาวนาพิสารเถรท่านเจ้าคุณพระภาวนาพิสารเถรเป็นผู้ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนามของหลวงพ่อพุธฉายาฐานิโยหรือท่านเจ้าคุณชินเดิมท่านเป็นพระเถระผู้เป็นบัณฑิตมีคนต้องตามพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเป็นบทอุเทศแปลความว่าบัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อนสอนผู้อื่นภายหลังจึงไม่มัวหมองตามประวัติของท่านนับแต่บรรพชาอุปสมบทแล้วจนปัจจุบันท่านปรากฏว่าเป็นผู้ไม่มัวหมองในศีลในธรรมในวินัยความไม่มัวหมองในศีลในธรรมในวินัยนี่แหละเป็นคุณลักษณะวิเศษที่แท้จริงของผู้มีชีวิตประเสริฐคือชีวิตของพระในพระพุทธศาสนาคุณลักษณะพิเศษที่แท้จริงของพระผู้มีชีวิตประเสริฐไม่ได้อยู่ที่อิทธิฤทธิ์หรือลาภยศใดอื่นศีลคือความเรียบร้อยงดงามเป็นปกตินั้นต้องมีด้วยกันทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ดังเป็นที่เข้าใจแล้วว่าบรรพชิตต้องมีศีลของบรรพชิต

ีลมีธรรมมีวินัยนักปกครองที่ดีก็ต้องมีธรรมมีวินัยของนักปกครองตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนก็ต้องมีธรรมมีวินัยพ่อค้าพาณิชย์ก็ต้องมีธรรมมีวินัยครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาก็ต้องมีธรรมมีวินัยเป็นธรรมวินัยเฉพาะตนผู้มัวหมองในศีลในธรรมในวินัยแม้เป็นนักบวชก็เป็นนักบวชผู้มัวหมองแม้คฤหัสถ์ก็เป็นคฤหัสถ์ผู้มัวหมองเมื่อเป็นผู้มัวหมองในศีลในธรรมในวินัยแม้จะรุ่งเรืองด้วยอิทธิฤทธิ์ลาภยศสรรเสริญมีความสามารถในการอบรมสั่งสอนในการประกอบธุรกิจอาชีพเพียงใดก็หาพ้นจากความมัวหมองได้ไม่หาได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตตั้งตนไว้ในคุณธรรมอันสมควรไม่ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงธรรมะเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ผู้ไม่มัวหมองในศีลในธรรมในวินัยคือพรหมวิหารธรรมถ้าพระภิกษุที่เคารพพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงเขาจะไม่ทะนงตัวหรอกแม้แต่ครูบาอาจารย์มานั่งอยู่ต่อหน้าอย่างหลวงพ่อนั่งพูดอยู่นี่ครูบาอาจารย์อาวุโสมาปั๊บหลวงพ่อจะหยุดพูดทันทียังเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงปู่ล่าเขมปัตโตหลวงปู่ล่าอาวุโสอ่อนกว่าหลวงพ่อสักพักหนึ่งพวกเจ้าใหญ่ๆโตๆมาจากกรุงเทพมาเที่ยวเขียนหลวงปู่ล่าหลวงพ่อขอฟังเทศขอฟังเทศหลวงปู่ล่าก็นั่งเฉยคือเขาอยากฟังเทศหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าก็ไม่เทศแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรหลวงพ่อก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายอยากฟังเทศหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าเทศให้ท่านทั้งหลายฟังจนจบคัมภีร์พระวินัยปิฎกเขาพากันงงหลวงพ่อก็เลยบอกว่าธรรมเนียมพระธุดงค์กรรมฐานท่านจะเคารพนับถือกันตามลำดับชั้นถ้ามีผู้อาวุโสอยู่ต่อหน้าท่านท่านจะไม่แสดงธรรมอัตมาก็สังเกตรู้สึกว่าพวกท่านอึดอัดรำคาญเต็มที่แล้วแต่หลวงพ่อก็ไม่ลุกหนีเพราะอยากจะให้พวกท่านรู้ความจริงของระเบียบพระสงฆ์ตามพระวินัยเพราะฉะนั้นท่านล่าได้เทศให้พวกท่านทั้งหลายฟังจนจบพระไตรปิฎกแล้วธรรมเนียมพระกรรมฐานถ้าหากว่ามีพระอาวุโสอยู่ท่านจะไม่แสดงธรรมหรือเวลาท่านแสดงอยู่ถ้าหากพระอาวุโสเข้าไปนั่งด้วยท่านจะหยุดทันทีท่านถือธรรมเนียมไก่ป่าไก่ป่านี่อยู่ในป่ามีไก่ป่าตัวผู้ตั้งร้อยตัวพันตัวมันจะขันเพียงตัวเดียวเท่านั้นทีนี้ท่านถือคติว่าถ้าหากว่าพระธุดงค์กรรมฐานต่างคนต่างเทศต่างคนต่างขันมันก็ไม่ดีไปกว่าไก่ป่าสมัยที่หลวงปู่เสากันตะสีโลท่านอยู่เวลาท่านนั่งอยู่ที่นั่นใครจะไปถามปัญหาอะไรลูกศิษย์ลูกหาท่านจะนิ่งเงียบบอกว่าให้ถามหลวงปู่ทีนี้ถ้าหากมีใครอยากฟังเทศท่านท่านก็เทศไม่เป็นถ้าท่านจะให้ใครเทศท่านจะบอกว่าท่านดีเทศซะท่านฟันเทศซะท่านเทศซะมาถึงจังหวะนี้สมมุติว่าหลวงพ่อเป็นพระอาวุโสอยู่นี่ท่านล่าเทศให้โยมฟังเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วท่านก็เทศให้ฟังทันทีพอฟังเทศท่านล่าจบโอ้ยเราก็แสวงหาครูบาอาจารย์มานานนักหนาแล้วจนเกือบตายเข้าลงแล้วหัวหน้าใหญ่เขาพูดเพิ่งจะมารู้เดี๋ยวนี้เองสาธุที่มาเพราะพระคุณเจ้านี่ได้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบของพระเจ้าพระสงฆ์ไปที่ไหนก็เห็นแต่พระท่านแข่งกันเทศเพิ่งจะมารู้ความจริงวันนี้เอง

ราวหนึ่งไปกราบเยี่ยมหลวงปู่เทศพอกราบเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเจ้าคุณมาแล้วก็ดีแล้วสิเว้าอีหยังให้ฟังหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าสิเว้าก็ฟ้าเว้าข้าน้อยอยากฟังอยู่คือกันเสร็จแล้วท่านก็กล่าวขึ้นมาว่าสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งแล้วรู้ในสิ่งเดียวความรู้อื่นไม่ปรากฏแต่สมาธิในอริยมรรคพอจิตสงบแล้วมีความรู้ความชิดผุดขึ้นอย่างกับน้ำพุจิตก็มีสติกำหนดรู้ตามไปทุกระยะพอไปถึงจุดหนึ่งจิตก็จะนิ่งกึกลงไปแล้วสว่างสวยกิเลสทั้งหลายมาวนรอบจิตอยู่เมื่อมาถึงความสว่างของจิตมันจะตกไปเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟอันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่เทศรังสี

รรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่29เรื่องปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กๆพรรษาที่47ถึง48พุทธศักราช2531ถึง2532จำพรรษาที่วัดว่าภูแก้วตำบลมะเกื่อใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าประวัติของท่านในช่วงนี้ต่อไปอีกว่าหลวงพ่อเร่งอบรมเด็กๆระดับมัธยมปลูกฝังนิสัยเด็กรุ่นใหม่ให้เขาเข้าใจเรื่องศาสนาให้ถูกต้องว่ากันโดยทั่วๆไปแล้วแม้คณะสงฆ์เราก็เข้าใจเรื่องศาสนาไม่ถูกต้องเอากันเพียงแค่ว่านักปฏิบัติพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอท่านยังพูดเรื่องสมาธิไม่ตรงกันถ้าใครมีประสบการณ์หรือศึกษามาทุกด้านทุกมุมเกี่ยวกับพระศาสนานี่จะมองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคณะใดสอนกันแบบใดหรือปฏิบัติแบบใดและเพื่ออะไรบางสำนักสอนเอาเรื่องสะกดจิตเข้ามาแทรกบางสำนักสอนแล้วกลายเป็นคนทรงวิญญาณซึ่งไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาเล่นกับพวกเด็กๆนี่เราได้ข้อมูลมาเยอะคือเด็กมันยังไม่ได้ท่องตำรามาและมันโกหกเราไม่เป็นพอให้นั่งปั๊บพอเราถามว่าเป็นอย่างไรนั่งสมาธิถ้าใครเป็นอย่างไรมันจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปเลยอย่างดีมันก็ถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าอะไรเท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไปเล่นกับเด็กนี่มีแต่ให้กับให้เราไปเที่ยวเทศน์สอนผู้หลักผู้ใหญ่คล้ายๆกับว่าเราไปหากินกับคนใหญ่พวกเด็กๆ เขาสนใจอยู่แต่ว่าบางทีผู้ให้การอบรมนี่มันไม่สัมพันธ์กับการศึกษาของเขามีแต่แนวโน้มให้เขาทิ้งการทิ้งงานในหน้าที่แล้วไปเข้าวัดนั่งสมาธิภาวนาแต่พวกเราทำอย่างไรนักศึกษาเขาจึงจะรู้ตัวว่าเขากำลังฝึกสมาธิอยู่ในห้องเรียนเวลาเขาเรียนนั่นแหละทำอย่างไรเขาจึงจะเข้าใจว่าเขากำลังฝึกสมาธิอยู่นี่ปัญหาใหญ่ของพวกเราอยู่ที่จุดนี้แล้วอันดับต่อไปผู้ใหญ่ทำอย่างไรจึงจะเข้าใจหรือยอมรับว่าการทำงานหรือการฝึกสมาธินี่ถ้าหากว่าเราสามารถทำความเข้าใจในสองจุดนี้ได้คนทั้งหลายจะไม่เบื่อหน่ายต่อการฝึกสมาธิเพราะว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ว่าสร้างพลังจิตสร้างพลังสมาธิสร้างพลังสติปัญญาเพื่อสนับสนุนธุรกิจอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันได้ข้อมูลที่จะนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเพื่อเป็นแนวทางพิจารณาโรงเรียนอัสสัมชัญเขานำเด็กนักเรียนมัธยมระดับม.4 ม.5 ไปฝึกสมาธิที่วัดว่าภูแก้วอำเภอสูงเนินเด็กที่ไปฝึกสมาธินั้นมีทั้งเด็กชาวคริสต์เด็กชาวพุทธหรือบางทีอาจจะมีเด็กอิสลามปนไปด้วยพอถึงเวลาจะปฏิบัติสมาธิก็มีการไหว้พระสวดมนต์กันตามขนบธรรมเนียมแล้วมีการกราบมีการไหว้แล้วก็มีการสวดมนต์ก่อนอื่นก็ให้คำเตือนเด็กๆทั้งหลายว่าพระเจ้าของแต่ละบุคคลอยู่ที่ใจของตนของตนถ้าผู้ใดมีพระเจ้าอยู่ในใจกราบองค์ที่ใดก็ถูกพระเจ้าของตัวเองเด็กกราบหมดทุกคนทีนี้พอถึงเวลาสวดมนต์เอ้าชาวพุทธสวดอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนชาวคริสต์สวดมนต์ตามแบบฉบับของศาสนาของตนเอง
ทีนี้ชาวพุทธเราก็สวดอิติปิโสของเขาก็สวดสูตรของเขาสวดไปที่ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างตามที่เขาเรียนกันมาพอถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาชาวพุทธภาวนาพุทโธชาวคริสต์ภาวนานึกถึงพระเจ้าของตัวเองแล้วเด็กทุกคนก็นั่งสมาธิร่วมกันทั้งเด็กชาวพุทธชาวคริสต์พอปฏิบัติสมาธิผ่านไปประมาณชั่วโมงเศษๆพอสั่งให้พักเด็กชาวพุทธกับเด็กชาวคริสต์ก็หันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วมาถามกันว่าเธอภาวนารึกถึงพระเจ้าของเธอจิตของเธอเป็นอย่างไรบ้างเด็กชาวพุทธถามเด็กชาวคริสต์เขาก็บอกว่าฉันภาวนานึกถึงผู้แทนพระเจ้าของเราคือพระเยซูฉันก็บริกรรมภาวนาเยซูเยซูพอบริกรรมภาวนาไปมันมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนเสร็จแล้วจิตก็วุบลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขสบายมีปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกซึ่งในชีวิตไม่เคยพบกับความสงบและความสุขอย่างนี้เลยแล้วเธอล่ะเธอเป็นชาวพุทธเธอภาวนาอะไรฉันก็ภาวนาพุทโธพุทโธของฉันพระเจ้าของฉันก็คือพระพุทธเจ้าฉันก็นึกถึงพระเจ้าของฉันเมื่อเธอนึกถึงพระเจ้าของเธอแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไรเด็กชาวพุทธก็บอกว่าในเมื่อนึกถึงพระเจ้าของฉันคือพุทโธพุทโธจิตของฉันก็สงบลงพอสงบลงไปแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานสว่างไสวอ้าวทำไมมันเป็นเหมือนกันเด็กก็เลยเกิดความสงสัยพอเสร็จแล้วก็มาถามแล้วต่างคนก็ต่างเล่าความเป็นไปของจิตของตนเองให้อาจารย์ฟังอาจารย์ท่านก็บอกว่าคำที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่นั้นมันเป็นแต่เพียงคำพูดมันเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเราท่องบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวใครจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะเป็นแตกต่างกันไม่ได้ต้องเป็นอย่างเดียวกันคือจิตสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขอย่างเดียวกันหมดไม่มีความแตกต่างอันนั้นคือสัจธรรมความจริงทีนี้เด็กชาวคริสต์ก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าของเธอกับพระเจ้าของฉันก็องค์เดียวกันสิถ้าว่าโดยคุณธรรมก็เป็นองค์เดียวกันคือจิตรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันถ้าโดยชื่อโดยภาษาสมมติบัญญัติแล้วก็เป็นคนละองค์นี่ข้อมูลที่ได้มาจากเด็กต่างศาสนาไปทำสมาธิภาวนาร่วมกันในขณะเดียวกันสถานที่แห่งเดียวกันอาจารย์เดียวกันสอนคืออาจารย์จันเขมสิริอดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์ท่านไปควบคุมรายการอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราอาศัยข้อมูลดังที่กล่าวมานี้ถ้าพิจารณาให้ซึ้งแล้วคำบริกรรมภาวนาแต่ละอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติใครจะบริกรรมภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อไปเทศที่ไหนเพื่อแก้ข้อข้องใจบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายมักจะไปข้องอยู่ในอารมณ์พุทโธดีไหมสัมมาอรหังดีไหมหรือยุบหนอพองหนอดีไหมแล้วก็ข้องใจกันตัดสินใจกันไม่ลงไม่ทราบว่าจะเอาแบบไหนดังนั้นจึงได้เล่านิทานเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้ฟังก็มาย้ำกันอยู่ตรงนี้พระสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าประวัติของท่านในช่วงนี้ต่อไปอีกว่านอกจากจะเอาดีกับพระพุทธเจ้าแล้วเราควรจะรู้จักที่เกิดของคนเราทุกคนเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของเราบรรดาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งที่ท่านปรารถนาอันเป็นยอดแห่งความต้องการคือการมีบุตรสืบสกุลนี่คือความต้องการของคุณพ่อคุณแม่อยู่กันที่ตรงนี้ทีนี้พ่อแม่ของเราเป็นผู้ให้กำเนิดคือเป็นผู้ให้เกิดเมื่อท่านให้เราเกิดแล้ว
ท่านก็เป็นผู้อุปถัมภ์เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ไม่ได้เลี้ยงดูให้ใหญ่โตเพียงแค่เนื้อหนังยังให้ใหญ่โตเติบโตด้วยฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งเราได้มูลฐานนี้มาจากพ่อแม่ทั้งนั้นได้ร่างกายจิตใจได้วิชาความรู้ได้ทรัพย์สมบัติเงินทองดังนั้นพ่อแม่ท่านจึงมีคุณงามความดีที่เป็นพื้นฐานคือมีพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพ่อแม่ทุกคนมีความรักมีความปรารถนาที่ดีจะช่วยให้บุตรของตนพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อบุตรของตัวเองได้รับความสุขสบายมุทิตาพลอยยินดีไม่มีพ่อแม่ไหนอิจฉาตาร้อนลูกเต้าของตนเองเมื่อลูกมีความสุขสมบูรณ์ดีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่เบาใจได้คืออุเบกขาเพราะอาศัยที่ท่านมีคุณธรรมดังกล่าวมาแล้วท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของเราพ่อแม่ของเรามีสีหน้าเราจะมองเห็นพ่อแม่มีเพียงหน้าเดียวแต่ความรู้สึกของท่านมีสีหน้าหน้าที่1เมตตาความรักความปรารถนาดีหน้าที่2กรุณาคิดจะช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ความลำบากหน้าที่3มุทิตาพลอยยินดีเมื่อลูกตัวเองได้ดีมีความสุขสบายหน้าที่4อุเบกขาเบาใจยิ้มแย้มแจ่มใสภาคภูมิใจดีอกดีใจที่ลูกของตนได้มีความสุขสบายวางใจได้อันนี้เป็นคุณธรรมที่มีในจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นท่านสมควรที่จะได้รับขนานนามจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพรหมของลูกพ่อแม่ของเราเป็นพระพรหมเป็นพระพรหมของเราใครจะว่าพ่อแม่เราไม่ใช่พระพรหมเราจะว่าของเราเองเพราะพ่อแม่ของเรามีคุณธรรม4คือพรหมวิหารทีนี้ในเมื่อพ่อแม่มีพรหมวิหารเป็นพระพรหมของเรานอกจากจะเป็นพระพรหมของเราแล้วเพราะอาศัยที่ท่านมีความบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ใจต่อลูกของตนเองเลี้ยงมาด้วยความรักเลี้ยงมาด้วยความเมตตาเลี้ยงมาด้วยความดีอกดีใจในเมื่อมีลูกมีความสุขเลี้ยงมาด้วยความร่าเริงบันเทิงใจเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดไม่มีความอิจฉาตาร้อนไม่เคยคิดที่จะให้ลูกเต้าของตนเองต้องลำบากท่านจึงเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ต่อลูกทุกๆคนนี่ขอแทรกนิยายเล็กๆสักหน่อยหนึ่งมีเด็กซุกซนคนหนึ่งชอบไปเที่ยวเล่นในป่าเพราะบ้านเขาอยู่ใกล้ป่าละเมาะในป่านั้นมีสัตว์ร้ายอย่างน้อยก็มีควายเปลี่ยวที่มันดุๆไล่ควิดไล่ชนเด็กเขาบอกกับแม่ของเขาว่าแม่ครับผมจะไปเที่ยวเล่นในป่าพอแม่ได้ยินอย่าไปเลยลูกมันจะเกิดอันตรายไปคนหนึ่งคนเดียวผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ไปด้วยผมจะไปครับแม่อย่ามาห้ามผมเลยไอ้เจ้าเด็กซุกซนก็วิ่งไปในป่าแม่ก็ชักอารมณ์เสียเองเข้าไปในป่าให้ควายเปรียวมันขวิดแกตายซะนะพอเด็กวิ่งเข้าไปในป่าควายที่ดุควายเปรียวมันก็วิ่งถลันเข้ามาทันทีไอ้เจ้าเด็กน้อยเห็นควายมันวิ่งเข้ามาจะชนเอาก็อธิษฐานจิตและกล่าวด้วยวาจาเบาๆพอตัวเองได้ยินว่าสิ่งใดที่แม่ของข้าพเจ้าคิดด้วยใจสิ่งนั้นจงเป็นจริงสิ่งใดที่แม่ข้าพเจ้าพูดด้วยปากขออย่าได้สิ่งนั้นเป็นจริงพอเด็กพูดขึ้นแล้วก็สำรวมจิตอธิษฐานรึกถึงพระคุณของแม่ไอ้เจ้าควายตัวเบื้องมันก้มลงทำท่าจะขวิดมันก็ดีดคอมันไม่ขึ้นคอแข็งทื่อไปเลยนี่แสดงว่าพ่อแม่ของเราปากร้ายแต่ว่าใจดีเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้มีใจอันบริสุทธิ์ต่อลูกแม้ปากจะพูดว่าให้ควายชนแกตายเถอะนะก็พูดแต่ปากแต่ใจไม่ได้นึกอย่างนั้นใจจริงนะไม่ต้องการที่จะให้ลูกเราประสบเหตุอย่างนั้นดังนั้นเด็กน้อยคนนั้น
อธิษฐานจิตพูดออกมาว่าสิ่งใดที่พ่อแม่ข้าพเจ้าคิดในใจสิ่งนั้นจงเป็นจริงสิ่งใดที่แม่ข้าพเจ้าพูดด้วยปากสิ่งนั้นจงอย่าเป็นจริงเพราะแม่เขาไม่ได้คิดที่จะให้ลูกเต้าตายควายมันจึงทำร้ายเด็กน้อยคนนั้นไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างแสดงว่าพ่อแม่มีน้ำใจแอมบริสุทธิ์ต่อลูกดังนั้นท่านจึงเป็นพระอรหันต์ของลูกอรหันตะแปลว่าผู้ฆ่าฆ่าความพยาบาทอาฆาตฆ่าความเครียดแค้นฆ่าความจองเวรจองกรรมกับลูกกับเต้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านจึงเป็นผู้มีใจอันบริสุทธิ์ต่อลูกสมควรแล้วที่พระพุทธเจ้ายกย่องยกฐานะเทียบเท่าพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาทีนี้พ่อแม่ของเรายังเป็นเนื้อนาบุญของลูกลูกเต้าผู้แสวงบุญต้องการบุญต้องการกุศลด้วยการปรนนิบัติก็ดีด้วยการให้วัตถุสิ่งของก็ดีการให้มารดาบิดานั่นแหละเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของเราเมื่อพ่อแม่ของเรามีคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วท่านจึงเป็นบุพการีชนเป็นผู้ทำอุปการะก่อน 1. ให้เราเกิด 2. เลี้ยงดูเรามา 3. อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีและส่งเข้าสู่สถาบันการศึกษาและอื่นๆซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านไม่ขาดตกบกพร่องพ่อแม่ของเรามีลูก10คนแม้จะทุกข์ยากปากหมองอย่างไรท่านก็อุตส่าห์พยายามเลี้ยงลูกของท่านจนใหญ่โตทีนี้เราเป็นลูกลูกนี่สมมุติว่าพ่อแม่ของเราท่านมีลูก10คนลูก10คนนี่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้หรือเปล่าอันนี้ให้นักเรียนทั้งหลายเอาไปคิดเวลานี้พวกเธอกำลังจะมาเลี้ยงน้ำใจพ่อแม่มาเรียนมาศึกษาให้พ่อแม่ได้มีความภาคภูมิใจอันนี้คือการเลี้ยงน้ำใจพ่อแม่การเลี้ยงน้ำใจนี่เป็นสิ่งประเสริฐที่สุดมาตาปิตุอุปัฏฐานังการอุปถัมภ์เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดพวกหนูๆยังเล็กหาเงินหาทองยังไม่ได้จะไปเลี้ยงพ่อแม่ให้ใหญ่โตได้อย่างไรเลี้ยงได้สิคือ 1. เอาอกเอาใจ 2. รับใช้ 3. ทำสิ่งที่ท่านต้องการให้สำเร็จนี่คือการเลี้ยงน้ำใจทีนี้ถ้าหากว่าเราจะไปไหนมาไหนทำอะไรเมื่อพ่อแม่ของเราบอกว่าอย่านะลูกหยุดทันทีอย่าเดินหนีต่อหน้าต่อตาพ่อแม่ของเราว่าผิดว่าถูกยกผลประโยชน์ให้ท่านไปก่อนอย่าไปฝ่าฝืนในขณะนั้นถ้าท่านพูดผิดหรือเข้าใจผิดเมื่อท่านใจดีแล้วค่อยมาปรับความเข้าใจกันทีหลังอย่าไปกระทำกระฟัดกระเฟียดต่อหน้าท่านท่านเกิดน้อยอกน้อยใจท่านเสียใจใครทำพ่อแม่เสียใจถึงกับน้ำตาไหลเป็นบาปเป็นกรรมหนักเฉียดเฉียดเข้าถึงอนันตริยกรรมฉะนั้นมาตาปิตุอุปัฏฐานังการอุปถากเลี้ยงดูบิดามารดาจึงเป็นมงคลอันสูงสุดใครต้องการความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองก็ให้เลี้ยงดูบิดามารดามาตาเปติพรังชันตุงการเลี้ยงดูบิดามารดาท่านว่ามีอานิสงส์ทำให้ผู้นั้นไปเกิดเป็นพระอินทร์กุเลเชษฐาปจายินังการเคารพนอบนบผู้ใหญ่ในวงตระกูลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในสวรรค์เป็นพระอินทร์สกุลของเรานี้มีอยู่2ขั้นตอนเวลานี้เรามีสกุลของเราอยู่2ขั้นตอน 1. วงสกุลที่กำเนิดคือให้ชีวิตจิตใจเกิดมา 2. วงสกุลที่กำเนิดการศึกษาเช่นสถาบันการศึกษาต่างๆอันนี้คือวงสกุลของเราวงสกุลทั้ง2นี้ย่อมมีผู้หลักผู้ใหญ่ดังนั้นใครมีความเคารพนอบน้อมมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในวงสกุลบุคคลนั้นได้สร้างคุณธรรมซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์
ใครอยากเกิดเป็นพระอินทร์ให้ปฏิบัติตามหลักดังกล่าวมานี้อันเป็นวิธีการที่จะเอาดีกับพ่อกับแม่เราจะเอาดีกับครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติเหมือนกับปฏิบัติกับพ่อกับแม่พ่อแม่ของเราเป็นพ่อแม่ในบ้านครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ในโรงเรียนเราอยู่ในบ้านพ่อแม่ของเราเป็นผู้ปกครองดูแลสุขทุกข์ของเราเราอยู่ในโรงเรียนครูบาอาจารย์เป็นผู้ดูแลสุขทุกข์ของเราเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้คือพ่อแม่ของเราผู้ให้เกิดก็เป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์ผู้ประทับค้ำจุนอยู่ก็ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนจงจำนำ

จงเข้าใจให้ถูกต้องหลักของการปฏิบัติธรรมนั้นให้ทำสติไม่ใช่ทำสมาธิเพราะสมาธิคือผลที่เกิดจากการทำสติและตัณหาตัวสตินั่นแหละคือมรรคหรือเหตุที่ควรทำเมื่อไม่ทำเหตุแล้วจะให้เกิดผลได้อย่างไรเพราะสมาธิคือผลเป็นปัจจตังที่รู้ได้เฉพาะตนผู้ไม่เคยสัมผัสยากนักที่จะเข้าใจได้มันเป็นการเรียนข้ามขั้นจึงทำให้เกิดความกังวลลังเลสงสัยจนเข้าใจผิดคิดว่าสมาธิเป็นสิ่งทำได้ยากมากทำแล้วไม่ได้ผลสักทีนั่นเป็นเพราะหาทางเดินหรือวิธีทำเหมือนมรรคยังไม่ถูกนั่นเองทางที่จะเดินยังไม่มีไม่รู้แล้วจะให้ถึงจุดหมายได้อย่างไรขอให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่าจงทำสติคือมีความรู้สึกตัวสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ภายในกายในใจตนตั้งแต่หัวถึงเท้าหรือรู้กายรู้ใจตนก็ได้และสติก็ไม่จำกัดสถานที่ตายตัวจะต้องรู้อยู่แต่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายเท่านั้นสติตัวแท้ๆจะต้องเป็นตัวสติรู้ตื่นคือมันจะวิ่งได้รอบตัวปัจจุบันเกิดตรงไหนสติรู้อยู่ตรงนั้นทันทีหากเป็นตัวสติที่สมบูรณ์คือตัวมหาสติจะเป็นเช่นนี้มหาสติเกิดขึ้นได้เพราะผู้ที่เจริญสติอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดสายจริงๆจนชำนาญแล้วเท่านั้นและสติที่เป็นปัจจุบันจริงๆนั้นก็เกิดเร็วมากจะต้องเป็นสติอัตโนมัติอันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้จริงๆเท่านั้นที่จะจับได้ซึ่งผู้ทำถึงจุดของมันย่อมจะรู้เองมหาสติเป็นผลของสติมันมีอยู่ในนั้นพร้อมคืออยู่ในตัวสตินั่นแหละมรรคแท้ๆหรือทางพ้นทุกข์คือตัวสติตัวเดียวเท่านั้นเพราะสติคือแม่ทัพใหญ่ของกองทัพธรรมสรุปง่ายๆก็คือสติจับรู้อยู่กับปัจจุบันผลเป็นสมาธิสมาธิมีสติจับทันปัจจุบันอีกผลเป็นมหาสติมหาสติรู้ทันในพระไตรลักษณ์ผลเป็นปัญญาปัญญามีสติรู้อยู่ในนั้นผลเป็นวิสุทธิหรือวิมุตติไม่ต้องสงสัยให้ทำสติรู้อยู่กับปัจจุบันตัวเดียวเท่านั้นทางและผลจะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดผู้ฝึกใหม่ๆยังไม่มีความชำนาญควรใช้วิธีฝึกสตินิ่งๆหรือสติรู้อยู่ในอิริยาบถเดียวก่อนคือกำหนดจับอยู่ณจุดเดียวจนชัดและชำนาญเพื่อให้รู้จักหน้าตาของตัวสติจริงๆเสียก่อนว่ามันเป็นอย่างไรสตินั้นเป็นอย่างไรจับให้เป็นก่อนเช่นการนั่งกำหนดลมหายใจเป็นต้นก็ให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้ารู้ออกรู้สำคัญต้องจับลมได้ชัดทันปัจจุบันจริงๆรู้อาการเคลื่อนไหวของลมเสมอการกำหนดชื่อพุทโธหรืออะไรก็ตามนั้นเป็นเพียงอุบายเท่านั้นจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ชื่ออะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาในการปฏิบัติสำคัญตรงรู้ตัวเท่านั้นต้องชัดทันปัจจุบันจริงๆจึงจะใช่มีสติจับไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละพอสติเต็มรอบสมาธิก็จะเกิดเป็นผลขึ้นมาเองหากยังไม่เต็มร้อยมันก็ยังไม่เกิดสมาธินั้นเป็นอย่างไรสมาธิคือการเบากายเบาใจเย็นสบายจิตเงียบสงบตั้งมั่นไม่ส่งออกอดีตหรืออนาคตรู้อยู่เฉพาะตนบุคคลใดทำถึงย่อมรู้เองว่ามันเป็นอย่างไรและจับเสียงทางหูให้เกิดเป็นสมาธิก็ได้
คือให้จับฟังเสียงในแต่ละเสียงที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันเท่านั้นพอได้ยินว่าเสียงอะไรก็กำหนดรู้ตามเสียงนั้นแค่รู้ก็พอแล้วก็ปล่อยไปกำหนดไปเรื่อยๆเช่นนี้แหละคอยจับแต่เสียงที่กำลังจะเกิดขึ้นพอรู้ก็กำหนดรู้แล้วปล่อยไปยังไม่ต้องพิจารณาอะไรชัดเสียงไหนก็จับรู้อยู่เสียงนั้นแม้จะมีหลายเสียงเกิดขึ้นพร้อมกันก็จับเสียงที่ชัดสุดนั่นเท่านั้นแหละที่จับไม่ได้ไม่ทันก็ปล่อยผ่านไปคอยจับแต่เสียงที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้เท่านั้นพอจับทันปัจจุบันตลอดสายสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเองเช่นกันเพราะมันเป็นอารมณ์ปัจจุบันแล้วนั่นเองเดินจงกรมก็เช่นกันจับรู้ตรงเท้ากระทบก็ได้ตรงเท้าเคลื่อนไหวก็ได้จับอยู่แต่ที่เท้าตลอดเวลามันกำลังเคลื่อนไหวอย่างไรก็รู้ให้รู้เท้าเท่านั้นสติรู้เต็มรอบอยู่กับปัจจุบันที่เกิดสมาธิจะเกิดขึ้นที่ใจเองแล้วขยายออกมาที่กายด้วยในที่สุดอิริยาบถยืนก็เช่นกันรู้สึกตัวว่ากำลังยืนอยู่น้อมความรู้สึกเข้ามาจับดูที่กายจนเห็นรูปยืนของตนชัดถึงใจจริงๆก็กำหนดรู้นั้นประคองตัวรู้นั้นไปเรื่อยๆให้นานๆทำใจให้สบายพอจิตสงบตั้งมั่นได้เมื่อไหร่สมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นทันทีเมื่อทำถึงจุดของมันจริงๆนั่นแหละนี่คือการกำหนดสติในอิริยาบถเดียวหรืออิริยาบถนิ่งผู้ฝึกใหม่ควรจะจับสติอย่างใดอย่างหนึ่งในท่าใดท่าหนึ่งให้ชัดได้จริงๆเสียก่อนหากจับได้ชัดจริงๆจนเกิดความชำนาญแล้วจงปล่อยมันไปรอบตัวรู้ตรงไหนก็จับที่ตรงนั้นทันทีกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปมันจะวิ่งไปที่หูตาจมูกลิ้นกายใจวนเวียนอยู่ภายในภายนอกในใจนี้แหละไม่มีจุดตายตัวสมาธิตื่นจะต้องเป็นตัวมหาสติเท่านั้นที่จะทำได้ที่จะจับมันได้ไล่มันทันเพราะมันเป็นสติอัตโนมัติตามธรรมชาติของธาตุรู้แล้วจริงๆหากจับเป็นสนุกมากมันไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่จะทำได้หากผู้ใดเพียรทำจริงก็จะพบจริงธรรมะเป็นเรื่องจริงแต่ต้องไปทำเองทำใดก็ไม่ได้ผลเมื่อตนไม่นำไปทำตนที่ทำแล้วไม่เห็นผลเพราะยังไม่เข้าใจยังไม่ได้ทำจริงหรือทำเหตุยังไม่พร้อมผลจึงไม่เกิดเหตุมีผลถึงมีเหตุไม่มีก็ไม่มีเท่านั้นเองมิใช่ยากและก็มิใช่ง่ายอยู่ที่ทำเท่านั้นใครทำใครก็รู้ใครไม่ทำมันก็ไม่รู้อย่าพูดว่ามันยากเกินกว่าที่เราจะทำได้นั่นมันขาดความอดทนและความภาคเพียรต่างหากความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นแต่จริงทางโลกผู้ใดยืนอยู่ตรงจุดกึ่งกลางก็จะกลายเป็นเป้าให้ลูกกระสุนยิงถูกอย่างจังทางธรรมจิตใจยืนอยู่ตรงกลางจิตนั้นจะไม่ถูกลูกกระสุนเลยมันรอดได้เพราะจิตยืนอยู่ตรงกลางเท่านั้นแปลกไหมทางโลกเครื่องจักรต่างๆเมื่อได้ใช้เกียร์ว่างมันจะหยุดทำงานทันทีทางธรรมขณะใดที่ใช้จิตว่างทำงานงานนั้นจะมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรจุดหมายแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นเพียงเพื่อฝึกจิตให้รู้เท่าทันสภาพความเป็นจริงแท้ของอุปทานในความหลงยึดเป็นรูปร่างกายและสิ่งต่างๆในโลกนี้
อันเป็นเหตุสี่ว่าเป็นตัวเราของเราออกให้หมดสิ้นเท่านั้นเองมิใช่เพื่อความมีความเป็นใดๆทั้งสิ้นผลคือความไม่ทุกข์ทางใจอีกต่อไปเท่านั้นเองเพราะการมีตัวเราของเราเกิดขึ้นในจิตเมื่อไหร่ทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นทันทีเช่นสิ่งของผู้อื่นหายใจเราเฉยๆแต่พอของเราหายใจเราเกิดทุกข์ขึ้นทันทีจริงไหมเพราะมีของเราเกิดขึ้นนั่นเองทำแท้ๆเป็นไปเพื่อออกจากอุปทานของความมีความเป็นให้หมดสิ้นต่างหากคำว่าอรหันต์จากบทสวดมนต์แปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสไม่ได้แปลว่าความเป็นอะไรทั้งสิ้นและคำว่ากิเลสก็แปลว่าเหตุแห่งทุกข์สรุปแล้วคำว่าอรหันต์คือผู้ห่างไกลจากเหตุแห่งทุกข์เมื่อเหตุทุกข์ไม่มีผลทุกข์ย่อมไม่มีหมายถึงใจดังนั้นจุดหมายแท้ของการปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกข์ใจให้หมดสิ้นเท่านั้นส่วนทุกข์ทางกายเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารอันไม่เที่ยงนั่นเองทำไมวิธีปฏิบัติธรรมจึงมีมากมายทำไมการปฏิบัติธรรมหรือวิธีปฏิบัติธรรมจึงมีมากมายหลายอย่างแตกต่างกันออกไปแล้วจะดูจะเลือกได้อย่างไรว่าควรปฏิบัติแบบไหนวิธีไหนขออธิบายว่าวิธีการปฏิบัตินั้นเปรียบเสมือนกับทางที่ใช้ในการเดินเท่านั้นในทางธรรมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตนได้อย่างอิสระเสรีตามถนัดตามจริตนิสัยตามความพอดีของแต่ละบุคคลซึ่งตนจะรู้จะรับได้ด้วยตนเองคือปัจจัตตังที่รู้ว่าตนพอดีแค่ไหนเท่านั้นเพราะความพอดีของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแนวการปฏิบัติจึงต้องแตกต่างกันไปบ้างเป็นธรรมดาดังนั้นความแตกต่างของวิธีการปฏิบัติจึงไม่ใช่ความผิดหรือถูกสูงหรือต่ำดีหรือไม่ดีเก่งหรือไม่เก่งเคร่งหรือไม่เคร่งแต่ธรรมแท้ๆคือความปกติพอดีของใจธรรมแท้ๆเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความถูกผิดดีชั่วตัวตนธรรมแท้ๆก็คือความเป็นกลางๆเท่านั้นขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องจะได้ไม่หลงยึดถือหรือผลักต้านวิธีการปฏิบัติอยู่อีกต่อไปธรรมแห่งความหลุดพ้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมิได้อยู่ที่นั่นที่นี่หรืออยู่ที่ผู้นั้นผู้นี้แต่ธรรมแท้แห่งความหลุดพ้นนั้นอยู่ที่ภายในกายในใจของทุกคนที่ตนเองเห็นตนเองจริงๆว่าขณะนี้จิตตนมีความโลภความโกรธความหลงมากหรือน้อยหรือไม่มีเลยในการกระทําในแต่ละขณะแล้วผลในแต่ละขณะนั้นเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะละความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในจิตตนที่ตนมีที่ตนรู้อยู่ให้ออกไปจากใจตนให้หมดสิ้นได้ต่างหากทำแท้ๆปฏิบัติอย่างนี้ส่วนข้างนอกนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นเองขอยืนยันว่าโอกาสนั้นมีอยู่สำหรับทุกคนเพียงแต่เราไม่เข้าใจเราไม่รู้วิธีปฏิบัติและความเป็นจริงของการปฏิบัติธรรมว่าเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรเท่านั้นเองวิธีนั้นมีอยู่หากเราเข้าใจและพยายามทำตัวอยู่เสมอฝึกฝนตัวเองบังคับตัวเองแต่เนิ่นๆการปฏิบัติคือการบังคับตัวเองให้ได้ในทุกเรื่องของจิตโลภโกรธหลงที่เรารู้เท่านั้นเองพยายามทำไปเรื่อยๆพอเหตุปัจจัยพร้อมทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยวิถีแห่งธรรมชาติซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาทางมีอยู่เสมอสำคัญผู้เดินจะเดินจริงแค่ไหนหมายถึงจะตามใจจะเข้าข้างกิเลสหรือไม่เท่านั้นเอง
ทุกๆคนมีโอกาสทำได้ไม่เลือกเพศวัยชาติชั้นวรรณะหรือสถานที่ใดๆทั้งสิ้นเพราะการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นเอากายตนเป็นสถานที่ทำเอาใจตนเป็นผู้ทำเท่านั้นขอให้เข้าใจจริงๆและทำจริงๆเท่านั้นก็จะเห็นผลจริงเพราะผลนั้นรู้ได้ด้วยตนเองทางภาษาธรรมเรียกว่าปัจจัตตังขอให้รู้และทำจริงเท่านั้นจึงจะเห็นผลจริงหากรู้แล้วยังไม่ยอมทำจริงก็เท่ากับยังไม่รู้แม้จะรู้มากแค่ไหนก็ตามหากยังไม่ทำก็เท่ากับยังไม่รู้แล้วผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงไหมเพราะรู้แท้เป็นเรื่องรู้จากภายในใจเท่านั้นแต่หากท่านเข้าใจจุดหมายและหลักอันแท้จริงของการปฏิบัติธรรมและไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติจริงแล้วโอกาสเช่นนั้นก็หาได้เกิดประโยชน์อันใดกับท่านไม่เพราะธรรมแท้มิใช่เป็นเรื่องของสถานที่แต่เป็นเรื่องของจิตใจที่อยู่ภายในใจตนต่างหากดังนั้นท่านจะต้องเข้าใจถึงจุดหมายของการปฏิบัติด้วยว่าปฏิบัติเพื่ออะไรควรปฏิบัติอย่างไรและผลของการปฏิบัติธรรมนั้นให้สังเกตได้ง่ายๆว่าขณะปฏิบัตินี้เรามีความทุกข์ทางใจมากขึ้นกว่าเดิมหรือทุกข์น้อยกว่าเดิมก็ให้นำมาเทียบกับอดีตของตนดูสมมุติว่าอดีตเราเป็นคนโกรธง่ายและทนต่อการถูกบีบเบียนไม่ค่อยได้จิตจะเป็นทุกข์อยู่เสมอขณะนี้เมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วความโกรธค่อยเบาบางไปหรือไม่และเราสามารถทนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวได้หรือไม่เช่นหากถูกเบียดเบียนจิตยอมได้ไหมจิตเกิดความอาฆาตพยาบาทไหมจิตอภัยได้หรือไม่ต่อความผิดพลาดของผู้อื่นที่ทำกับตนจิตมีความยึดถือในความมีตัวเราเป็นของเรามากน้อยเพียงใดถ้ามีน้อยทุกข์ก็น้อยถ้ามีมากทุกข์ก็มากก็นานให้สังเกตดูง่ายๆว่าทุกข์มากหรือน้อยหากปฏิบัติถูกหลักวิธีทุกข์จะน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่ทุกข์เลยในจิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจิตยังปกติรู้อยู่เห็นแต่ไม่ทุกข์ใจต่อสิ่งนั้นเท่านั้นเองขอให้รู้ไว้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจุดหมายแท้เพื่อความไม่ทุกข์ใจอีกต่อไปเท่านั้นเองในที่สุดไม่มีอะไรสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์เป็นผลทางใจเกิดจากเจตนาเป็นสำคัญคือเจตนาดีสุขใจเจตนาไม่ดีทุกข์ใจเจตนาบริสุทธิ์จะไม่ทุกข์ใจเลยดีก็ไม่จริงชั่วก็ไม่จริงจริงคือไม่ดีไม่ชั่วธรรมะแท้ๆเป็นเรื่องของจิตภายในเท่านั้นข้างนอกเป็นส่วนประกอบหากจิตไม่ทุกข์ทุกอย่างก็ไม่ทุกข์ปัญหาข้างในไม่มีปัญหาข้างนอกก็ไร้ผลอย่าเข้าใจผิดคนส่วนมากมักเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องทำที่วัดที่สำนักต่างๆจะต้องทิ้งบ้านทิ้งหน้าที่การงานให้หมดก่อนหรือต้องบวชเสียก่อนจึงจะทำได้โดยเข้าใจหรืออ้างว่าเรายังมีภาระรับผิดชอบมากยังไปไม่ได้ติดนั่นติดนี่ต่างๆนานาสุดแท้แต่เหตุผลภาระของใครของมันในบางบุคคลเกิดท้อแท้ใจจนกระทั่งคิดว่าเรานี้เป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยจึงไม่มีโอกาสเหมือนผู้อื่นเขาเพราะผู้อื่นนั้นโชคดีมีโอกาสมากกว่าเราที่ไปได้เราหมดโอกาสในชาตินี้คิดปิดทางตัวเองเสียก่อนแท้จริงนั้นโอกาสย่อมมีอยู่ตลอดเวลาสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกเวลาทุกสถานที่เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจความจริงแท้เท่านั้นเองว่าการปฏิบัติธรรมนั้นความจริงแท้เราใช้ใจเป็นผู้ทำ
ใช้ร่างกายเรานี่แหละเป็นสถานที่ในการทำสำนักวัดวาอารามป่าเขาการบวชนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบช่วยในขณะหนึ่งเท่านั้นเหมือนต้นกล้าที่เพาะใหม่ย่อมอาศัยที่กำบังเพื่อหลบแดดหลบฝนชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นคือการที่เราได้อยู่กับสถานที่ที่สงบเงียบก็ดีการที่เราได้อยู่ในรูปแบบนักบวชก็ดีย่อมได้เปรียบกว่าเพราะมีเวลาสำหรับตัวเองมากกว่าเป็นตัวของตัวเองมากกว่าภาระน้อยกว่าและการอยู่ใกล้กัลยาณมิตรผู้มุ่งปฏิบัติธรรมจริงๆนั้นย่อมเกิดกำลังใจมากกว่ามีโอกาสดีกว่าได้เปรียบกว่าอย่างนี้เท่านั้นหากบุคคลใดมีโอกาสบวชมีโอกาสอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาที่เงียบสงบเช่นชาวป่าชาวเขาหรือผู้ที่อยู่ในวัดวาอารามอยู่ตามสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆแต่ไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติมิได้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อออกจากอุปทานในความหลงยึดถือว่ารูปกายนี้เป็นตัวเราแล้วล่ะก็การมีโอกาสเช่นนั้นก็หาได้เกิดประโยชน์อันใดแก่ใครไม่จุดสำคัญคือหากบุคคลใดไม่มีโอกาสปลีกเร้นเพราะมีภาระมากหากเข้าใจความจริงแท้แล้วว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นใช้กายตนเป็นสถานที่ใช้ใจตนเป็นผู้ทำเขาก็มีโอกาสที่จะทำได้เหมือนกันขอเพียงแต่ให้มีความอดทนจริงเพียรจริงทำจริงอย่าท้อแท้ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆที่จะมาทดสอบตนเท่านั้นไม่ต้องหนีทุกอย่างอยู่ที่รู้เข้าใจแล้วทำจริงๆเท่านั้นเพราะทำใดก็ไร้ผลถ้าตนนั้นไม่ทำการอยู่กับภาระหน้าที่นั้นเป็นของสดของจริงเราจะต้องพยายามช่วยตัวเองเตือนตัวเองบังคับตัวเองมากกว่าผู้ที่ไม่มีภาระหน้าที่แต่ธรรมะคือหน้าที่หากเราฝึกตัวเองไปพร้อมกันกับภาระหน้าที่ได้นั่นจึงใช่ของจริงธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ให้ทิ้งหน้าที่แต่ให้ทิ้งความยึดถือในจิตตนต่อสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปต่างหากให้ทิ้งทุกทางใจต่อความยินดียินร้ายให้หมดสิ้นคืออยู่กับทุกเหตุการณ์ได้โดยไม่ทุกข์ใจเท่านั้นดังนั้นทุกคนจึงมีโอกาสทำได้หากเข้าใจหลักที่แท้จริงแล้วการปลีกได้เป็นแต่เพียงการเก็บตัวชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองเพราะในที่สุดทุกคนก็ต้องมาอยู่กับชีวิตจริงของโลกมาอยู่กับปัญหาต่างๆของโลกอีกเพราะคนเรานั้นจะอยู่คนเดียวในโลกก็ไม่ได้ต้องพบเจอผู้คนอยู่ร่ำไปหนีไม่พ้นการอยู่กับที่แม้จะทำยากสักหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเสียเลยเมื่อรู้ความจริงแล้วว่ามีโอกาสทำได้เช่นกันก็เพียรพยายามฝึกทำไปเรื่อยๆเก็บหอมรอมริบไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาทีละหยดทีละหยดก็สามารถเต็มโอ่งเต็มหายได้ฉันใดการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นค่อยเป็นค่อยไปมีโอกาสปลีกได้ช่วงใดก็ปลีกไปเป็นบางครั้งบางคราวไม่มีโอกาสปลีกก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอย่าท้อถอยอุปสรรคย่อมเป็นครูที่ดีของเราการเห็นทุกข์มากๆจะทำให้เราเบื่อหน่ายและปล่อยวางใจในสิ่งต่างๆที่หลงยึดได้เร็วขึ้นมากขึ้นทำให้พบความอิสระทางใจแต่อาจจะเสียผลประโยชน์หรือความสุขทางกายภายนอกไปบ้างเท่านั้นในทางธรรมนั้นบุคคลใดเห็นทุกข์มากบุคคลนั้นคือผู้โชคดีในแดนธรรมเพราะธรรมแท้ๆคืออริยสัจ4นั้นขึ้นต้นด้วยทุกข์ก่อนบุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลนั้นเห็นธรรมและพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตในทางธรรมทางจิตใจแล้วเส้นทางนี้จะขึ้นต้นด้วยตัวทุกข์ก่อนเพื่อจะได้เข้าสู่ความพ้นทุกข์
หากเราไม่รู้จักทุกข์เราจะเบื่อทุกข์ออกจากทุกข์ได้อย่างไรทางเส้นนี้อย่าท้อถอยเท่านั้นต้องอดทนให้มากๆต่อทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้จะทุกข์มากแค่ไหนก็พยายามอดทนให้ได้ด้วยขันติเมตตาอภัยแล้วใจเราก็จะหมดทุกข์อภัยให้ได้ทำใจได้พยายามชนะจิตโลภโกรธหลงของตัวเองให้ได้จงชนะใจตนเองเท่านั้นไม่ใช่ชนะผู้อื่นนี่คือหลักสำคัญการปฏิบัติธรรมนั้นจุดหมายที่แท้จริงเพื่อออกจากตัวเราของเราให้ได้ให้หมดสิ้นเราทุกข์เพราะมีตัวเราเกิดขึ้นในจิตเท่านั้นเองเมื่อบุคคลใดมีความตั้งใจในการปฏิบัติจริงมีความใฝ่ใจจริงเขาย่อมมีโอกาสทำได้จริงในที่สุดหากเขารู้และเข้าใจหลักแห่งความเป็นจริงว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นใช้ร่างกายเป็นสถานที่ใช้ใจเป็นผู้ทำเท่านั้นเองโดยพยายามรู้สึกตัวในขณะปัจจุบันอยู่เสมอว่ากายเราขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่กายอยู่ไหนใจอยู่ที่นั่นใช้ใจจับดูกายใช้ใจรู้กายใช้ใจเฝ้าสังเกตดูกายในทุกอิริยาบถทุกการกระทำพูดคิดจิตยินดียินร้ายก็ให้รู้ดูไว้ให้รู้เท่าทันปัจจุบันขณะนั้นอยู่เสมอไปเรื่อยๆเช่นนี้แหละเราเรียกว่าการทำเช่นนี้ว่าการฝึกสมาธิลืมตาสมาธิตื่นหรือสมาธิในการงานสมาธิเคลื่อนไหวหรือสมาธิธรรมชาติก็ได้สุดแท้แต่จะเรียกเอาเองซึ่งสามารถจะทำได้ในทุกคนทุกเพศทุกวัยเป็นสันทิฏฐิโกแปลว่าอันบุคคลผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้โดยตนเองใครได้กินก็รู้รสเองทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกการกระทำเป็นอากาลิโกคือไม่จำกัดการเวลาทำได้ทุกเวลาที่เราจะทำนั่นแหละอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเป็นเรื่องที่ท้าให้มาพิสูจน์ดูได้คือเอหิปัสสิโกเรียกให้มาดูได้ด้วยตนเองทำตนเองแต่ต้องพยายามเพียรทำจริงๆไม่ท้อถอยหรือทิ้งขว้างทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอโดยอย่าหมายมั่นยึดถือที่จะให้ได้ผลอย่าอยากเห็นผลอย่าใจร้อนทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันเต็มรอบเมื่อไหร่ผลก็จะปรากฏขึ้นให้รู้เองเมื่อนั้นพยายามทำให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพียรแล้วเพียรอีกด้วยการมีสติเฝ้าดูภายในใจของตนเท่านั้นอันเรียกการกระทําเช่นนี้ว่าโอปนะยิโกคือน้อมเข้ามาใส่ตนน้อมเข้ามาดูที่ตนว่ามันเป็นอย่างไรในความจริงที่เป็นสัจธรรมจริงๆจนกระทั่งเข้าใจและรู้แจ้งตลอดสายพร้อมทั้งปล่อยวางทุกข์ได้ในที่สุดเพราะจิตเข้าถึงอริยสัจ4โดยสิ้นเชิงหมดทุกข์จริงๆหมายถึงทุกข์ทางใจอันเรียกการเข้าถึงและปล่อยวางจิตตัวนี้ได้ว่าปัจจตังคือรู้ได้โดยเฉพาะตนหมายถึงตนรู้ตนเองจริงๆว่าไม่ทุกข์ใจอีกต่อไปแล้วอิสระเหมือนมันแล้วในทุกเรื่องทุกผัสสะจิตสบายจริงๆไม่มีหวั่นไหวยินดียินร้ายเป็นคนไม่มีหัวใจที่จะยินดียินร้ายให้หวั่นไหวอีกต่อไปแต่ยังมีจิตใจที่รู้อยู่เห็นอยู่ในทุกสิ่งเหมือนอย่างเดิมรู้แต่ไม่มีผลจิตอิสระสงบเย็นเป็นปกติทุกเวลาสบายจริงๆทางภายในจึงจะใช่ธรรมะแท้ๆเป็นเรื่องของจิตภายในเท่านั้นข้างนอกเป็นส่วนประกอบหากจิตไม่ทุกข์ทุกอย่างก็ไม่ทุกข์ปัญหาข้างในไม่มีปัญหาข้างนอกก็ไร้ผลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่า
สุขทุกข์หรือความพ้นทุกข์นั้นมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกอย่างอยู่ที่ใจสรุปผลหากเหตุปัจจัยเรายังไม่พร้อมถึงอยากเท่าไรก็ไปไม่ได้และจะอยากไปทำไมเพราะอยากมากเท่าใดทุกข์ก็มากเท่านั้นเมื่อไม่สมหวังก็ย่อมรับสภาพความเป็นจริงของตนเถิดแล้วทำใจให้ได้อย่าคิดเสียใจน้อยใจจนหมดกำลังใจอยู่เลยต้นไม้เช่นมะม่วงลำไยเมื่อถึงฤดูกาลของมันมันก็จะออกเองหากยังไม่ถึงฤดูกาลของมันแม้จะไหว้วอนหรือบังคับสักเท่าไรมันก็หาออกได้ไม่เช่นกันกับเราหากเหตุปัจจัยเรายังไม่พร้อมยังออกไม่ได้ก็ให้ทำใจไปก่อนอย่าคิดมากการคิดมากในเรื่องไร้สาระจะเป็นภัยแก่จิตตนเองให้ฝึกใจอยู่กับหน้าที่ด้วยการมีสติจับรู้อยู่ปัจจุบันของกายและใจในทุกอิริยาบถนั่นเองฝึกสมาธิกับการทำงานไปก่อนหากตั้งใจทำจริงๆแล้วก็จะถึงจริงเช่นกันเพราะมันอยู่ที่หลักของสติปัฏฐาน4คือจับกายรูปเข้าสู่นามนั่นแหละขอให้มั่นใจและทำจริงเท่านั้นส่วนใครมีโอกาสปลีกได้เราก็อนุโมทนาสาธุชื่นชมยินดีกับโอกาสอันดีของเขาใจเราก็สบายได้กุศลจิตจากมุทิตาจิตอีกด้วยจริงไหมแล้วทุกข์จะเกิดตรงไหนล่ะมันก็สบายเท่านั้นเองจิตใดรู้ทันและบริสุทธิ์จิตนั้นหลุดพ้นจิตใดไม่ยึดจิตนั้นไม่ทุกข์จิตใดยึดจิตนั้นทุกข์ทำ

หาปัจเจเวคขณะ7มหาปัจเจเวคขณะคือการตรวจดูอันยิ่งใหญ่7ประการของพระโสดาบันจากมัชฌิมนิกายมลปัณณาสโกสัมภิยสูตรมีข้อความดังต่อไปนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายความรู้เห็นคือโสดาปัตติมรรคญาณอันปราศจากโทษเป็นธรรมนำออกซึ่งผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นฉไหน 1. ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าโคนไม้หรือเรือนว่างย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุตฐานะกิเลสใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุตฐานะกิเลสในภายในที่เรายังละไม่ได้นั้นมีอยู่หรือหนอดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุมีจิตอันกามราคะกลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตถูกกลุ่มรุมแล้วเทียวมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมมีจิตอันถีนมิทะกลุ่มรุมมีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจกลุ่มรุมมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มรุมเป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้เป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ก็ชื่อว่ามีจิตถูกกลุ่มรุมแล้วเทียวภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริจุตฐานกิเลสใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุตฐานกิเลสภายในที่เรายังละไม่ได้นั้นมิได้มีจิตเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจธรรมเธอได้บรรลุปัจเจเวคขณะญาณที่หนึ่งนี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุถุชนพระพุทธองค์ทรงจำแนกปริยุตฐานกิเลสมีกามราคะเป็นต้นเพื่อแสดงจำนวนกิเลสดังกล่าวที่มีอยู่ในจิตของปุถุชนและพระเสกขะมิได้หมายความว่ากิเลสทุกอย่างต้องเกิดขึ้นในจิตของพระอริยะปริยุตฐานกิเลสคือนิวรณ์บางอย่างปรากฏแก่พระอริยะในขณะเจริญวิปัสสนาอยู่แต่กิเลสดังกล่าวไม่อาจปิดบังความเกิดดับของรูปนามได้เมื่อท่านกำหนดรู้กิเลสเหล่านั้นแล้วก็สามารถกำจัดได้ทันทีโดยไม่ฟุ้งซ่านเป็นเวลานานต่อมาเมื่อวิปัสสนามีกำลังมากขึ้นกิเลสดังกล่าวก็จะไม่ปรากฏขึ้นอีกดังนั้นปัจเจเวคขณะญาณที่หนึ่งจึงเกิดแก่ผู้ไม่พบปริยุตฐานกิเลสที่ปิดบังไม่ให้รู้เห็นความเกิดดับและทำให้ผู้บรรลุมั่นใจได้ว่าตนเป็นพระอริยะ 2. ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพคุ้นเจริญและทำความรู้เห็นนี้ให้มากย่อมบรรลุความสงบภายในจิตของตนบรรลุความดับกิเลสภายในจิตของตนหรือหนออริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเสพคุ้นเจริญและทำความรู้เห็นนี้ให้มากย่อมบรรลุความสงบเฉพาะตนย่อมบรรลุความดับกิเลสเฉพาะตนเธอได้บรรลุปัจเจเวคขณะญาณที่สองนี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุถุชนพระอริยผู้บรรลุมรรคญาณแล้วเจริญวิปัสสนาอยู่ย่อมเสพคุ้นปัญญาที่เกิดจากมรรคญาณอยู่เสมอท่านพบว่าปริยุทธานกิเลสสงบไปจากจิตของตนและกิเลสที่เนื่องด้วยอารมณ์ที่ตนกำหนดรู้อยู่ก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นปัจเจเวคขณะญาณที่สองจึงเกิดแก่ผู้รู้เห็นความสงบของกิเลสและทำให้ผู้บรรลุมั่นใจได้ว่าตนเป็นพระอริยะ

3. ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราประกอบด้วยความรู้เห็นคือมรรคญาณเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกจากธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบด้วยความรู้เห็นเช่นนั้นมีอยู่หรือหนออริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราประกอบด้วยความรู้เห็นเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกจากธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบด้วยความรู้เห็นเช่นนั้นมิได้มีเธอได้บรรลุปัจเจเวคขณะญาณที่สามนี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุถุชน 4. ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นคือมรรคญาณประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นคือความออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นอริยสาวกนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยธรรมอาบัตินั้นให้ปรากฏในสำนักพระศาสดาหรือเพื่อนสหพรหมจารีที่เป็นวินยูชนครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ปรากฏแล้วก็ถึงความสำรวมต่อไปเปรียบเหมือนเด็กอ่อนผู้นอนหงายถูกถ่านไฟด้วยมือหรือเท้าแล้วก็ชักหนีเร็วพลันฉะนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นก็ถึงความสำรวมต่อไปอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นเธอได้บรรลุปัจเจเวคขณะญาณที่สี่นี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่ต่อเนื่องด้วยปุถุชนภิกษุผู้เป็นพระอริยะต้องอาบัติไม่มีเจตนาและเป็นโทษทางโลกซึ่งเรียกว่าอจิตตกะบัญญัติวัชชะเช่นอาบัติหนักตามกุติการสิกขาบทว่าด้วยการสร้างกุติใหม่เกินขนาดและอาบัติเบาตามสหสยะสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกับอนุปสัมบันคือผู้ไม่ใช่ภิกษุและภิกษุณีเกิน3วันท่านอาจต้องอาบัติด้วยความพลั้งเผลอโดยปราศจากเจตนาและเมื่อต้องอาบัติแล้วก็จะปรงอาบัติบอกถึงโทษของตนทันทีส่วนคฤหัสถ์ผู้เป็นพระอริยะก็จะไม่ปกปิดโทษของตนถ้ามีผู้ที่หวังประโยชน์ถามก็จะยอมรับโทษของตนตามความเป็นจริงดังมีหลักฐานกล่าวว่า 1. โดยแท้จริงแล้วอริยสาวกที่ต้องอาบัติย่อมต้องอาบัติที่ไม่มีเจตนาเหมือนกุติกรอาบัติในอาบัติหนักและเหมือนสหสยะอาบัติในอาบัติเบา 2. ท่านต้องอาบัตินั้นโดยไม่จงใจไม่ต้องอาบัติด้วยความจงใจและไม่ปกปิดอาบัติที่ต้องแล้วคำกล่าวว่าเทเสติหมายความว่าเมื่อมีบุคคลที่หวังประโยชน์ก็ไม่รอถึงหนึ่งที่วาราตรีย่อมไปสู่ที่พำนักของภิกษุผู้หวังประโยชน์แม้มีความมืดที่มีองค์สี่คือความมืดในเวลาเที่ยงคืนของวันแรม15ค่ำขณะอยู่ในไพรสนทึบและมีเมฆบังแล้วแสดงอบัติทีเดียวดูกรภิกษุทั้งหลาย
อีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราจะประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นคืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที่ควรทำของเพื่อนสหพรหมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความเพียรยิ่งในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของเธอก็มีอยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากินด้วยชำเลืองดูลูกด้วยฉะนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอยู่อย่างนี้บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นเธอได้บรรลุปัจเจเวคขณะญาณที่ห้านี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุถุชน 6. ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยพละอย่างไรดูกรภิกษุทั้งหลายขณะนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นคือเมื่อบุคคลแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้อริยสาวกนั้นใส่ใจทำให้เกิดประโยชน์กำหนดด้วยจิตทั้งหมดเงี่ยโสดฟังธรรมอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นเธอได้บรรลุปัจเจเวคขณะญาณที่หกนี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุถุชน 7. ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยพละอย่างไรดูกรภิกษุทั้งหลายพละนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นคือเมื่อบุคคลแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้อริยสาวกนั้นย่อมเข้าใจความหมายเข้าใจหลักธรรมได้รับความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นเธอได้บรรลุปัจเจเวคขณะญาณที่เจ็ดนี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุถุชนดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมดาคือปกติของพระอริยะอันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการอย่างนี้ตรวจดูดีแล้วด้วยญาณที่เห็นประจักษ์โสดาปัตติผลดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการนี้ย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผลการเข้าผลสมาบัติผลสมาบัติคือการเกิดขึ้นของผลจิตแห่งพระอริยะเหมือนกับเข้าไปสู่ความดับรูปนามทั้งหมดดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าถามว่าผลสมาบัติคืออะไรตอบว่าคือการเข้าอยู่ในความดับรูปนามของผลแห่งจิตพระอริยะปุถุชนไม่อาจเข้าผลสมาบัติได้เพราะยังไม่ได้บรรลุผลพระอริยะทุกท่านเข้าผลสมาบัติได้ตามผลที่ตนบรรลุ
ไม่อาจย้อนกลับไปเข้าผลสมบัติในระดับผลที่บรรลุผ่านมาแล้วหรือผลชั้นสูงในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงความเห็นของบางคนเกจิวาทะว่าบางคนกล่าวว่าพระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้นที่เข้าผลสมาบัติได้เพราะบำเพ็ญสมาธิสิกขาบริบูรณ์แต่พระโสดาบันและพระสกทาคามีไม่อาจเข้าผลสมาบัติได้เพราะไม่ได้บำเพ็ญสมาธิสิกขาบริบูรณ์แล้วกล่าวแย้งว่าปุถุชนอาจเข้าฌานสมาบัติที่ตนเคยบรรลุมาแล้วพระอริยะจึงควรเข้าผลสมาบัติที่เคยบรรลุมาแล้วได้เช่นเดียวกันแม้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าญาณชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิตคือสิ่งที่ปรากฏเหมือนมีจริงความขวนขวายปฏิสนธิเพื่อต้องการเข้าโสดาปัตติผลสมาบัติญาณชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดขึ้นเพื่อต้องการเข้าสกทาคามิผลสมาบัติสรุปความว่าพระอริยะสามารถเข้าผลสมาบัติที่ตนบรรลุได้โดยแท้อย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถเข้าผลสมาบัติได้ในขณะที่อินทรีย์ห้ายังไม่แก่กล้าจึงควรเจริญวิปัสสนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้สมาธินทรีย์เป็นต้นแก่กล้าเมื่ออินทรีย์ห้าแก่กล้าบริบูรณ์แล้วท่านก็จะบรรลุผลสมาบัติเมื่อเข้าผลสมาบัติได้เสมอๆจึงจะแน่ใจว่าตนเป็นพระอริยบุคคลดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าอันหนึ่งวิปัสสนามีสามอย่างคือหนึ่งสังขารปริคันนหกะวิปัสสนาคือวิปัสสนาที่กำหนดรู้สังขารจะเป็นอย่างอ่อนหรืออย่างแก่ก็ตามเป็นเหตุใกล้แก่มรรคได้เช่นกัน 2. ผลสมาบัติวิปัสสนาวิปัสสนาเพื่อเข้าผลสมาบัติต้องเป็นอย่างแก่กล้าจริงๆเช่นเดียวกับมรรคภาวนาจึงใช้ได้3. นิโรธสมาปัตติวิปัสสนาวิปัสสนาเพื่อเข้านิโรธสมาบัติต้องไม่อ่อนไม่แก่เกินไปจึงใช้ได้ข้อถามว่าสังขารปริคันหนกะวิปัสสนาคือวิปัสสนาที่กำหนดรู้สังขารจะเป็นอย่างอ่อนหรืออย่างแก่ก็ตามเป็นเหตุใกล้แก่มรรคได้เช่นกันหมายความว่าวิปัสสนาอย่างอ่อนย่อมก่อให้เกิดทันทาภิญญามรรคคือมรรคที่บรรลุช้าส่วนวิปัสสนาระดับแก่กล้าย่อมก่อให้เกิดขิปปาภิญญามรรคคือมรรคที่บรรลุเร็ววิปัสสนาจึงอาจมีระดับอ่อนหรือแก่กล้าของวิปัสสนาแต่ไม่ว่าจะเป็นระดับใดเมื่อวิปัสสนานั้นบริบูรณ์ด้วยลักษณะของวุตถานคามินีคือพาไปสู่มรรคได้ก็เป็นเหตุใกล้ของมรรคเช่นกันข้อความว่าเช่นเดียวกับมรรคภาวนาหมายความว่าเหมือนกับมรรคภาวนาเพราะแม้จะรับเอาสังขารเป็นอารมณ์ก็ดำเนินไปโดยลักษณะถอยออกจากสังขารทั้งปวงและเพราะเป็นปัจจัยแก่ผลที่ได้รับพระนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนมรรคที่เป็นปัจจัยแก่ผลในมรรควิถีการกล่าวว่าวิปัสสนาเพื่อเข้าผลสมาบัติต้องแก่กล้าจริงๆจะใช้ได้หมายถึงวิปัสสนาของผู้ที่เริ่มภาคเพียรเพื่อเข้าผลสมาบัติเมื่อสามารถเข้าผลสมาบัติจนช่ำชองแล้วก็อาจเข้าผลสมาบัติได้แม้สังขารุเปกขาญาณจะไม่แก่กล้าก็ตามดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรคว่า 1. พระสารีบุตรกล่าวถึงมูลบทบทหลัก5บทว่าความเกิดขึ้นเป็นต้นโดยกล่าวย้ำกับคำไวยพจน์
สิบบทว่าคติงเป็นต้นไว้ในมัคควาระเพื่อแสดงความแก่กล้าของสังขารุเปกขาญาณ นั้นเพราะความเกิดขึ้นของมรรคที่สามารถละกิเลสได้เมื่อสังขารุเปกขาญาณแก่กล้าแล้ว 2. พึงทราบว่าท่านกล่าวถึงมูลบท5บทไว้ในผลสมาปัตติวาระเพื่อแสดงว่าแม้สังขารุเปกขาจะเป็นอย่างอ่อนก็เป็นปัจจัยแก่ผลได้เพราะผลมีสภาพสงบโดยปราศจากความอุตสาหะในการขจัดกิเลสและเกิดเนื่องด้วยมรรคที่ตนบรรลุแล้วอานิสงส์ของผลสมบัติพระอริยะควรอธิษฐานเป็นลำดับแรกว่าขอให้ผลจิตเกิดอย่างเดียวตลอดเวลาจากนี้แล้วเข้าผลสมบัตินานตลอดเท่าที่ต้องการเพื่อเสวยโลกุตระสุขคือสุขในผลและสุขในนิพพานเหมือนพระราชาเสวยสุขในราชสมบัติและเทวดาเสวยสุขในทิพยสมบัติในขณะเข้าผลสมบัติพระอริยะจะบรรลุความดับสังขารทุกข์ทั้งหมดอยู่อย่างสงบสุขนอกจากนั้นผู้ที่เริ่มบรรลุมรรคผลแล้วมักเข้าผลสมบัติบ่อยๆหรือดำรงอยู่ในผลสมบัติเป็นเวลานานเพื่อให้พระวิปัสสนาจารย์หรือเพื่อนสัพพรหมจารีมั่นใจได้ว่าตนเป็นพระอริยะลักษณะของการเข้าผลสมบัติพระอริยะกำหนดรู้อารมณ์ที่เป็นสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วสละอารมณ์ดังกล่าวบรรลุความสงบที่ไม่มีสังขารโดยสิ้นเชิงการสละสังขารแล้วบรรลุความดับสังขารนี้คือการเข้าผลสมบัติดังพระสารีบุตรกล่าวไว้ในมหาเวทัลสูตรว่า 1. ผู้มีอายุปัจจัยของการเข้าเจโตวิมุตติที่ไม่มีนิมิตคือผลสมบัติมี2ประการ 2. คือการไม่ใส่ใจนิมิตทั้งหมดและการใส่ใจนิพพานธาตุที่ไม่มีนิมิตลำดับการเข้าผลสมบัติพึงทราบตามในแห่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคดังต่อไปนี้ 1. โดยแท้จริงแล้วอริยสาวกผู้ต้องการจะเข้าผลสมบัติต้องหลีกเร้นอยู่ในที่สงบกำหนดเห็นสังขารด้วยวิปัสสนาญาณมีอุทัพยญาณเป็นต้น 2.จิตของท่านผู้เจริญวิปัสสนาตามลำดับแล้วย่อมเข้าไปในความดับด้วยอำนาจผลสมบัติในลำดับต่อจากอนุโลมญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ 3. อันหนึ่งผลจิตเท่านั้นบังเกิดขึ้นแม้แก่พระเสขะเพราะน้อมจิตไปสู่ผลสมบัติมรรคจิตหาเกิดไม่พระอริยบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาอยู่ย่อมเห็นประจักษ์ความเกิดดับคืออุทัพพยานเป็นลำดับแรกจากนั้นวิปัสสนาญาณต่างๆจึงเรียงมาปรากฏจนกระทั่งถึงสังขารุเปกขาญาณด้วยเหตุนี้พระอริยผู้เจริญวิปัสสนาเพื่อเข้าผลสมบัติจึงบรรลุอุทัพพยานเป็นต้นไปจนถึงสังขารุเปกขาญาณเมื่อสังขารุเปกขาญาณแก่กล้าแล้วอนุโลมญาณย่อมเกิดขึ้นและเมื่อสละอารมณ์ที่เป็นสังขารรูปนามทั้งหมดได้แล้วจึงเข้าสู่สภาพดับสังขารคือพระนิพพานการเกิดขึ้นของจิตในขณะนั้นจะเหมือนในขณะบรรลุมรรคผลจิตที่เป็นผลของมรรคที่เกิดอันเกิดขึ้นก่อนย่อมปรากฏอย่างเดียวเพราะเป็นการเจริญวิปัสสนาโดยมุ่งบรรลุผลจิตที่เคยเกิดมาแล้วไม่เกิดมรรคจิตชั้นสูงที่ไม่ได้มุ่งหวังไว้
ถ้าพระอริยะมุ่งหวังจะบรรลุมรรคขั้นสูงแล้วเจริญวิปัสสนาวิปัสสนานั้นก็จะต่างจากวิปัสสนาที่ปฏิบัติเพื่อเข้าผลสมาบัติเพราะต้องทำหน้าที่ของสัมมัปปธาน4อย่างจึงไม่อาจบรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงได้ง่ายเหมือนวิปัสสนาที่ปฏิบัติเพื่อเข้าผลสมาบัติดังคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่าการปฏิบัติวิปัสสนาที่นำมรรคญาณอันประเสริฐมาให้แตกต่างจากการปฏิบัติวิปัสสนาที่นำผลสมาบัติมาให้พระอริยะผู้เจริญวิปัสสนาเพื่อบรรลุมรรคญาณชั้นสูงจะบรรลุวิปัสสนาขั้นต่างๆก่อนแล้วบรรลุมรรคขั้นสูงเมื่อสังขารุเปกขาญาณแก่กล้าแล้วแต่ไม่อาจเข้าผลสมาบัติได้เพราะมุ่งหวังในมรรคและถ้าวิปัสสนาญาณของท่านยังไม่แก่กล้าก็จะเกิดสังขารุเปกขาญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางท่านที่ยังยินดีในการเข้าผลสมาบัติอยู่ก็อาจน้อมใจไปในผลสมาบัตินั้นทำให้มีผลจิตปรากฏอย่างต่อเนื่องและอยู่ได้นานดังนั้นผู้ที่ต้องการจะบรรลุมรรคชั้นสูงจึงควรอธิษฐานขอไม่เข้าผลสมาบัติตลอดช่วงเวลานี้แม้ในเวลาปฏิบัติธรรมก็ต้องระมัดระวังไม่ให้น้อมจิตไปในผลสมาบัติการตั้งอยู่ของผลสมาบัติพระสารีบุตรกล่าวถึงองค์3ในการตั้งอยู่ของผลสมาบัติไว้ในมหาเวทลสูตรว่า 1. ผู้มีอายุปัจจัยของการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติที่ไม่มีนิมิตมี3ประการ 2. คือการไม่ใส่ใจนิมิตทั้งหมดการใส่ใจนิพพานธาตุที่ไม่มีนิมิตและการกำหนดเวลาไว้ก่อนพระอริยะผู้ต้องการจะดำรงอยู่ในผลสมาบัติเป็นเวลา5นาที10นาที30นาที1ชั่วโมงหรือมากน้อยกว่านั้นพึงอธิษฐานขอให้ผลสมาบัติตั้งอยู่ตลอดเวลาเพียงนั้นแล้วเจริญวิปัสสนาต่อไปโดยกำหนดรู้รูปนามตามปกติไม่ต้องพะวงถึงผลสมาบัติเมื่อสังขารุเปกขาญาณแก่กล้าขึ้นตามลำดับวิปัสสนาญาณแล้วจิตจะละจากอารมณ์รูปนามทั้งหมดแล้วเข้าสู่ความดับรูปนามคือพระนิพพานในที่สุดอย่างไรก็ตามการดำรงอยู่แห่งผลสมาบัติได้นานตามเวลาที่อธิษฐานมักปรากฏแก่บุคคลผู้มีวิปัสสนาญาณแก่กล้าส่วนในผู้มีวิปัสสนาญาณไม่แก่กล้าอาจดำรงอยู่ได้ไม่นานตามคำอธิษฐานและถ้าไม่อธิษฐานไว้ก่อนก็มักดำรงอยู่ในผลสมาบัติได้เพียงชั่วขณะความดับของรูปนามในผลสมาบัติพระอริยะย่อมรู้เห็นความดับรูปนามเป็นอารมณ์อย่างเดียวในขณะเข้าผลสมาบัติดังข้อความที่กล่าวถึงความตั้งมั่นของผลจิตในอังคุตระนิกายว่า 1. ดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้สำคัญอย่างนี้ว่าความดับนี้สงบประณีตอันเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงสละอุปธิทั้งหมดคือขันธ์กิเลสอภิสังขารอันเป็นบุญบาปและกรรมคุณสิ้นตัณหาคลายกำหนัดดับทุกข์ 2. ดูกระอานนท์การบรรลุสมาธินั้นของภิกษุผู้เข้าผลสมาบัติเป็นความใส่ใจอย่างนี้ว่าภิกษุนั้นไม่พึงสำคัญปฐวีกสิณว่าเป็นปฐวีกสิณไม่พึงสำคัญอาโปกสิณว่าเป็นอาโปกสิณไม่พึงสำคัญเตโชกสิณว่าเป็นเตโชกสิณไม่พึงสำคัญวาโยกสิณว่าเป็นวาโยกสิณไม่พึงสำคัญอากาสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนะฌานไม่พึงสำคัญวิญญาณัญจายตนะฌาน
ว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานไม่พึงสำคัญอกินจัญญายตนะฌานว่าเป็นอกินจัญญายตนะฌานไม่พึงสำคัญเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานไม่พึงสำคัญโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้ไม่พึงสำคัญโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าไม่พึงสำคัญรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับอารมณ์ที่รู้ชัดอันตนถึงแล้วด้วยใจแสวงหาแล้วเที่ยวคิดแล้วแต่เธอยังมีสัญญาอยู่การบรรลุสมาธิเช่นนั้นพึงมีแก่ภิกษุได้อย่างนี้ข้อความว่าภิกษุนั้นไม่พึงสำคัญปฐวีกสิณว่าเป็นปฐวีกสิณเป็นต้นหมายความว่าแม้ภิกษุนั้นจะบรรลุรูปฌานแล้วก็ไม่รับรู้อารมณ์ของรูปฌานในขณะเข้าผลสมาบัติข้อความว่าไม่พึงสำคัญอากาสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนะฌานเป็นต้นหมายความว่าแม้ภิกษุนั้นจะบรรลุอรูปฌานแล้วก็ไม่รับรู้อารมณ์ของอรูปฌานในขณะเข้าผลสมาบัติข้อความว่าไม่พึงสำคัญโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้ไม่พึงสำคัญโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นต้นหมายความว่าภิกษุนั้นไม่รู้เรื่องของโลกนี้เริ่มตั้งแต่จิตของตนเป็นต้นไปไม่รู้เรื่องตามโลกหน้าอันมีเทวโลกเป็นต้นด้วยอภิญญาจิตหรือด้วยจิตปกติข้อความว่าไม่พึงสำคัญรูปที่ได้เห็นเป็นต้นหมายถึงไม่คิดถึงอารมณ์ที่เป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์ทุกอย่างเหมือนในเวลาก่อนจะบรรลุมรรคผลข้อความว่าแต่เธอยังมีสัญญาอยู่หมายถึงภิกษุนั้นจะได้รู้เห็นพระนิพพานที่ดับสังขารรูปนามทั้งหมดในคัมภีร์อรรถกถาอธิบายเรื่องนี้ว่า 1. พระดำรัสว่าเอตังสันตังเอตังปณิตังสภาพนั้นสงบประณีตหมายความว่าจิตตุบาทของผู้นั่งเข้าผลสมาบัติโดยใส่ใจว่าสงบสงบย่อมดำเนินไปว่าสงบสงบแม้ตลอดวัน 2. จิตตุบาทของผู้นั่งเข้าผลสมาบัติโดยใส่ใจว่าประณีตประณีตย่อมดำเนินไปว่าประณีตประณีตแม้ตลอดวัน 3. จิตตุบาทของผู้นั่งเข้าผลสมาบัติโดยใส่ใจว่าดับทุกข์ดับทุกข์ย่อมดำเนินไปว่าดับทุกข์ดับทุกข์แม้ตลอดวันโดยประการดังนี้คำทั้งหมดนั้นบรรลุถึงสมาธิในผลสมาบัติข้อความว่าจิตตุบาทของผู้นั่งเข้าผลสมาบัติโดยใส่ใจว่าสงบสงบย่อมดำเนินไปว่าสงบสงบหมายถึงการดำเนินไปของผลจิตอันรับเอาความสงบเป็นอารมณ์ไม่ใช่หมายถึงการบริกรรมในใจดังที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องมรรคจิตการออกจากผลสมาบัติการสละอารมณ์คือพระนิพพานที่ดับสังขารแล้วกลับมารับรู้อารมณ์ที่เป็นสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งคืออาจออกจากผลสมาบัติดังพระสารีบุตรกล่าวไว้ในมหาเวทัลสูตรว่าผู้มีอายุปัจจัยของการออกจากเจโตวิมุตติที่ไม่มีนิมิตคือผลสมาบัติมีสองประการคือการใส่ใจนิมิตทั้งหมดและการไม่ใส่ใจคือนิพพานธาตุที่ไม่มีนิมิตมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าคำว่าสัพพนิมิตตานังนิมิตทั้งหมดคือนิมิตอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแม้บุคคลไม่อาจใส่ใจนิมิตทั้งหมดนั้นพร้อมกันได้แต่คำนี้กล่าวไว้โดยเนื่องด้วยการประมวลนิมิตทั้งหมด
ที่ควรเป็นอารมณ์ของจิตซึ่งออกจากสมบัติดังนั้นนิมิตใดเป็นอารมณ์ของภวังค์ได้เมื่อพระอริยะใส่ใจนิมิตนั้นการออกจากผลสมบัติย่อมเกิดขึ้นเมื่อภวังคจิตเกิดขึ้นพระอริยะย่อมออกจากผลสมบัติแต่พระอริยะทั่วไปยากที่จะรับรู้ภวังคจิตได้ท่านมักรับรู้สภาวะที่เกิดต่อจากภวังค์เช่นการพิจารณาผลและนิพพานปัจเวกขณะญาณการใส่ใจอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือการกำหนดรู้รูปนามปัจจุบันจิตที่พิจารณาใส่ใจหรือกำหนดรู้เหล่านี้มักปรากฏชัดแก่ท่านดังนั้นเมื่อจิตดังกล่าวปรากฏขึ้นก็ควรรู้ว่าตนได้ออกจากผลสมบัติแล้วข้อความว่าคำนี้กล่าวไว้โดยเนื่องด้วยการประมวลนิมิตทั้งหมดหมายความว่าภวังคจิตดวงใดดวงหนึ่งที่เกิดต่อจากผลชวนจิตดวงสุดท้ายย่อมรับเอาสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์แต่ไม่อาจรับรู้สังขารทั้ง5อย่างพร้อมกันได้อย่างไรก็ตามข้อความนี้หมายถึงสังขารทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ของภวังค์ต่างอันปรากฏแก่พระอริยะผู้ออกจากสมบัติข้อนี้เหมือนวิปัสสนาที่เห็นประจักษ์รูปนามทีละอย่างในปัจจุบันขณะตามที่กล่าวไว้ในพระบาลีและอรรถกถาว่ารู้เห็นสังขารที่มีภูมิ3ทั้งหมดหรือรู้เห็นขันธ์ทั้ง5ที่จริงแล้วในขณะหนึ่งขณะหนึ่งจิตย่อมรับรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวจะรับมากกว่าหนึ่งอารมณ์ไม่ได้บางท่านสามารถเข้าออกผลสมบัติได้เร็วโดยเกิดผลละจิตและจิตที่พิจารณาใส่ใจหรือกำหนดรู้สลับกันไปหลายครั้งทำให้ไม่อาจเข้าผลสมบัติได้นานโดยเฉพาะผู้ที่ได้สดับหลักธรรมมาน้อยอาจพิจารณานึกคิดในขณะเข้าผลสมบัติทำให้ต้องออกจากผลสมบัตินั้นดังเรื่องพระมหาโมคคัลลานะที่จะกล่าวต่อไปในวันหนึ่งพระเถระบอกเหล่าภิกษุว่าเราเข้าอเนญชสมาธิอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสิบปีนิกาได้ยินเสียงบรรลืออันแสนสนโสดของฝูงช้างที่ลงไปเล่นน้ำแล้วขึ้นฝั่งอเนญชสมาธิคือสมาธิที่ไม่หวั่นไหวเป็นอรหัตผลสมาธิที่บุคคลบรรลุโดยอาศัยรูปวจรจตุถฌานหรืออรูปวจรจตุถฌานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบาทดังที่อธิบายไว้ในคัมภีร์อรรถกถาของอุทธานสมาธิดังกล่าวมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้ไม่ได้ยินเสียงทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงฟ้าผ่าในขณะเข้าผลสมบัติดังนั้นภิกษุทั้งหลายจึงไม่เชื่อพระโมคคัลลานะแล้วไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสมาธินั้นมีอยู่จริงแต่ยังไม่หมดจดการที่พระเถระได้ยินเสียงช้างก็เพราะว่าท่านเข้าอเนญชสมาธิแล้วออกจากสมาธิดังกล่าวและเกิดจิตปกติสลับกันไปอันหนึ่งในอรรถกถาพระวินัยอธิบายเพิ่มเติมว่าท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อออกบวช7วันแล้วท่านยังไม่ช่ำชองในสมบัติด้วยวสีภาวะ5อย่างแล้วเข้าจตุถฌานและได้ยินเสียงช้างเมื่อออกจากจตุตฌานแต่ท่านสำคัญว่าได้ยินในขณะเข้าสมาบัติจึงกล่าวเช่นนั้นแม้พระอรรถกถาจารย์จะกล่าวว่าเป็นจตุตฌานก็ควรเป็นจตุตฌานของอรหัตผลอย่างเดียวเพราะเข้าฌานเมื่อเริ่มบรรลุพระอรหันต์การกล่าวว่าพระโมคคัลลานะได้ยินเสียงช้างในขณะออกจากฌาน
และสำคัญว่าการได้ยินนั้นเกิดในขณะเข้าสมบัติตามหลักฐานพระบาลีและอรรถกถาทำให้ทราบว่าการรับรู้หรือใส่ใจอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนปัจเจเวคขณะญาณในเวลาออกจากสมบัติแม้พระอริยะจะอยู่ในระดับเดียวกันก็อาจต่างกันโดยเข้าผลสมบัติตามเวลาที่ต้องการดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาของอุปริปนาตว่าพระขีณาสพมีสองประเภทคือ 1. สัสตะวิหารีพระขีณาสพผู้อยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาเสมอ 2. โสนัสตะวิหารีพระขีณาสพผู้มิได้อยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาเสมอในพระขีณาสพเหล่านั้นพระขีณาสพผู้เป็นสัสตะวิหารีแม้กระทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเข้าผลสมบัติได้ส่วนพระขีณาสพผู้เป็นโนสัสตะวิหารีเป็นผู้ขวนขวายหน้าที่ในกิจเพียงเล็กน้อยก็มิอาจเข้าผลสมบัติได้ในคัมภีร์อรรถกถาข้างต้นยกตัวอย่างว่ามีพระเถระและศิษย์สามเณรไปอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งพระเถระได้ที่พักหลบฝนได้แต่สมณเณรไม่ได้ที่พักพระเถระมัวคิดหาที่พักให้สมณเณรจึงไม่อาจเข้าผลสมบัติได้ตลอดพรรษาแต่สมณเณรยังเวลาให้ผ่านไปด้วยสุขในผลสมบัติครั้นออกพรรษาแล้วสมณเณรถามพระเถระว่าท่านอยู่ในวัดป่ารื่นรมหรือไม่ท่านตอบว่าไม่รื่นรมจากเรื่องนี้สามเณรเป็นตัวอย่างของพระอรหันต์ประเภทแรกจึงสามารถเข้าผลสมบัติเสวยนิพพานสุขได้แม้จะไม่มีที่พักแต่พระเถระเป็นพระอรหันต์ประเภทหลังที่ไม่อาจเข้าผลสมบัติก็เพราะพวงหาที่พักให้สามเณรด้วยเหตุนี้ผู้เจริญวิปัสสนาจึงควรภาคเพียรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความเป็นพระอริยะผู้สามารถเข้าผลสมบัติได้เสมอในเวลาที่ต้องการ

อธิบายถึงเรื่องทุกข์เป็นของดีมีค่าเป็นของควรกำหนดไม่ใช่ของควรละแล้วก็อธิบายต่อมาอธิบายถึงเรื่องสิ่งที่ควรละคือตัวสมุทัยได้แก่ตัณหา3เมื่อพูดถึงเรื่องอริยสัจ4พูด2ข้อเท่านั้นก็เป็นว่าตลอดเรื่องหมดคือยกทุกข์ขึ้นมาพิจารณาเห็นทุกข์แล้วก็ละเองสมกับว่าทุกข์เป็นของควรกำหนดเราได้กำหนดแล้วคำที่ว่าเราได้กำหนดแล้วหมายความมันชัดเจนนะมันละเองสมุทัยเป็นของสมุทัยเป็นของควรละเราได้ละแล้วมันก็สร้างของเก่าคือว่าเราเป็นของควรกำหนดเราได้กำหนดแล้วมันก็เข้ากับที่ว่ากำหนดแล้วหมายความมารู้เท่าแล้วเข้าใจแล้วมันก็เข้ากับสมุทัยที่ว่าเราได้ละแล้วพูดสองเนี่ยนี่แล้วก็ไม่น่าจะพูดถึงเรื่องนิโรธได้มากเลยนิโรธแปลว่าความดับทุกข์ก็ไม่มีอื่นไกลก็มาดับทุกข์นั่นก็คือดับตัณหานั่นเองตัณหาพูดทั้งเรื่องก็พูดในตอนสมุทัยแล้วยังมาพูดซ้ำทั้งเรื่องตัณหาอีกในตอนนี้โลดจริงว่าไม่น่าจะพูดแต่ถ้าไม่พูดนั่นก็ไม่ครบถึง4ที่ท่านเรียกว่าปฏิวัติ3อาการ12ในสัจธรรม4สัจธรรม4นี่ทุกข์คือมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ปฏิวัติ3นั่นคือว่า1ทุกข์2ละความกำหนด3เราได้กำหนดแล้วมีเป็น3เรียกปฏิวัติ3แต่ละแต่ละสัจจะจะมีปฏิวัติ3สมุทัย1เป็นของคนกำลัง2เราได้ละแล้วมีเป็น3มีนิโรธ1เป็นของควรทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วมีเป็น3มรรคเป็นของมรรคเป็นของควรดำเนินเราได้ดำเนินแล้วมักมีอาการ3ครับท่านจริงว่าปริวัติ3คือว่า3รอบรวมยังเป็นอาการ12ใน4สัจจะฉะนั้นถ้าหากพูดสรุปรวมใจความแล้วนั้นพูดถึงเรื่องทุกข์ผู้ที่เห็นทุกข์ยกทุกข์มาพิจารณามันก็เป็นสมาธิฐิแล้วมันเป็นมรรคแล้วนะเพราะเห็นชัดในสมาธิฐิเกิดความชัดขึ้นว่าทุกสิ่งชาติชราปัญญาที่มันเป็นตนและทุกสิ่งอื่นปฏิกิริยาในกายทุกเป็นชัดตามจริงในสิ่งนั้นนั่นแหละความเห็นจริงนั่นก็เป็นการละในนั้นเนี่ยเบื่อหน่ายคลายแล้วก็ถอนถ้าเห็นจริงมันต้องไปในแนวนั้นอยู่แล้วความเห็นจริงนั้นเป็นตัวมากเลยพอพูดถึงเรื่องยกทุกข์เกินพิจารณาก็เห็นชัดเลยเป็นสมาธิจะเป็นอนุละทุกข์ละตัณหาละตัณหามันก็จะเรียกว่ามีโลดอยู่แล้ววนกันอยู่ในนั้นแหละท่านนี้ท่านมาแยกออกเป็นตอนตอนออกเพื่อให้กระจ่างเพื่อให้จำในแม่นหรือให้มันครบทั้ง4ท่านจึงมาพูดถึงเรื่องมีโลดคือความดับทุกข์ดังจะอธิบายต่อแผ่นี้นิโรโธคือความดับทุกข์ทั้งหลายท่านพูดโดยย่อว่า
ยายังตัณหาโพโนภวิกานันนิราตตังกตตตตตินันนิคือว่าโพโนภวิกานันนิราตตังกตตตตตินันนินั้นหมายความว่าความเพลิดเพลินยินดีในกามตัณหาภวตัณหาหรือภวตัณหาไม่มีดับก็เข้ามาหาตัวสมุทัยของเก่าละตัวสมุทัยนั่นเองนิโรธยังไปดับยังเป็นผู้ดับจริงว่ามันวนเวียนกันอยู่ในนั้นตัณหาคือความทะเยอทะยานเป็นตัวสมุทัยเมื่อสมาธิคือตัวมรรคเห็นตัวสมุทัยชัดเจนนั่นละกันเลยเป็นนิโรธท่านก็เลยมาแยกออกมาเป็นนิโรธความดับทุกข์มันไม่เป็นเรื่องท่านพูดได้ตามตำหนักตำนาท่านนี้พูดในแนวปฏิบัติผู้ปฏิบัติทั้งหลายสิ่งใดที่มันรบกวนใจของเราให้เดือดร้อนเป็นกังวลสิ่งนั้นเราเข้าใจกันดีแล้วว่าอันนั้นเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตมันก็ไม่หนีจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหนีจากตัณหาสามถ้าหากเราสงเคราะห์คนนั้นก็เรียกว่าอยู่ในสมุทัยถ้าหากผู้ใดมาพิจารณาเห็นตัวสมุทัยนั้นชัดเจนว่ามันเกิดจากความทะเยอทะยานดิ้นรนทรงจ่ายไปยึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์ทั้งหลายนั้นมาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเรามาเป็นเขามาเป็นเรามันยังค่อยเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ผู้ไม่เห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตมันสงบวางเรื่องอุปทานนั้นเสียมันก็เป็นนิโรธนี่นักแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติที่เราตั้งใจทำความสงบและที่ตั้งใจปรารภความเพียรก็เพราะเราเห็นโทษเบื่อหน่ายในเรื่องความยึดความถือในเรื่องจิตทั้งหลายที่เป็นที่สงสัยไปตามอารมณ์ต่างๆสงสัยไปในอดีตอนาคตปรุงแต่งในสิ่งใดขึ้นใดยึดในสิ่งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นตัวตัณหาไม่ได้นี้นอกขอบเขตตัณหาเหตุนั้นผู้ปฏิบัติจึงค่อยประมวลให้เข้าถึงหลักของท่านที่ท่านว่าตัณหาตัณหาสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาสิ่งใดถ้าใจไปชอบอกชอบใจยินดีเพลิดเพลินมัวเมาเห็นสิ่งนั้นเป็นความสุขความสบายเรียกว่ากามตัณหาคือความใคร่ความพอใจกามราคะกามตัณหากามโลภกามภพกามภูมิกามกิเลสท่านสรุปรวมไปความว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นที่ตั้งของกามพูดถึงเรื่องกามแล้วก็ของกลัวท่านจึงให้พิจารณาเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษเห็นที่เกิดของกามเห็นที่ตั้งของกามเห็นวิธีที่จะดับกามมีหมดเรื่องเห็นที่ได้เกิดไม่เห็นที่ดับหรือทำให้ดับไม่ได้มันก็ไม่หมดเรื่องเห็นทั้งที่เกิดมันจะดับที่เกิดได้และเห็นที่มันตั้งอยู่จึงจะเป็นดับตรงที่มันตั้งอยู่นั่นได้โลกนี้เรียกว่ากามโลกถ้าคนยังมีกามกิเลสจะตราบใดยังคนมาเกิดสักแต่ใดมีกามกิเลสก็มาเกิดในกามโลกนั้นภูมินี้เรียกว่ากามภูมิแล้วเกิดขึ้นมาอยู่ในกามโลกอยู่ในกามภูมิครอบนี้เรียกว่ากามภูมิที่มีความมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นเครื่องอยู่เพื่อยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้นะ
สัตว์ตัวใดมนุษย์คนใดเกิดขึ้นมาอยู่กับอันนี้ถ้ามีนี่เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่มีที่เกิดและไม่มีที่อยู่อยู่ไม่ได้แม้ที่สุดแต่เราเป็นอยู่ทุกวันที่เราอาศัยอยู่ทุกวันเดี๋ยวไปใช้สี่ผ้าผ่อนเครื่องนุ่งของห่มอาหารการกินเป็นเศษส่วนหนึ่งของกามที่อยู่ที่นอนที่อาศัยตลอดทั้งอาหารในที่ยกยาทัศน์ไข่กล้วยต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของกามนั้นทำไมจึงว่างั้นผ้าผ่อนเครื่องนุ่งของผมที่ประดิษฐ์คิดขึ้นมาถ้ามันมีตัวกามเป็นสมมติฐานคิดไม่ได้ไม่เกิดขึ้นมาเลยจะทำเป็นผ้าผ่อนเครื่องนุ่งของผมขึ้นมาได้หรือจะทำให้เป็นของสีสดงดงามสวยสดงดงามด้วยประการต่างๆล้วนแต่เป็นดิบคิดออกมาจากกามทั้งนั้นมีกามเป็นมูลฐานทั้งนั้นอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทานอยู่ทุกวันปลาเนื้อสัตว์ตลอดทุกสิ่งทุกประการก็เป็นเชื้อของกามคือเกิดมาจากกามที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านเป็นเรือนสถานที่ต่างๆก็อาศัยกามตรงนั้นน่ะเป็นมูลฐานเนี่ยก็ไปดิบคิดแต่งเพื่อเด็กความสุขความสบายถูกต้องตามความต้องการประสบปัญหาตนคือตัวกามยุกยาเภสัชต่างๆที่จะมาบำบัดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัตถุกามหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาจากมูลเดิมคือความคิดความเห็นที่มันเป็นเชื่อกามไปแล้วจริงว่าไหมมันกว้างเหลือเกินเพราะเหตุที่มันกว้างนี่เองสัตว์ทั้งหลายขึ้นมามันยังไงอยู่ในขอบเขตวงล้อมของวัตถุกามในกิเลสกามจึงค่อยเดือดร้อนและเป็นทุกข์คนน้อยคนและกลุ่มไม่มีปัญญาสามารถที่จะเห็นเหตุและเห็นโทษทั้งเรื่องนั้นอันนี้ค่อยจมกันโดยที่ไม่รู้ตัวจมมิดมีเลยนอนอยู่กับกามเกิดอยู่กับกามกินอยู่กับกามอาศัยกามได้ตลอดเวลาเห็นว่าสุขเพียงพอแล้วไม่มีการที่จะคิดนึกเลื่อนออกคนเราถ้ามาเห็นโทษแล้วออกไม่ได้แล้วผู้จะเห็นโทษในสิ่งนั้นน่ะจึงค่อยหนีจากสิ่งนั้นได้ผู้มาเห็นโทษในกามโลกในกามภพกามภูมิกามกิเลสที่ไหนจะพยายามหนีไม่มีใครพยายามหนีหรอกนี่จะมุ่นเขาทางนั้นล่ะจมลงทุกวันลึกลงทุกทีนี่จะเอาไปของหนักนี่เรื่องนี้แหละเป็นภัยใหญ่โตที่เรียกว่าสมุทัยพูดกันง่ายๆคำว่าสมุทสมุทอย่างกับไม้ปอมันดิ่งดำลงไปลึกทีเดียวมันมีการที่จะโผล่ขึ้นมานี่เรียกว่าตัวสมุทัยเป็นเหตุไม่เกิดไม่รู้แล้วรู้หรอกเป็นทักทีผู้ที่มาเห็นชัดปล่อยวางถอนไหลเลยเป็นเรื่องดับทุกข์เป็นเรียกว่านิโรธยาอย่างตัณหาโคโนโภวิกาตัณหาอันใดที่มาทำให้เกิดบวชแล้วไม่รู้แล้วรู้หรอกเป็นสักทีนะนั่นคือนันทิดาคาตาคาตาคือประกอบด้วยความยินดีและเพลิดเพลินและอันนั้นคืออะไรคือกามตัณหาโภวตัณหาวิโภวตัณหาลงมาตัวสมุทัยของสองละก็ไม่ละอื่นละตัวสมุทัยเองจึงจะถึงนิโรธถึงแม้หากว่าเราไม่ได้ศึกษาจดจำตามตำหนักตำนา
แต่เราเห็นเพียงแต่ว่ามันเป็นโทษแค่นี้ก็ในใจของเราเนี่ยอารมณ์ที่มันวุ่นวายสงสัยอารมณ์ที่มันเดือดร้อนยึดถืออยู่ไม่รู้จะเก็บกระสีนั้นมันปล่อยวางไม่ได้มันเป็นโทษทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายเห็นเป็นภัยก็เรียกว่าเราเห็นตัวสมุทัยเป็นทุกข์เป็นเหตุนำมาทุกข์เพราะอันนี้คือตัวตัณหานี่นำให้เกิดทุกข์อันนี้สิ่งที่เราตัณหาหรือไม่ใจกระตามเถอะไอ้สมุทัยก็ไม่ใช่กระตามเถอะแต่เราเห็นในใจของตนว่าอันนี้มันเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ทุกวันนี้เราพยายามละดูไปพยายามของตนเองพยายามปล่อยวางพยายามทิ้งถอนพยายามไม่ให้เห็นเป็นคุณไม่เห็นเป็นโทษให้พิจารณาด้วยอุบายใดก็ตามเถอะด้วยปัญญาวิธีใดด้วยปัญญาใดก็ตามเถอะให้เห็นว่าไม่ดีเพียงเห็นว่าไม่ดีเท่านั้นอย่าพยายามที่จะหนีจากของไม่ดีถ้าหากถูกทางเขาชัดเจนด้วยตนเองแล้ว

ถึงไม่พูดก็ไม่เป็นไรเพราะพูดถึงเรื่องสมุทัยเป็นของคนละเราได้ละแล้วคำว่าเราได้ละแล้วมันก็เป็นตัวนิโรธอยู่แล้วไม่ต้องพูดก็เป็นนั้นว่าถึงนิโรธอยู่แล้วนี่ว่าตามตำหนักตำราก็ว่าในแนวปฏิบัติตำราต้องจดจำคำพูดแนวปฏิบัติเองมันเห็นด้วยใจของตนเองไม่ต้องจดจำตำราเลยคำที่ท่านพูดบรรยายไปเป็นชัดด้วยตนเองกับอย่างไรเหมือนกันกับหนามปักจะปักมือปักเท้าตรงไหนก็ตามเถอะวิธีที่จะเอาหนามออกจากมือจากเท้าจะต้องหาเล็กแหลมและหนามมาบ่งตรงที่มันเจ็บมันอะตรงที่หนามมันปักเข้าไปจนถึงหนามไม่ได้ค่อยถอนหนามออกมาจึงจะหาตัวท้ายเจ็บอันนี้นั่นเรียกว่าตำราคือตำราโดยเฉพาะมันมีอย่างนั้นคราวนี้ถ้าหากคนไม่ได้เรียนตำรานั่นแหละถ้ามือไอ้นี่น้ำหรืออะไรของคมของแข็งอะไรมันมาปักเขาเท้าหรือมือก็ตามรู้สึกเจ็บอยู่ตนเองที่ว่าความเจ็บคือทุกข์ที่บัญญัติว่าทุกข์สมมติกับว่าทุกข์เราไม่รู้จักว่าทุกข์เราไม่ทุกข์ก็ไม่ทราบแต่เรารู้จักว่ามันเจ็บมันสบายนี่จะถูกทุกข์ของเขาแล้วอุบายที่จะขุดหรือจะบ่งหนามนั้นออกจากเท้าจากมือของเราเราไม่รู้จักหรอกว่าขุดหรือว่าบ่งหรืออะไรก็คงไม่ต่างกันแต่เราเห็นว่ามันเจ็บตรงนั้นเราพยายามที่ออกได้ด้วยวิธีใดก็ตามมันออกได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมันออกได้พ้นจากความทุกข์เงื่อนกันเงื่อนกันกับตำราที่เขาเรียนที่เขาบัญญัติไว้เราไม่มีตำราแต่เราทำให้พ้นจากทุกข์ได้มันก็อันเดียวเพราะนั้นตำรานั้นก็ให้ตั้งเอาเป็นตำราใช่ไหมเราไม่มีตำราแล้วก็พยายามในการที่เราจะพยายามให้พ้นจากทุกข์ที่เห็นว่าเป็นทุกข์ว่าของไม่สบายที่มีอยู่ในตัวของตนที่มันอยู่กับจิตกับใจกับใจของตนใครๆก็เห็นทุกคนคนที่ได้ความทุกข์เดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นโศกร้องไห้ร้องห่มคนที่เห็นทุกข์ขึ้นนั่นน่ะรู้จักอยู่ว่าทุกข์แต่ไม่ทราบจะแก้ด้วยวิธีไหนตำราท่านก็บอกว่าให้แก้ให้ถอนให้ละทิ้งเข้าไปยึดไปถือมันเลยเป็นทุกข์เรื่องทุกข์ทั้งหลายอันนั้นตำราท่านบอกไปครั้งนี้เราจะแก้ด้วยวิธีไหนก็ตามถ้าถอนความทุกข์ความโศกมันออกไปมันก็ถูกจุดหมายเดียวกันสุดท้ายแต่เราจะใช้วิธีไหนเราจะพิจารณาด้วยอ่ะคนเราเกิดขึ้นมาต้องมีทุกข์มีโศกมีการทอดทอดจากกันเป็นธรรมดาคือเราเห็นประจักษ์มาแล้วโดยตาโดยใจของตนแล้วก็นั่งพิจารณามันก็ถูกทางเดียวครับนี่จึงเล่านิทานเขาเล่านิทานในเรื่องผู้หญิงฝรั่งลูกมันตายเป็นทุกข์กุ้มอกกุ้มใจก็อ้อนวอนทั้งพระเจ้าเขาถือพระเจ้าช่วยทุกข์ได้พระเจ้าช่วยพ้นทุกข์ได้อ้อนวอนจะเท่าไรเท่าไรทุกข์มันก็ไปหายจากใจมันสักทีในขณะนั้นมันคิดได้ขึ้นมาภายในของมันคนเดียวพระเจ้านี่เอาเปรียบมนุษย์เหลือเกินเราร้อนอกร้อนใจเรากุ้มอกกุ้มใจเป็นทุกข์เป็นโศกมันลึกถึงพระเจ้าสักเท่าไหร่เท่าไหร่พระเจ้าก็ไม่มาโปรดปรานให้เราพ้นจากทุกข์เลยน่าจะเห็นอกเห็นใจเราบ้างอันนี้อะไรพระเจ้าไม่เห็นอกเห็นใจมนุษย์เลยเสียแรงเสียเรี่ยวเสียแรงที่เราอ้อนวอนร้องขอเราไหวเราวอนไม่มาช่วยพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าเอาเปรียบมนุษย์ไม่ดีอ่ะมันเลยเห็นลงฝรั่งคนไม่ดีพระเจ้าเอาเปรียบมนุษย์มันย้อนเข้ามาพิจารณาในตัวของมันเองว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันต้องมี

0: พลัดพรากจากกันมีการเกิดมีการตายของทั้งหลายทั้งนี้มีอยู่นั้นไม่ว่าสิ่งใดทั้งปวงหมดเกิดขึ้นมาต้องเป็นงั้นมันเลยมาเห็นชัดโดยใจของมันเองน้อยจะแต่ร้องไห้ร้องโหยเป็นทุกข์กับลูกของเรามันก็ไม่ได้กลับคืนมาให้เราเห็นหน้ามันอีกเราร้องไปเลยร้องไห้ร้องโหยเป็นทุกข์กับทุกข์เสียเปล่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาอย่าเลยมันเลยวางทิ้งได้มันเลยไปถูกคำสอนของพระพุทธเจ้ามีปัญญาเกิดขึ้นโดยตนเองมันเป็นอย่างนี้ทั้งของที่เกิดขึ้นเองรู้ขึ้นเองที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสเทศนาว่าธรรมแท้คือปัจจตังชัดโดยตนเองนั้นเรียกว่าธรรมแท้และท่านยังชมอีกว่าเวทิตโพยูหิยินยูชนเท่านั้นน่ะคือผู้มีปัญญาเท่านั้นน่ะจึงจะเห็นแจ้งโดยตนเองอย่างฝรั่งคนนี้เลยเกิดเป็นยินยูชนวินยูชนขึ้นมาทันทีทันใดทั้งที่มันก็ไม่รู้จักว่าวินยูชนคือยังไงธรรมะคืออะไรพอพิจารณามันถูกหนทางครับมันเลยเป็นวินยูชนเกิดขึ้นมาในนั้นเมืองของรู้เองเห็นเองของเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่มีครูไม่มีตำราไม่มีอาจารย์ถึงแม้ครูอาจารย์ไม่มีก็เถอะอย่างอาตมาสอนในเนี้ยอธิบายฟังในเนี้ยหาว่าคุณนายหรือใครก็ตามมาไปพิจารณาทั้งเรื่องแบบนี้เวลามันจะเกิดความรู้นั้นขึ้นมาจริงๆอย่างทิ้งวัดกันของคนนี้ไม่ได้นึกว่าเป็นคำพูดของแต่มาแต่มาทางสอนแต่มาชักขึ้นในใจของตนเองเมื่อชักขึ้นในใจของตนเองก็จะอ๋อที่ท่านว่าเป็นเองนั่นได้ค่อยเกิดขึ้นมาจึงค่อยมาชักที่หลังอย่างนั้นชักขึ้นโดยตนเองอันนี้เรียกปัจจตังถึงหากจะฟังอย่างนี้ก็ตามมันจริงอย่างที่ท่านว่าแต่นั้นถึงน้องอ้อสักทีกันถ้ามันใช่ก็มันถึงน้องอ้อมันก็หมดทางมันก็มีทางไปถึงหนองอะไรก็อยู่หมดทางไปมีธรรมะที่เป็นปัจจตังท่านต้องสอนนะเป็นของวินยูชนธรรมะเป็นของจริงอยู่แต่ว่าไม่ถึงปัจจตังวินยูชนไม่เกิดขึ้นก็เลยไม่ถึงปัจจตังคู่อะไรเป็นวินยูชนธรรมะนั่นก็เป็นเลยไม่เป็นปัจจตังความจริงธรรมะเป็นของธรรมะเป็นของจริงแต่ตนไม่เห็นในตนเองไม่รู้ตนเองจริงไม่ละจริงไม่ถอนจริงไม่ทิ้งธรรมแท้คือธรรมที่ถูกมัดตามอริยมรรคคือสมาธิมันต้องเป็นของไอ้รู้ขึ้นมาแล้วต้องเป็นของละทิ้งได้ปล่อยวางได้จริงจะเรียกว่าถึงธรรมแท้เอาละอธิบายถึงเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์วันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้
1: นิโรธเป็นธรรมะไม่ชัดเจนไม่ได้เอียง

มันพูดว่าจิตตาของพระองค์คือเป็นพระสอนมาทำโดยเป็นสิริเป็นที่เหลือเกิดน

นก็จะทำน้ำใสสะอาดให้กลับคืนมาได้ต้องทำวิธีกรรมโดยประการต่างๆโดยกลองมันเป็นของใสสะอาดคืนมาได้เราที่จะกลั่นกรองเอาจิตอันที่ให้ใสสะอาดคืนมาได้ก็ต้องมีวิธีอย่างนี้ค่ะเราจะกลั่นกรองว่ามันจะมาไม่ได้เพราะจิตมันเป็นของไม่มีตนมีตัวดูเราดูใจของตนเองสะอาดหรือไม่สะอาดหรือเราดูใจของตน

กข์แก่ข้าโดยสมควรเองนี่ไม่ได้ส่งโดยภายนอกมันเป็นของภายนอกต่างหากผมพัดด้วยใจมันเป็นเองใจเสียมันเป็นเอง

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัศนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

จริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอบารมีข้อที่3คือเนกขัมมะบารมีมาตามลำดับก็มาถึงช่วงหนึ่งต้องการจะกระจายเห็นว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องผูกขาดคือไม่ใช่เรื่องของพระโพธิสัตว์เท่านั้นจึงจะต้องบำเพ็ญบารมีแต่จริงแล้วคนทุกคนที่ใคร่ในธรรมยินดีในธรรมก็ควรจะบำเพ็ญบารมีด้วยกันเพราะว่าบารมีมันครอบคลุมพฤติกรรมของคนดีทั้งหมดเอาไว้แล้วก็ทำหน้าที่ป้องกันขจัดความชั่วในระดับต่างๆออกไปจากจิตใจของบุคคลทั้งหลายบารมีวันก่อนนั้นไม่ใช่คือพรหมจรรย์ในวันก่อนนั้นก็ได้พูดมาถึงเรื่องของทานเรื่องของการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานต่างๆในต่างที่ชอบที่ควรแล้วก็เรื่องของศีลศีลนั้นมันก็มีความประณีตขึ้นนะฮะคือหมายความว่าไปเริ่มมาจากศีลพวกเบญจเวนวิรัตคือศีลทั้ง5ประการแต่ว่าท่านจะมาเน้นที่ตัวศีลอุโบสถขึ้นไปเป็นการรักษาชั่วครั้งชั่วคราวเป็นการควบคุมอาการกายวาจาของตนเองให้ประณีตขึ้นคือบางเรื่องไม่มีปัญหาอะไรกับใครหรอกต้องการจะฝึกปรือจิตใจของตัวเองให้มีความอดกลั้นมีความอดทนมีความทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายที่ยั่วยวนมาจากข้างนอกแล้วก็กระตุ้นเตือนออกไปจากข้างในก็กลายเป็นแต่ละข้อนั้นเป็นพรหมจรรย์ทีนี้ประการต่อไปนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมถุนวิรัตคืองดเว้นในเรื่องการเพศมีเพศสัมพันธ์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอันนี้หมดเลยนะหมายความว่าต้องการความประณีตในด้านจิตใจของตัวเองมันจะต้องเว้นงดเว้นจากการเมถุนวิรัตหมายความว่าการมีเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกลักษณะก็เห็นว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการกระตุ้นเร่งร้าวของกิเลสแล้วความรุนแรงของกามราคะความปรารถนาต่างๆมันจะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรากระจายออกไปก็จะเห็นชัดเจนนะว่าความต้องการในเรื่องทางเพศถ้าพอๆกันระหว่างสองคนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งมีความต้องการรุนแรงมันก็กระทบกระเทือนต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็เดือดร้อนคือสรุปว่าอาการกิเลสเนี่ยมันร้อนทั้งนั้นนะบางท่านที่มองเห็นโทษในการมีทุนธรรมมีทุนนั้นแปลว่ากรรมของคนคู่คือเรื่องของคนสองคนแล้วการมีเพศสัมพันธ์นั้นจะระหว่างเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันหรือแม้แต่ว่าคนกับสัตว์อะไรแต่อะไรก็ตามว่ากระจายไว้เยอะเลยนะมันเป็นพฤติกรรมที่กว่านึกบางทีเราอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยพระโบราณอาจารย์เนี่ยท่านเก่งนะท่านรอบรู้เหลือเกินในเรื่องแบบนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันไปตรงกับวิชาการสมัยใหม่หรือพฤติกรรมของคนสมัยใหม่ที่มีการพูดกันถึงเรื่องอะไรกระทงกระเทยเรื่องคนหลักกระเพศเรื่องอะไรต่างๆนี่มีอยู่แล้วทั้งนั้นเลยในคำพีเพียงแต่ว่าพระเนี่ยไม่ค่อยนิยมออกมาพูดในเรื่องเหล่านั้นก็เป็นการศึกษารับรู้เอาไว้เพื่อประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้เอามาสอนไม่เอามาพูดแสดงข้างนอกเวลานี้ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะกดปุ่มเรียกหาจากคอมพิวเตอร์ได้ละนะมันก็สร้างไปรูปซีดีรอมขึ้นมาในลักษณะต่างๆหลายจุดที่รู้เวลาเนี้ยก็คือที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่นะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาเนี่ยครับว่าก็ควรจะเสร็จแล้วเหมือนกันแล้วมหาวิทยาลัยที่อะไรเองก็กำลังจะทำวันต่อไปความรู้ในเรื่องเหล่านี้มาเราต้องการศึกษาสอบถามเทียบเคียงได้จะเห็นถึงความน่าทึ่งน่าสะใจว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ปัญหาว่าคนที่ต้องการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือสำนึกสำเนียกที่จะงดเว้น
ที่จะไม่ล่วงละเมิดที่จะไม่กระทำด้วยตัวของตัวเองแต่ว่าในชั้นนี้ผมสังเกตว่าท่านต้องระมัดระวังแม้แต่การนั่งใกล้การอยู่ด้วยกันในที่ลับการจับต้องมือจับมือถือแขนอะไรแต่แม้จะไม่ห้ามเลยนะฮะไม่ห้ามโดยตรงแต่ว่าต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นความตั้งใจของท่านเองเดี๋ยวนึกถึงการปฏิบัติของสองท่านนะฮะเป็นสามีภรรยากันคือพระมหากัจจปะกับพระพัทธากาปิลานีในสมัยที่ยังครองเรือนกันอยู่เนี่ยทั้งสองคนไม่มีความต้องการทางเพศเหมือนกันแต่ว่าลูกเศรษฐีด้วยกันนะลูกเศรษฐีกัจจปะโคตกับโกริยโคตรวยมาศาลทั้งคู่และเป็นลูกโทนของครอบครัวของสกุลพอครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ต้องการที่จะรักษาทรัพย์สมบัติมาศาลของสกุลเรียกมหาสกุลเลยนะสกุลใหญ่มากเอาไว้เนี่ยก็ให้ลูกทั้งสองแต่งงานกันแล้วคนทั้งสองเนี่ยพอรู้ข่าวจะได้แต่งงานและรู้ข่าวถึงความสง่างามของฝ่ายชายความสวยของผู้หญิงเนี่ยแทนที่จะเกิดความรู้สึกในทางเพศเนี่ยมันมีจดหมายส่งต่อกันก็บอกได้ข่าวอย่างนั้นอย่างนั้นก็ขอแสดงความดีใจแต่ว่าท่านทั้งหลายท่านเองนั้นต้องการจะบวชขอให้เธอเลือกผู้ชายที่เหมาะสมแก่เธอแต่งงานเถิดแต่ผู้หญิงก็เขียนตรงเดียวกันก็หาให้ผู้ชายเนี่ยเลือกผู้หญิงที่เหมาะที่ควรมาแต่งงานแต่งงานเถิดไอ้คนถือหนังสือมันเกิดสวนกันบนทางพอดีสอบถามทราบความเอ๊ะแปลกยังไม่เคยเจอกันเลยมาเขียนจดหมายถึงกันแล้วก็เลยแอบเปิดซองขึ้นมาดูปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องขอแต่งงานแล้วมันเป็นเรื่องขอให้คนอื่นก็แต่งงานแต่ตนเองจะบวชด้วยกันทั้งสองฝ่ายตัวนี้ก็ทำตัวเป็นฤาษีแปลงสารนะแสดงความรักความเยื่อใยความเสน่หาต่อกันทั้งสองฝ่ายอ่านแล้วก็พูดไม่ออกนะทีนี้คือสงสารอีกฝ่ายหนึ่งแต่พอแต่งงานกันแล้วก็มาคุยกันต่างคนเราก็ถูกจดหมายกันก็บอกไม่เคยได้รับจดหมายอย่างนั้นในสุดก็ตกลงกันว่าตอนนี้พ่อแม่อยู่ก็ต้องรักษาน้ำใจพ่อแม่ก็นอนห้องเดียวกันและนอนเตียงเดียวกันแต่ว่าทำยังไงเราจะไม่เกี่ยวข้องกันในทางเพศวันทุกคืนที่นอนเนี่ยมีร้อยพวงมาลัยขวางไว้นะวางขวางไว้ระหว่างเตียงของกลางเตียงนะของคนทั้งสองก็นอนคนละด้านแล้วก็พวงมาลัยนั้นสองพวงนะเป็นเครื่องวัดจิตใจของคนทั้งสองฝ่ายด้วยหมายความว่านอกจากจะไม่มีความสัมพันธ์ในทางเพศแล้วเนี่ยร่างกายจะเบียดกันก็ไม่ได้เพราะถ้าร่างกายใครเกิดเบียดก็ไปทับพวงมาลัยตื่นเช้าขึ้นมาก็ตรวจสอบพวงมาลัยของใครช้ำมันแม้แต่ขนาดนอนหลับแล้วนะยังวัดจิตกันอยู่เลยขนาดหนักมากเก่งมากแล้วในสุดพอพ่อแม่ของบุคคลทั้งสองฝ่ายตายท่านก็ออกบวชออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่รู้ว่าพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกได้หรือยังเนี่ยก็บวชอุทิศไปตอนนั้นภิกษุณียังไม่มีพระพุทธเจ้าจะสู้ใหม่ๆพระเจ้าก็เสด็จไปต้อนรับพระมหากัสสปะแต่ว่านางพระทากาวิลานีก็ออกบวชแล้วก็ไปบวชในสำนักของปริภาชิกาเป็นปริภาชกนะปริภาชกผู้หญิงก็เรียกปริภาชิกาต่อมาเมื่อเกิดภิกษุณีท่านก็เข้ามาบวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์ระดับเอตทัคคะนั้นก็เห็นว่าพรหมมันเมถุนวิรัตนั่นแหละแต่มันมีความประณีตมากควบคุมก็ไปถึงความรู้สึกว่าเมถุนวิรัตจริงแต่มีการวิตกตึกนึกเดี๋ยวนึกถึงเรื่องที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอยู่หรือไม่แล้วก็ตรวจสอบด้วยตัวเองและจิตใจท่านไม่มีอะไรจริงๆอยู่กันได้ตั้งนานนะตอนท่านบวชอายุมากแล้วก็รอพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นมาในโลกเนี่ยแล้วในที่สุดมันก็รอ4คนคนแก่4คนต้องตายไปก่อนด้วยนะไม่งั้นก็ไม่กล้าบวชประณีตขึ้นอีกข้อหนึ่งนั้นเป็นเรื่องการปฏิบัติของสามีที่จริงก็หมายถึงภรรยาด้วยนะคือถ้าภรรยาเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิวัติคือมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อสามีของตัวเองคนนี้เสพเมถุนนะฮะมีครอบครัวมีบ้านมีเรือนรักษาศีลห้าประการแต่ว่าศีลห้าประการนั้นข้อที่สามมันเป็นเกียกาเมแต่นั่นเองคือมีเพศสัมพันธ์ได้แต่มีข้อแม้ว่าปัญญา
านั้นจะต้องปฏิวัติคือซื่อสัตย์จริงใจสุจริตใจต่อสามีไม่มีความนอกใจต่อชายอื่นแม้แต่ความคิดนะถึงชั้นหนึ่งเนี่ยมันลึกซึ้งมากเรื่องความคิดมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันก็ชอบสิ่งสวยงามนะพอเห็นสิ่งสวยงามมันอาจจะนึกไปแต่ว่าท่านจะคุมความคิดแม่นึกเลยส่วนสามีก็เรียกว่าสถานะฉันโดดมีเพศสัมพันธ์มีความต้องการทางเพศแต่ไม่ข้ามเส้นคือไม่นอกใจภรรยาของตัวเองสรุปว่าเป็นผัวเดียวเมียเดียวจริงๆนะหมายความว่าแม้แต่ความคิดจะไปนอกใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นภายในใจของท่านเหล่านั้นเป็นความประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็นี่ก็เป็นพรหมจรรย์ที่ประณีตขึ้นแต่จากนั้นก็เป็นก็เรียกว่าวิริยะวิริยะก็คือแบบสัมมาวายามะนั่นแหละหมายความว่าโดยสรุปก็คือเพียรละบาปบำเพ็ญบุญแต่ว่าเป็นการปฏิบัติที่มันประณีตมันเป็นพรหมจรรย์เพราะมันก็ต้องมองสิ่งที่ไม่ดีไม่งามซึ่งอาจจะเป็นเชื้อเกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นมาในโอกาสต่อไปนะไปเพิ่มเชื้อกิเลสต่อไปก็ป้องกันไว้ก็แสดงว่าเรื่องยังไม่เกิดแค่ๆก็มีโรคระบาดเรารู้ว่ามีโรคระบาดก็ฉีดวัคซีนป้องกันไว้เสียก่อนหรือว่าไม่ไปในสถานที่นั้นเพื่อไม่ต้องไปรับเชื้อไม่ต้องไปรับเชื้อโรคจากสถานที่นั้นจากบุคคลเหล่านั้นประการที่2มันเกิดแล้วคือความชั่วความไม่เหมาะสมต่างๆบาปอกุศลต่างๆมันเกิดแล้วแต่ก็มองเห็นโทษชัดเจนจากที่ตนได้สัมผัสก็พยายามเลิกละไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นนั่นก็เป็นความประณีตขึ้นอีกระดับหนึ่งคือขจัดปัดเป่าออกไปโทษแต่มันเกิดแล้วนะก็มีรอยช้ำแล้วมีปัญหาแล้วแต่ว่าก็ลดละบรรเทาให้จางคลายลงไปมีความพอใจชื่นชมในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายคือธรรมะปฏิบัติที่จริงมันก็จับสักจุดไหนก็ได้เช่นสมมติเราเริ่มที่ศรัทธาความเชื่อมั่นที่ยังลงมั่นคงในพระพุทธเจ้าพลังของศรัทธาที่เกิดขึ้นจะทำหน้าที่ขจัดความไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่อยมานะฮะไม่เชื่อในพระคุณไม่เชื่อในประวัติต่างๆมันขจัดออกไปได้หมดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะท่านที่ปฏิบัติทางจิตมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตพัฒนาการทางจิตท่านเชื่อทุกอย่างที่ปรากฏในพระคัมภีร์ลีกลุ่มหนึ่งก็คือศึกษาปริยัติด้วยความเคารพศึกษาจริงนะฮะมีการเชื่อมโยงเทียบเคียงแตกฉานในพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาแล้วก็สอบทานกับอนุฎีกาพวกโยชนาและแต่ไรใดพวกนี้จะเชื่อหมดคือคนที่แสดงการไม่เชื่อในจากการสังเกตคือไม่เคยศึกษาไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนไม่เคยอ่านก็อ่านขาดง่วงเป็นท่อนเป็นตอนนะไม่ได้อ่านในต่อเนื่องเพราะจริงๆในการจะไปแตกฉานในวิชาใดวิชาหนึ่งนอกจากสายที่ตัวเองแตกฉานมาก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายนะสมมติว่าเราจะไปศึกษาในเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งซึ่งข้างนอกหรือข้างนอกในชีวิตเราเนี่ยแล้วได้แตกฉานได้ถึง2เรื่องมันจะยากมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาชีวิตเรามันไม่พอเว้นไว้แต่ว่าเราไม่มีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องครอบครัวอะไรแล้วก็ทุ่มเทเวลาชีวิตลงไปในงานการงานต่างๆก็ตัดทอนลงไปและมีคนมาแบ่งเบาภาระจัดการจะทำให้เราก็มีเวลาทุ่มเทไปศึกษาค้นคว้าสอบถามเทียบเคียงสนทนาแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์วิจัยเนี่ยก็ทำได้นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าแต่เริ่มต้องมีพื้นฐานมีความปรับเปลืองเป็นฐานก็เรียกว่าก่อนทางเป็นอัจฉริยะเนี่ยก็ยังนึกถึงคารวะเนี่ยถ้ามายังเสียดายมองว่าช่วงคือฤทธิ์ประโมทอ่ะแต่ว่าก็คนเรานะมันต้องตายก็ยังนึกว่าต่อไปเราจะมีหรือคนที่เก่งขนาดนี้มีความรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลึกซึ้งจับตรงไหนลึกซึ้งหมดเลยเขียนหนังสือแยกสายออกไปเลยนะแยกสายออกไปเลยจากเรื่องที่ท่านถนัดท่านสนใจแต่มันแสดงเห็นทั้งความรอบรู้แตกฉานในเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งที่หาได้ค่อนข้างยาก
ก็เรียกว่าเป็นร้อยร้อยปีนะจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งฝีมือไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็แสดงเห็นว่ามันแตกฉานในหลายศาสตร์แต่มันยากเพราะถ้าคนหนึ่งก็แตกฉานในศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาแตกฉานในพุทธศาสตร์ด้วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วคนแตกฉานจริงๆเนี่ยเขาไม่เคยขัดขานเราจะให้ความเคารพนะลึกซึ้งจนเรียกว่าให้ความเคารพทุกตัวอักษรที่ปรากฏในพระคัมภีร์ได้ทำไปก็เรียกมีความเคารพหนักแน่นในพระศาสดามีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมมีความเคารพหนักแน่นในพระสงฆ์มีความเคารพหนักแน่นในใจสิกขามีความเคารพหนักแน่นในความไม่ประมาทในการต้อนรับปฏิสันถารอะไรแต่มันหนักแน่นไปหมดเลยนั่นก็คือการปฏิบัติที่มันลึกซึ้งลงไปโดยลำดับหรือการเจริญกุศลก็ข้อนี้ท่านแสดงว่าเป็นกุศลก็พยายามเพิ่มพูนเจริญได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็กุศลคือความดีที่เราศึกษาและปฏิบัติสัมผัสผลมาแล้วระดับใดระดับหนึ่งมันก็จะเห็นความสงบประณีตจากสิ่งเหล่านั้นด้วยใจของตัวเองแล้วก็ต่อจากนั้นก็เขาพยายามเจริญมากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าสัมมาวายามะเนี่ยลองสังเกตว่ามันเป็นโครงสร้างทั้งปวงของการบริหารทุกระดับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่โลกเป็นองค์กรโลกที่เราจะต้องรับผิดชอบในการบริหารนั้นมันก็อยู่ในโครงสร้างตรงนี้ก็คือมีการป้องกันมีการขจัดมีการบำรุงมีการรักษาซึ่งหมายความว่ามันมีปัญญาเข้ากำกับหมดทุกจุดเพราะการป้องกันมันต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและป้องกันอย่างไรตัวนี้เป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องของปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปแล้วก็เห็นประจักษ์แจ้งแก่ใจของตัวเองว่าเป็นโทษแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละเปลี่ยนพยายามป้องกันนะเปลี่ยนพยายามป้องกันไม่เกิดภัยไม่เกิดอันตรายขึ้นก็นั่นคือหลักการในการป้องกันปัญหาในบ้านในเมืองเราจะเห็นว่าการป้องกันที่มีประสิทธิภาพนั้นการข่าวเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพทุกเรื่องเนี่ยต้องป้องกันได้แต่หมายความข่าวต้องดีข่าวผิดนิดเดียวยุ่งแต่นั้นเองอาตมายังถือว่ากรณีที่นักศึกษาพม่า กับพวกกอตมี่นะที่มายึดสถานทูตกับสถานอะไรโรงพยาบาลที่ราชบุรีเนี่ยต้องถือเป็นบทเรียนใครจะอ้างอย่างไรก็ช่างเถอะแต่ว่าการข่าวบกพร่องอะถ้าเราบอกว่าการไม่ข่าวไม่บกพร่องแล้วทำไมคุณไม่รู้ล่ะคือไม่ต้องเถียงเรื่องอย่างนี้มันเป็นการยืนยันอยู่ในตัวแต่ควรใช้เป็นบทเรียนไม่ควรใช้เป็นการช้ำเติมใครแต่มันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทุกเรื่องแม้แต่โรคระบาดอะไรต่างๆฝนจะตกน้ำจะท่วมจะเกิดพายุจะเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยถ้าการข่าวไม่ดีการข่าวเนี่ยมันภาษาของทหารเขาเรียกว่าการข่าวแต่ถ้าเรื่องอื่นก็อาจจะเรียกว่ารายงานรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานจากนั้นจากนี้จากโน้นข่าวกรองจากนั้นจากนี้จากโน้นอาจจะไม่เรียกว่าการข่าวก็ถ้าจะสรุปรวมเนี่ยเรียกว่าการข่าวคือหมายความว่าเรื่องของข่าวความเป็นมาของสิ่งที่เป็นคุณก็ตามเป็นโทษก็ตามที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเรารีบเร่งลงมือตามข้อที่3ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเราป้องกันตามข้อที่1ก็ได้นะฮะก็แล้วแต่อะไรเพราะว่าข่าวไม่รู้ข่าวเรื่องอะไรนะเช่นสมมติว่าข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้นตรงนั้นกำลังขึ้นเนี่ยมันก็แสดงว่าบวกเราก็รีบลงมือปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรก็ตามโครงสร้างข้อที่3แต่ทีนี้ข่าวบางอย่างเนี่ยมันต้องป้องกันแต่ว่ามันป้องกัน 100% ไม่ได้หรอกถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติป้องกันในลดความรุนแรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นว่าข่าวของพายุข่าวของน้ำท่วมข่าวของวาตภัยข่าวของอันตรายทั้งหลายในข่าวโรคระบาดเนี่ยป้องกันเท่าที่ป้องกันได้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะแยกแยะได้อย่างชัดเจนแต่นี้ก็ต้องรู้ตัวเองออกงั้นคือบางครั้งบางคราวเนี่ยคนเรามันมีผลโลภมันรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้เนี่ยไม่ควรจะถูกทำลายเสียคิดสั้นๆคิดแคบๆคิดเฉพาะตัวเองว่าตัวเองเป็นศูนย์เป็นฐานในการตัดสินเลือกเฟ้นประพฤติปฏิบัติตรงนี้ก็ขั้นมีปัญหาเหมือนกัน
ถึงหมายความทั้งที่มันเป็นอันตรายนะชัดเจนแต่ไม่ยอมจำกัดขจัดออกไปกำจัดออกไปมันก็เหมือนกับปัญหาเรื่องคอร์รัปชันการซื้อสิทธิ์การขายเสียงต่างๆเนี่ยอย่างการเลือกตั้งสว.เมื่อวันที่4ที่ข่าวไม่ดีเยอะนะข่าวที่คนไม่กล้าพูดก็เยอะการในท้องถิ่นที่บอกแล้วก็คนที่รับมาเองนะบางครั้งบางบ้านเนี่ยก็อยู่กันหลายคนมาให้วางให้ 3,000 4,000 เพื่อจะให้ช่วยเลือกตัวเองไม่รู้รวยมาจากไหนเหมือนกันนะฮะแต่ก็สิ่งที่น่าเกลียดก็คือว่าคนเหล่านี้ได้สถานะจากสังคมแล้วก็พยายามปกป้องรักษาสถานภาพของตัวเองเอาไว้ชาหน้าอิทธิพลสารพัดที่จะเล่นหมายความมาโดยเนื้อหาจริงๆมันเป็นโทษนะแต่มันเป็นคุณกับคนกลุ่มหนึ่งนะผู้ที่ยินดีในบาปเนี่ยเขารู้สึกเขาเป็นคุณเขาได้ใหญ่ได้โตได้จากคนบ้านคนสามัญธรรมดาแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งมากลายเป็นสว.อะไรเนี่ยแล้วก็มีความชื่นชมยินดีกับการเป็นตรงนั้นเราชัดเจนนะฮะในแง่องค์รวมมาเป็นอันตรายต่อระบบการบริหารราชการแผ่นดินแต่พอดีประชาชนบางกลุ่มเนี่ยมันก็ได้หากินอยู่กับเรื่องเหล่านี้ก็พยายามที่จะต่อสู้ขัดขวางเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องขจัดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ถ้ายิ่งกระจายตัวปัญหาไปมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งขจัดได้ยากเพราะว่ามันมีกลุ่มผลประโยชน์ที่รู้สึกตัวเองได้อยู่เป็นกลุ่มเล็กๆแหละแต่ว่ามีอำนาจอิทธิพลได้เกินคอยขัดความนิดรอนคอยตัดรอนแล้วในที่สุดก็ทำไม่ได้เพราะงั้นแนวตรงนี้พระเจ้าจึงทรงสอนให้เริ่มที่ตัวเรานะพรหมจรรย์ทั้งหมดแต่เป็นเรื่องที่เรามันไม่ใช่เราไปทำกับคนอื่นทำคนอื่นก็ทำไม่ได้ทำยากมันก็แก้ไขปัญหาของตัวเราเองเป็นรูปของธรรมจริยาเป็นรูปของพรหมจรรย์เป็นเรื่องของกรรมหมายความว่าเป็นกระบวนการของกรรมที่เรามองเห็นอะไรเป็นคุณเป็นโทษแล้วก็ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการของกรรมหมายความว่าป้องกันในเรื่องที่ควรป้องกันลดละในเรื่องที่ควรลดละก็เพิ่มพูนในเรื่องที่ควรเพิ่มพูนรักษาในเรื่องที่ควรรักษาซึ่งเป็นการปฏิบัติเหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีของแต่ละเรื่องที่บังเกิดขึ้นนี้ก็คือพรหมจรรย์มันต้องมีสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นความเพียรอยู่นะฮะความเพียรสติสัมปชัญญะนี่ทุกเรื่องเขาจะเกี่ยวข้องกันในการปฏิบัติทางอายจะหนุนช่วยกันแม้เราใช้ธรรมะเขาอื่นใช้สติสัมปชัญญะใครท่านใช้ขันติอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ต้องมีความเพียรมันต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวอุปการะคือเขาสนับสนุนในงานในทิศทางในการฝึกปืนในการประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายมันก็แหว่งสับสนขึ้นมาแล้วอาจจะนอกนู่นนอกทางไปได้โครงสร้างตรงนี้ก็คือการป้องกันการบำบัดการบำรุงการรักษาซึ่งนำไปใช้ในกรณีทั่วไปนั่นเองต้องฟังแต่ไหนแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

0: ่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ในเย็นวันนั้นท่านก็ตายปรินิพพานเรียกว่าศาสตร์เดียวในอีมเธอเดียวพอตายแล้วพระพุทธเจ้าพาพระอรหันต์ทั้งหลายมาเผาศพทำเจดีย์ไว้เจดีย์พระอรหันต์โบราณน้อยๆก็จอดแก่แจกในประเทศอินเดียเขาทำไว้ข้างทางกระดูกกระเดี่ยวเขาเอาใส่เจดีย์น้อยๆไม่ได้ทำงานศพใหญ่โตเหมือนพวกเราสมัยนี้แต่ไม่ปรากฏว่ากระดูกของพระอรหันต์เป็นแก้วเป็นเปลือกเป็นอะไรบางทีพระพุทธเจ้าเอาหัวพระอรหันต์มาให้คนเคาะเคาะเพื่อพิจารณาเมื่อเขามีคาถาในอินเดียเขาเรียกว่าสวะศีสะมนมนเคาะกะโหลกศีรษะตายแต่ชาติไหนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายขึ้นสวรรค์ตกนรกเขารู้อวดดีว่าเก่งที่สุดไปพบพุทธเจ้าเอาหัวพระอรหันต์ในเคาะกะโหลกพอหัวพระอรหันต์ไม่ได้เป็นแก้วเป็นผึกอะไรก็เหมือนคนธรรมดาเคาะปอกปอกปอกเคาะทั้งวันก็ไม่รู้จักว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายว่าไปสวรรค์หรือไปนรกสุดท้ายยอมแพ้พระพุทธเจ้าว่ากะโหลกนี้ไม่ใช่กะโหลกผู้หญิงไม่ใช่กะโหลกผู้ชายไม่ไปสวรรค์ไม่ตกนรกอภูตังอชาตังไม่เกิดไม่เป็นไม่เป็นเพศหญิงไม่เป็นเพศชายไม่มีการไปไม่มีการมาไม่ว่านรกหรือสวรรค์อนาคติงอาคติงอนาคติงไม่ไปไม่มาที่ไหนแหละในที่สุดคนนี้ก็ยอมแพ้มาบวชปฏิบัติธรรมวันคีสะพามคนนี้ได้บวชเพราะเคาะหัวกะโหลกพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งแต่พวกเรารับมติจากอรรถกถาแถวศรีลังกาลังกาวงมาหาพระตายแล้วกระดูกท่านเป็นอย่างนู่นเป็นอย่างนี้พิสูจน์พระอรหันต์ด้วยกระดูกทุกวันนี้ถ้าจะพิสูจน์ด้วยกระดูกก็สิไปยากหยังไปให้หมอพาเบิ่งแต่ละวันตายผมก็ได้ตัวผู้ใดเป็นพระอรหันต์แท้กระดูกแล้วเป็นแก้วมะม่วงบอกเอาเลยเถิดไปกลับคืนมาหาพระสารีบุตรกับโลมะสกติสะเทระเมื่อท่านฉันอิ่มแล้วก็ตายตายแล้วพระพุทธเจ้าพร้อมพระอรหันต์ไปเผาศพจัดการกับศพเก็บอัฐิไว้ในเจดีย์ภิกษุทั้งหลายก็ทูลถามอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตไม่เคยมีแล้วพระเจ้าข่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นฉะนั้นหมอผู้มีบารมีกล้าจนถึงโลกุตตรภูมิจนเป็นพระอรหันต์ป่านนี้จึงอดจึงอยากไปบิณฑบาตก็ไม่มีใครใส่ให้เพราะฉะนั้นอย่าไปวัดอย่าไปวัดด้วยชื่อเสียงสักการะลาภยศว่าเป็นผู้สำเร็จเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์จริงๆบางองค์จนไม่มีใครรู้จักคนซึ่งเรื่องนั้นมันอีกอันหนึ่งบุญก็เป็นบุญบาปก็เป็นบาปส่วนที่มันมีบุญมีเป็นอย่างนั้นความเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีลาภสักการะบริวารแห่หน้าล้อมหลังเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่เครื่องวัดพระอรหันต์พระอริยเจ้าอาจจะเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นที่นี่ก็เลยถามพุทธเจ้าว่าน่าอัศจรรย์ทำไมพระอรหันต์จึงต้องอดอยากพระพุทธเจ้าว่าอย่าอัศจรรย์เลยมันคนละอันกันเขาไม่ได้สร้างทานบารมีมาก่อนและไม่ได้สร้างบาปบางอย่างมันจึงส่งผลมาแล้วพุทธเจ้าก็เลยเล่าย้อนหลังให้ฟังก่อนหน้าที่เขาจะมาเกิดที่นี่เขาตกนรกเป็นแสนปีพ้นจากนรกมาเกิดเป็นยักษ์500ชาติไม่เคยอิ่มเลยจะอิ่มชาติสุดท้ายได้ไปกินนรกไสแหเป็นยักษ์มหาลอยสาบโลมะสกะติสะไม่เคยอิ่มตอนเป็นยักษ์ก็อดก็อยากสุดท้ายชาติที่500ได้กินนรกของเด็ก เขาออกลูกแล้วเขาเอารกภาษาไทยกลางว่ารกภาษาภาคอีสานว่าไส้เฮไส้เฮตัดไส้เฮแพไส้บือแล้วเขาไปฝังเราก็เลยไปจอบเห็นพอดียักษ์ตัวนี้ก็เลยกลุยอมกินกินรกนั้นอิ่มครั้งเดียวก็ตายเกิดมาเป็นยักษ์500ชาติไม่เคยอิ่มครั้งเดียวได้กินรกสุดท้ายมาเกิดเป็นสุนัขอีก500ชาติก็เป็นสุนัขหิวโซไม่เคยอิ่มครั้งเดียวชาติสุดท้ายได้กินรากกินอาเจียนของคนขี้เมาดีจังเลยมาเขาว่ากินเพื่อหมาวะสันห้าอ้วกออกพอดีชาติสุดท้ายได้ไปกินอาเจียนกินรากของคนขี้เมาอิ่มแล้วก็เมาเหล้าไปกับคนขี้เมาไปตายเองบ้านหนึ่งเมาหลายจะได้หักออกมายังเมาตูมเข้าไปอีกตายแล้วทีนี้ก็มาเกิดเป็นคนก็มาเป็นคนอับปีสีกระดานอีกแหละเป็นลูกคนจันทานทุกยากลำบากตั้งแต่ตั้งอยู่ในท้องของแม่ก็อดก็อยากทันทีสุดท้ายก็อายุโตขึ้นแม่ก็ไล่หนีไปขอทานไปทานมาก็ไปถึงนู่นเมืองกาสีไปพบอาจารย์ดีอาจารย์สอนธรรมะที่สาปาโมกก็ปฏิบัติไม่ดีมันก็เหมือนลูกศิษย์ลูกหาของอาตมาเนี่ยบางองค์บางคนพ่อแม่ก็หมดปัญญาจะสอนดื้อก็หลอกกะแลกว่าอยากสอนอยากหนีหมดมาอยู่นี่ก็สอนเอาใจสอนสั่งทุกอย่างเล่าก็อยากดีเกือบตายขึ้นกันแต่กับพ่อเป็นจะแตกขึ้นกันก็หลอกกะแลกเพราะวันนิสัยเราสอนอย่างหนึ่งแกก็ไปอย่างหนึ่งเราบอกอย่างหนึ่งแกก็ไปอย่างหนึ่งแต่ก็อยู่ได้สอนกันไปบอกกันไปห้ายกันไปมันเป็นที่วาสนาวาสนาไม่ใช่ดวงนะภาษาบาลีวาสนาแปลว่านิสัยตกค้างพวกเราเข้าใจว่าวาสนาคือดวงดวงยังไงวาสนาภาษาบาลีแปลว่านิสัยที่ตกค้างมาแต่อดีตชาติคนนี้มาพบอาจารย์ดีชื่อว่ามิตตวินทุกกะนายมิตตวินทุกกะนี่มาพบอาจารย์ดีที่สาปาโมกสั่งสอนอย่างไรฟังบ้างไม่ฟังบ้างอาจารย์เพ้อก็ทำดื้อมันเนรมาอยู่กับอาตมาบางคนพ่อแม่ก็หมดปัญญาจะสอนเอาแต่มันจะไปอาตมาก็สอนถ้าอยู่ต่อหน้าก็ดีโดยออกนอกไปคนเดียวก็ออกสัญชาตญาณวาสนาเก่าเอียดขึ้นมาป่าลิงเล่นมวยจีนขึ้นมาจงๆทางออกมาเล่นนี่โอ้คอยบอกเจ้าจะเหิงหน่อยเห็ดนี่นี่คอยสอนเจ้าจะเถื่อว่าบอขับปะวะเจ้าผู้เห็ดเป็นจักขับปะวะมันเป็นเองที่วาสนาของเขาให้ก็มวยให้บ้านเห็ดกะตี้ให้แล้วก็แล้วสิให้อีนี่ก็ผัดบะม่วนเอกอันนี้ถ้าโกรธขึ้นมามันทุกข์นะมันไม่ดีถ้าไม่โกรธมันก็ให้บ่เป็นบาทนี่เฮ็ดกะตี้ให้มันก็บ่ย่านสำบาทนี่ซับมากอบังแก้ปฏิแห้งบ่ได้ปัญญามันเจ็บบาดก็ได้เพราะแต่ปอกหน่อยเดียวหนึ่งบาดเอาอย่างไรนายมิตตะวินทุกกะนี่หนีจากอาจารย์ไปก็ไปได้เมียได้เมียอยู่ตำบลหนึ่งก็ไฟไหม้บ้านเขาทุ่ง7ครั้งดูดีๆพระราชามาบอกว่าบ้านนี้มีแต่โจรเกิดราชภัยเกิดอาญาเข้ามาชาวบ้านก็บอกมึงเคยสู้บักนี่ล่ะอปีตะกี้เฮาบ่เป็นจังซี่จังเถื่อไล่หนีแกก็หนีกับเมียไปอยู่ในป่าเมียตายลูกตายซวยต่อไปด้วยบาปกรรมในที่สุดแกก็เดินสมสารไปถึงเมืองท่าน้ำแห่งหนึ่งไปถึงท่าน้ำแห่งหนึ่งก็ไปกับเรือไปขอเป็นชาวเรือกับเขารับจ้างเรือเดินสมุทรไปดีๆเรือหยุดถ้ามีเงินก็ไม่ไปเขาก็บอกว่าในนี่ต้องมีคนกาลกิณีอปีจังไรจับฉลากาลกิณีกันก็ไปตกหมอนี้มิตรวินทุกะนี่ถึง7ครั้งแน่นอนคนนี้อปีต้องปล่อยลอยแพเอาแพเอาอาหารใส่ปล่อยลอยไปลอยจากแพไปเรือนี่ก็เดินทางไปได้ลอ อยแพไปก็ไปขึ้นเกาะแห่งหนึ่งไปเจอตื้นที่เกาะกลางทะเลแกก็ขึ้นเกาะไปเจอสาวสวยสามนางสวยที่หยาดฟ้ามาตินอยู่สามนางไม่มีผู้ชายดีใจเหมือนถูกหวยสามนางนี้ชอบนายมิตรวินทุกะก็เลยเอาเป็นผัวในเมื่อภาพสามบาทนี่บุญด้วยหันมีอยู่ไหมบุญนะงามมากเลยอยู่ด้วยกันได้7วันเมื่อนั้นก็กลายเป็นเปรตบาปบาปไม่ยิ่งพร้อมดิแกก็กลัวเมียหนีอีกสุดกระเจิดกระเจิงในเกาะกว้างไปพบผู้หญิงอีก7นางสวยกว่าเก่าอีกเอาเป็นเมียอีกภาพ7บาทเนี่ยรวยอีกกูบาทในพระสวัสดิ์มูลเทพธิดาอยู่ไปได้7วันกลายเป็นเปรตอีกหนีอีกกระเจิดกระเจิงโอ้ยจะมันวาสนาดิใช่ไหมก็ไปได้ใหม่อีก14นางคือเก่า7หนึ่งเป็นเปรตผู้หญิงเหล่านี้ไม่ใช่เทวดาเทพธิดาแท้แต่เป็นเทพธิดาเปรตเรียกว่าวิมานนิกเปรตนางเปรตบนวิมาน7วันเป็นเทพธิดา7วันเป็นเปรตบางคนกลางคืนเป็นเทวดากลางวันมาเป็นเปรตบาปกรรมเบียดเบียนพระสงฆ์ชอบพระอยากได้พระทำผัวพระไปใส่กันนำตื้อตามตื้อปูดจาประจบประแจงเอาจนได้พระบางองค์ท่านบวชได้หน่อยอ๋อว่าภาษาอีสานมันเฮาบวชได้หน่อยบ่เคยเห็นห้อยมือแม่เห็นแต่ห้อยมือเถิกเทศให้แต่คนอื่นฟังพอโยมผู้หญิงมาเทศให้ฟังสองสามกันนะโตนธมาตุ่มหลดเสื้อไหวป่านยังบาทเนี่ยเอวังก็มีด้วยประการละชะนี้ไปเป็นผัวเขาซ้ำผู้หญิงเหล่านั้นน่ะทำลายพรหมจรรย์ของพระทุกรูปแบบน่ะตายไปแล้วตกนรกหมกไหม้แต่ถ้าทำไม่ผิดในธรรมวินัยนะถ้าทำให้พระนั้นเข้าใจได้ศึกออกมาซะก่อนก็ไม่บาปเท่าไหร่แต่ถ้าตามกันจนเสียหายในศาสนาแล้วก็ตกนรกหมกไหม้พ้นออกมาก็มาจนในลักษณะนี้การทำบุญทำทานด้วยการหวังอะไรต่ออะไรในการกระทำเช่นนั้นได้เป็นเปรตเป็นเทวดาปนกันไปเรียกว่าวิมานนิกเปรตนายคนนี้ก็เลยหนีจากนางวิมานนิกเปรตเนี่ยไปเห็นแพะตัวหนึ่งในขณะที่กำลังหิวโหยเห็นแพะเดินด้อมด้อมอยู่ชายทะเลในกองเออหิวจับแพะตัวนี้ฆ่ากินดีกว่าลองแต่หารู้ไม่ว่าแพะตัวนั้นเป็นแพะแม่แพะที่มีฤทธิ์คือนางยักษินียักษินีอยากจะกินแพะตัวผู้ก็เลยปลอมตัวเป็นแพะตัวเมียร้องหาตัวผู้แบ่แบ่อยู่ตัวผู้มามันก็จะกินล่ะแต่นายนี่ไปเห็นว่าเห็นว่าโอ้อาหารเกิดไว้นี้ก็เจิดกระเจิงมาจากนางเปรตไม่ได้กินข้าวมาหลายวันจับแพะนี่ฆ่ากินดีกว่าย่องไปข้างหลังแม่แพะไปจับขามันตั้งใจว่าจะจับเหวี่ยงให้มันล้มเลยจะฆ่าถือไม่คอนแพะดีดทีเดียวตกข้ามทะเลฝากนู่นแพะหนักที่นี่มันแห้งดีที่เดียวก็เด่นข้ามฝั่งจากเกาะนี้ไปถึงฝั่งทะเลตกที่เมืองเก่าไปพบอาจารย์เก่าอาจารย์ก็เลยเห็นเข้าก่อนที่อาจารย์จะเห็นเนี่ยแกไปตกที่บ้านคนแล้วแกก็มานั่งคิดโอ้ยคิดถึงเมียนางวิมานนี่ก็เปรตเหล่านั้นป่านนี้ครบวันที่7เป็นเทพธิดาอีกแล้วถ้าวันไหนเทพธิดาเหล่านั้นเป็นเปรตแกอยากจะหนีจากเกาะก็เลยนึกขึ้นได้ว่ารู้จักวิธีวันนี้เป็นวันที่นางเทพธิดาเหล่านั้นจะเป็นกลายจากเปรตมาเป็นเทพธิดาทำอย่างไรเราจะได้ไปเกาะนั้นอีกต้องไปหาจับขาแพะตัวใหม่ให้มันดีดกลับคืนคุณดาพันฉลาดบ่คอยเด้พอถึงวันที่7 มันเป็นเปรตก็ไปหาจับขาแพะตัวนั้นให้มันดีดกลับคืนอีกก็เลยย่องย่องไปพอดีแพะของพระราชาพวกโจรเขาลักแพะพระราชาไปฆ่ากินเขาไปผูกไว้เขาฆ่ากินหลายตัวเลยเหลือแพะตัวนี้ตัวเดียวเขายังไม่ฆ่าร้องแบ่แบ่ตัวทีนี้พระราชาก็ให้คนมาตามหาว่าโจรพวกไหนมันกล้าบังอาจรักแม่แพะพระราชาแพะนมแพะอะไรไปฆ่ากินคนก็มาตามพวกราชบุรุษมาตามตามมาตามมาก็มาเห็นเอาแพะผูกไว้ว่าภาษาภาคอีสานว่าเห็นบนเขาซุ่มไว้ก็เลยไปแจ้งพระราชาพระราชาบอกว่าอย่าพึ่งไปจับมันมันเอาแพะไว้ตรงไหนแล้วไปดักตรงนั้นมันเอาไปซุกไว้ตรงไหนไปดักเดี๋ยวมันจะมาจับไปฆ่าจะต้องเห็นตัวมันแล้วเอามันมาประหารชีวิตก็พอดีเข้าจังหวะนายมิตตะบินทุกกะเดินมาเห็นแม่แพะตัวนั้นพอดีมึงบาดเนี่ยวะสันกูสิกลับคืนไปหาเกาะจับขาแม่แพะตัวนี้ให้มันดีดคืนวะสันก็ไปแอบดูเวลาไหนมันจะหันหลังไปทางทะเลให้มันดีดไปตรงๆตกเกาะพอดีแม่แพะนั้นก็หันหลังไปทางโน้นพอดีนายมิตตะบินทุกกะนี่ก็จ้องไปจับขามันมันดีดไม่ได้มันหนักที่นี่บาดเนี่ยมันก็ร้องแอะแอะแอะขึ้นพอดีเลยพวกราชบุรุษก็จับนี่โจรเขาว่าจับได้แล้วมึงเอาแพะพระราชาไปฆ่ากินไม่รู้กี่ตัวที่นี่มึงจะต้องไปเข้าหลักประหารก็จับไปให้พระราชาพอดีอาจารย์เก่าอาจารย์ที่สาปาโมกเนี่ยได้มาพบพอดีเพราะเป็นผู้มีชื่อเสียงเหมือนกันท่านอาจารย์อาจารย์ที่ดีย่อมคุ้มครองสิทธิ์ในทิศทั้งสี่อาจารย์ที่กอกอย่างอาตมานี่ยังคุ้มครองลูกศิษย์ไปไกลบางทีมีพระองค์หนึ่งท่านไปติดคุกที่มู่นเมืองประเทศลาวทางฟากตรงกับผาแต้มไม่รู้เมืองอะไรไปเดินทุดงข้ามฟากสมัยยังมีคอมมิวนิสต์อ่อนๆ อยู่นั้นเขาจับเข้าคุกพอดีเขาจับเข้าคุกแล้วเขาบอกว่าขังไว้ใกล้ๆหมูเหม็นขี้หมูทั้งคืนทั้งวันพวกทหารคอมมิวนิสต์ทหารลาวจากภูเขาพวกขาลาวสาวดอยเขาก็นั่งเฝ้าพอขณะที่เขานั่งเฝ้าเนี่ยเขาเปิดเทปสีโคตรตะบูนซึ่งอาตมาพูดเป็นภาษาลาวฝากของอาณาจักรสีโคตรตะบูนนี่หากแม่นเป็นเมืองเก่าของไทยเฮาเป็นดินแดนเคยจำเริญหุ่งเฮืองเหลืองเหลื่อมเทียมดังเมืองสวรรค์ฟ้าเทวดาเพิ่นปั้นแต่งแสงสินธรรมเหลื่อมกั้งบังห้อนให้อยู่เย็นไอ้เมืองเอ้ยอาตมาก็ว่าลาวไปเรื่อยๆๆ อยู่ในเทปชุดนั้นชุดเผยโฉมหน้าของสีโคตรตะบูนธาตุพนมตั้งจนเทินเป็นเครื่องบอกตุยหมายอาณาจักรสี่โคตรตะปูนแต่โบราณหากเป็นเบื้องคนหู้องค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้ลิ้งงานเลียบลำพื้นแผ่นดินบนนี้ควรแท้ทิมพระธรรมไอ้น้องเอ้ยพวกทหารที่เขาเฝ้าก็ฟังกันเปิดเช้าเปิดเย็นพระองค์นี้ก็เลยยื่นหน้าออกมาข้างลูกกงว่าผู้เจ้าก็ฟังเขากันก็ข่อยเนาะว่าสันพวกทหารก็บอกว่านี่อาจารย์มีอยู่ฝั่งไทยนี่ว่าสันผู้จักบอกว่าสันท่านองค์นั้นบอกเอ้ยอาจารย์ข่อยนี่แหละว่าสันมีวัดเดียวกันอาจารย์สมภพว่าสันเพิ่นบ่เคยมานี่จักเถื่อไม่เคยเห็นดอกขายขี้หน้าเอาพวกทหารนั้นบอกโอ้ผู้จักเพิ่นอยู่บอกอาจารย์ฉันเองอยู่วัดเดียวกันอาจารย์สมภพคนนี้เขาดีใจพระทหารก็เลยไขประตูออกมาใช่ไหมออกมาเอาอาหารมาถวายให้ฉันฉันแล้วบอกให้เจ้ามู้ซะเด้อคอยสิปล่อยมู้กราบอาจารย์เจ้าให้คอยแนวคอยฝากกราบพระฉันอยากเห็นโตเพิ่นหลายจะเห็นจังไหนดีใจใหญ่เลยพอได้ข้ามมาก็ใจมหาอาตมานี่มากราบแล้วก็มาสารภาพผมขี่ตัวพระฉันขี่ตัวจนไม่เขาปล่อยออกมาเล่าให้ฟังเรียกว่าอาจารย์ที่ดีย่อมคุ้มครองสิทธิ์ในทิศทั้งสี่ได้ เรายังไม่เป็นอาจารย์ที่ดีถึงขนาดนั้นหรอกบางทีคนก็ไปขายกินได้ที่นี่ท่านอาจารย์ที่สาปาโมกเนี่ยมาพบนายมิตะวินทุกะกำลังถูกเขาจับไปจะฆ่าก็เลยขอไปขอต่อพระราชาว่าลูกศิษย์ของผมเองผมจะสั่งจะสอนให้ขอโทษเถิดอย่าได้เข็นได้ฆ่าเลยก็ดีใจเขาปล่อยออกมาก็มากราบอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกว่านี่แหละโทษแห่งความไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์อาจารย์หวังดีๆตักเตือนก็โกรธเกลียดเครียดชังครูบาอาจารย์ท่านมองเห็นโทษเห็นคุณไกลๆสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้องแต่ท่านมองดูแล้วมันไม่ใช่ท่านก็สั่งก็สอนโกรธเครียดอยู่ในใจหนีผู้บาอาจารย์สอนเหมือนกับช่างหม้อสร้างหม้อตีหม้อกะหวังเพื่อให้ทรงงามบ่มันตีตามใจแตกทลายง่วนถิ่มผู้บาอาจารย์ผ้าฝึกผ้าหัดติเตียนลูกศิษย์เพียงหวังจะเลื่อนเฮื่องหงบ่มันตีหมู่หายไม้ให้เสื่อมสูญพาตนมานั่งสมาธิตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองบ่มันพาตายไม่ใช่พามาตายมาทรมานคันตายอาตมาตายก่อนเดี๋ยวนี้จะพามาดีคนนี้แกก็นึกขึ้นมาได้ก็เกิดความเลื่อมใสตั้งใจอยู่กับครูบาอาจารย์ประพฤติคุณธรรมไปจนตายตายมาแล้วได้มาเกิดเป็นโลมะสกะติสสะก็มาอดมาอยากอีกจนเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังนี้เป็นเพราะกรรมของเขาไม่ได้สร้างทานะบารมีแต่เขาสร้างบาปเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะเขาเคยบวชประพฤติธรรมมีศีลอันงดงามวันหนึ่งมีพระอรหันต์จรมาจากอาวาสอื่นมาพักกับเขาท่านก็เลยพากันไปบิณฑบาตพระอรหันต์นั้นเมื่อเข้าไปบิณฑบาตแล้วมีคือหบดีพอออกค่ำคือโยมอุปถากของท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเกิดเลื่อมใสพระองค์ที่มาใหม่ก็เลยนิมนต์ไปฉันในบ้านด้วยกันแล้วก็ถวายปัจจัยสิความหวงลาภความตนีลาภเกิดขึ้นในจิตใจของพระปุถุชนว่าเอพระองค์นี้มาเนี่ยทำให้โยมเลื่อมใสมากขึ้นนี่ถ้ายังไม่เป็นโสดาบันเมื่อไหร่พระยังจะต้องมีมัจฉริยธรรม5ตนีอาวาสตนีวิหารตนีลาภ

มันว่านิสัยก็คือกันนั่นแหละเว้ยมันอยู่ในใจนี่แล้วว่าฉันถ้าจะปฏิบัติดีไปไกลอีหยังปานนั่นถึงนิพเพทพารามอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันพระไปอัดดักหน้าไว้ก่อนบางทีบอกไม่ได้โยมก็จะไปให้ได้ยังกระแหนกระแหนอีกเน็บแนมอีกให้ขอแขนหางในเด้อประสันเวลากลับมาจากไปปฏิบัติธรรมวัดนิเพทพารามโอ้ยคือสิเบาตนเบาโตเนาะประสันเป็นตะสิหัวได้เนาะให้แขนหางในเด้อพันว่าอย่าไปเครียดให้คนได้ที่ห้องคันพันว่าจะสังกัดสาถูกอย่าไปเครียดให้เพิ่นคันเครียดให้มันจะโตกนี่บุญเจ้าบดมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปโกรธทางนู้นนะบุญหมดคันพันว่าโอ้ยสิหอได้บ่น้อว่าซั่นบ่ได้ไปหัดหอดอกขน้อยว่าซั่นเด้อคันสิไปหัดหอหัดบินก็สิเฮ็ดหอขึ้นสูงสูงปลูกร้านสูงสูงจะหัดกระโดดลงมาจากที่สูงซะก่อนว่าซั่นจะไปเข้าโรงเรียนทหารอากาศไปหัดกระโดดร่มว่าซั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยบอกให้พวกเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ผู้ใดเคยอ่านพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจึงไม่เคยพบว่ามาเถิดท่านทั้งหลายจงมาปฏิบัติธรรมเพื่อหัดบินเถิดมาหัดเหาะเถิดพลบวาจักเถื่อพระพุทธเจ้าจะบอกว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราได้กล่าวไว้ดีแล้วเธอทั้งหลายจงประพฤติธรรมเถิดพรหมจริยังจรทาอันโตทุกขัสสะอันตะกิริยายะจงพากันมาประพฤติธรรมมาทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ความทุกข์หมดไปจากใจเถิดพระว่าจะสี่ตัวพระบรมวามหัดเหาะเถิดพระบรมวาทว่าเจ้าคนไปยื่นไม่ได้ใส่ซุ้มนั่นยื่นใส่ก็คือกันแล้วปฏิบัติยื่นใส่ก็ได้คือกันตัววะมันบ่คือกันตั้งแต่ตำหมักหุ่งคือกันก็ยิ่งบ่แสบคือกันอาตมาเป็นคนชอบตำหมักหุ่งหลายคนว่าโอ้ยจะมันแสบมันกินได้คำเดียวมันเผ็ดลังบอลมันกินแล้วข้อหลับพอเจอบ่แสบผู้จึงมันจะมันแสบหลายบ่คือกันคกเดียวกันสากเดียวกันตำหมักหุ่งคือกันการปฏิบัติธรรมนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันท่านองค์นี้ไม่พอใจที่โยมเลื่อมใสพระมาใหม่ก็เลยทำยังไงจะจัดการกับพระองค์นี้ให้หนีจากวัดหลงเช้ามาวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตไม่ชวนเลยรีบลัดออกไปจะตีระฆังไปบิณฑบาตก็ไม่ตีเอาหลังมือไปเคาะป๊อกป๊อกป๊อกญาติเล่าได้ยินญาติเราไปบิณฑบาตน้ำหลังจากนั้นก็ไปบิณฑบาตเองโยมก็ถามบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าที่ท่านมาใหม่ท่านไปไหนโยมพระองค์นี้ก็ถือโอกาสไซโคโลยีเลยไซโคโลยีเรียกว่าจิตวิทยาก็เลยบอกว่าโอ้ยเมื่อวานท่านได้ฉันอาหารเลิศรสอร่อยจากโยมคงอิ่มมากแล้วมั้งป่านนี้ยังนอนบิดไปบิดมาอาตมาตีระฆังก็ยังไม่ตื่นก็เลยมาคนเดียวโยมฉลาดกว่าโยมฟังแล้วรู้โยมเข้าใจว่าเออท่านองค์นี้ท่านคงจะมีอคติแต่ดูอากัปกิริยาของท่านผู้มาใหม่นั้นเยือกเย็นนักสงบระงับนักเมื่อฉันเสร็จอยู่ที่บ้านนั้นก็เลยเอาข้าวใส่บาตรกระผมขอฝากเอาไปถวายท่านที่ไม่ได้มาด้วยหน่อยนะครับเพื่อว่าท่านอาจจะไม่สบายก็ได้ก็ถือมาพอถือมาถึงกลางทุ่งไฟไหม้คณาจงท่านก็นึกขึ้นมาเอกว่าถ้าเราเอาอาหารดีๆไปให้กินเนี่ยเดี๋ยวพระองค์นี้ก็จะไม่หนีจะอยู่ต่อไปอย่าให้กินเลยก็เอาไปเทใส่คณาให้ไฟไหม้แล้วก็เดินกลับมาพอมาวัดไม่เห็นพระองค์นี้แล้วท่านรู้ท่านไปบิณฑบาตที่อื่นท่านก็หนีไปเลยองค์นี้ก็สลดใจว่าเอ๊ะอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้เราไม่สามารถจะรู้ท่านคงจะรู้พฤติกรรมพฤติจิตของเราฉะนั้นหนอเราจึงทำอย่างนี้เกิดวิปฏิสารเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาท่านยังไงจะเห็นท่านจะขอขมาท่านได้ก็ไปตามหาไม่พบแล้วบาปกรรมอันนั้นเอง

0: เมื่อท่านตายไปแล้วตกนรกเป็นแสนปีพ้นจากนั้นก็มาเกิดเป็นยักษ์500ชาติได้กินรกอิ่มชาติเดียวครั้งเดียวเกิดเป็นสุนัขอีก500ชาติได้กิน5คนขี้เหล่าเท่าเดียวอิ่มตายแล้วก็มาเกิดเป็นมิตรวินทุกะได้มีนางเปรตเทพธิดาเปรตวิมานิกเปรตที่ได้นางเทพธิดาเป็นเมียเพราะได้รักษาศีลแต่ส่วนนางเทพธิดาเหล่านั้นเป็นเปรตเป็นเทพธิดาเพราะตามตู้เทพะนั่นน่ะเมื่อเป็นเช่นนี้พ้นจากชาตินั้นบุญที่สั่งสมไว้ก่อนที่เคยบวชเคยเรียนก็เลยได้มาพบภาษาลีบุตรได้มาบวชได้ปฏิบัติธรรมเป็นพระอรหันต์แต่บาปนั้นยังตามให้วิบากให้ท่านอดอยากอยากเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เคยอิ่มมันสุดท้ายก็พอดีตายอิ่มคามืออุปชาอุ้มบาตรให้กินเพราะฉะนั้นท่านอย่าแปลกใจว่าเอ๊ไปที่อื่นคนเยอะๆนี่มีผู้ไปตั้งโรงทานแต่มาที่นี่ทำไมไม่มีอดอยากๆมันเป็นที่บุญอาตมาเองนะอาตมาอาจจะไม่เคยได้สั่งสมทานบารมีแต่ชาติก่อนแต่ถ้าในชาตินี้อาตมาไม่แพ้ใครวัดที่เราอยู่ตรงนี้ก็ซื้อมาสร้างไฟฟ้าที่ติดที่ใต้ตรงนี้ซื้อมาเองตั้งแต่เป็นโยมตั้งแต่สมัยเป็นโยมมีเงินมีทองเอามาทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้เกิดความเลื่อมใสในศาสนาเคยมีรถขี่รถเก๋งติดแอร์หลายคันนี่ไม่เคยได้รับเงินโดยสารแม้แต่บาทเดียวจากใครเห็นคนเดินตามทางนี่สงสารจอดรับคิดว่าเราขี่ไปราคาน้ำมันมันก็ไม่ลดแม้จะขี่คนเดียวก็ให้คนอื่นเขาได้ขี่ด้วยได้บุญนำทำความดีช่วยเหลือคนอื่นด้วยเมตตาธรรมถึงติดคุกถึง6ครั้งถ้าบุญมีก็คงไม่อดไม่อยากบวชเป็นเนนน้อยๆปฏิบัติพระ11องค์คนเดียวขอไปปฏิบัติธรรมท่านก็ไม่ให้ไปไม่มีคนล้างกระโถนน้ำหมากไม่มีคนล้างขี้กอกยาท่านอนุญาตได้15วันไปปฏิบัติยุบหนอพองหนอเป็นเนนน้อยได้10วันท่านก็มาเอาถ้าจะว่าบุญเนี่ยปุ๊บอุ้ยสิได้หลายขนาดชาตินี้นะชาติก่อนคงไม่มีมาเองมาบ้านพี่อึดมาอยากนุ่งกันมันนั่งสปงกสปงากตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนุ่งกันเนี่ยไปที่อื่นไม่ได้ลำบากลำบนป่านนี้นะป่านนี้ข้าวต้มมาแล้วฟ้าสางเนี่ยฉันนุ่งก็สดละป่านนี้อีเมียก็มาทำท่าเดินเรียงหน้าจมกลมหยาบคุยกันไปย้อยไปหอบหลังจากนั้นก็มาฟังเทศกินแล้วก็ฟังแล้วก็กินแล้วก็ฟังพอจะนั่งสมาธิก้นยังไม่อุ่นสมควรแก่เวลาแล้วนั่นก็เป็นตะไปอยู่ตัวแล้วสีมวนบ่ไปซึมมูนี่บุญบ่หลายเนี่ยพอบุญน้อยถ้ามาอยู่ในที่อดที่อย่างเอาเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าบุญเรายังไม่เป็นลูกยังไม่เป็นหมากมหาลุกคัสสะภาริโนอามังฉินทติโยพลังบุญนี้เหมือนต้นไม้ใหญ่ๆกว่าจะออกลูกออกผลช้าผู้ใดใจร้อนเอามากินดิบๆละสัญจะสะนชานาติไม่รู้จักรสชาติของบุญแท้บุญยันจะสะวินัสติบุญนั้นจะพินาศเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามยามไรเด็ดดอกหญ้ามาแสมผมหอมบ่หอมก็ค่อยๆอดทนเด็ดดมมันไปก่อนรอวันชื่นคืนสุขเพื่อชมซอกดอกพยอมดีกว่าตรอมใจตายผายผอมไปเรื่อยๆคอยอดค่อยทนเอาประพฤติปฏิบัติธรรมไปอย่างนี้แหละอาตมาปารภให้ท่านฟังให้เรามาช่วยกันเวลาตักอาหารให้พิจารณาถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังพระสงฆ์องค์เจ้าให้พิจารณาถึงโภชเนมตัญญูตาถ้ามันสีหนักๆมือคิดว่าขนาดนี้ถ้าไปอยู่ในท้องเรามันจะหมดไหม3สลึงแต่พวกเรามันตักไป6สลึง7 7สลึงผลอัดเข้าไปเพราะเห็นนั้นอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวติเตียนกันนะปารภให้เกิดความเข้าใจด้วยความเมตตาปานีให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความกลมเกลียวด้วยเมตตาธรรมสาธารณโภคีบริโภคอะไรร่วมกันอาตมาอยู่ที่นี่ใครจะไปถวายอะไรพิเศษนั้นก็บ่แซ่บปานใดดอกถ้าไม่ได้กินกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วลงมาถ้ามันน้อยเก็บไว้ซะก่อนมันไม่ครบถ้าท่านไปเห็นของเครื่องดื่มเครื่องอะไรอยู่ในกุฏิทำไมเอามาตุนไว้คนเดียวไม่ใช่เอามาไว้เก็บคนเดียวมันยังไม่ครบกันลูกศิษย์ลูกหามันเยอะถ้าครบกันเมื่อไหร่แล้วก็เอาลงไปแจกกันทำงานทำการอะไรอยู่อย่างนี้ปกติอาตมาเป็นคนมีโอกาสกินน้อยตั้งแต่เป็นพระมานี่กินน้อยๆลืมซ้ำมันมีแต่งานเอาทีนี้ขอย้อนมาสู่พวกเราฟ้าสางแล้วก็เว่าร้องแล้วมองเห็นขอบฟ้าสีทองกับมาขอทบทวนนิดหนึ่งเวลาของเราเหลือน้อยตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้วันแรกเราได้พูดกันเรื่องการอบรมจิตสมาธิภาวนาโดยอาศัยอาณาปานสติเจริญสติปัฏฐานในนามอาณาปานสติเราก็ได้เล่าได้สอนกันถึงตั้งแต่หัดนั่งอย่างไรตั้งกายอย่างไรตั้งจิตอย่างไรเพ่งอย่างไรขอลำดับหน่อยเพื่อจะสานต่อจนมาถึงขั้นให้มันเป็นเทคนิคขึ้นมาโดยการเริ่มหายใจยาวเข้าไปเต็มปอดเต็มพุงหายใจยาวเข้ายาวออกอัดแน่นๆแล้วขยอกเข้าใหม่แล้วปล่อยออกไปให้สังเกตดูใจเมื่อเวลาเราอัดลมเข้าไปแน่นๆเราหยุดอยู่จิตเราคิดอะไรมันคิดไม่ค่อยได้มันจะหยุดอยู่กับลมมันจะหยุดอยู่กับอาการเพ่งอย่างนั้นถ้ามัวคิดไปทางนี้มันก็อึดอัดเราพยายามตัดกระแสของความคิดนั้นให้มันอ่อนแรงลงซะก่อนไม่ต่อต้านมันไม่สนับสนุนมันแต่มีเทคนิคที่จะตัดกระแสมันโดยชนิดที่หายใจยาวๆเข้ามาเต็มที่อย่างละเอียดแล้วหยุดในขณะที่หยุดนี้เพ่งสติลงไปในอาการหยุดของลมนั่นมันจะหายอาการเซ็งอาการง่วงอาการซึมอาการปวดขาก็เหมือนกันถ้าปวดขามากๆหายใจเข้ายาวๆยืดตัวตรงๆให้ละเอียดลึกๆเลยหยุดเพ่งไปที่ที่มันปวดนั่นก็ดันลมเข้าไปลมนี่สามารถปรับได้มันจะทำให้เลือดฉีดเข้าไปได้แล้วเวลาจะปล่อยออกมาก็หายใจเข้าข้างในนิดหนึ่งในอาการแน่ๆแล้วปล่อยออกมาจะรู้สึกว่าร้อนวาบวาบวาบวาบถ้าเป็นหวัดมันก็หายถ้าหากมีเวลาทำขอบอกให้ทุกท่านว่าถ้าท่านเจริญอานาปานสติติดต่อไปทุกขณะจนติดอยู่ในลมหายใจท่านมีโอกาสเป็นหวัดยาก5ปี6ปีท่านจะเป็นหวัดสักครั้งหนึ่งเมื่อเวลาร่างกายท่านอ่อนแออย่างอาตมานี่ยากมากที่คนจะเคยเห็นอาตมาเป็นหวัดถ้าจะเห็นก็เห็นตรงนี้แหละที่มันประดังประเดกันมามันไข้ก็ไข้กายก็ไข้ไปแต่จิตใจไม่ยอมป่วยไม่ยอมไข้รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอย่างไรก็เห็นแต่ตามปกติแล้วร่างกายของคนเราถ้ายามเจ็บไข้แม้จะไม่กินยาอะไรก็ตามเราไม่ต้องทำงานเราอยู่เฉยๆเอาแรงให้ร่างกายนี่มีแรงต่อต้านกับโรคมันจะมีอิมมูนิตี้ในตัวมันแต่ถ้าเราไข้เราป่วยแล้วเราไม่ได้พักผ่อนเราทำงานอย่างอื่นไปเรื่อยตอนนี้ร่างกายก็ไม่มีกำลังจะต่อต้านกับโรคกินยาอะไรก็ช่วยไม่ได้ดีไม่ดีจะเกิดโรคใหม่โรคเกิดจากยาเดี๋ยวนี้ยาเยอะเลยจนไม่กล้าจะกินโหนู่นก็เอาให้นี่ก็ดีนั่นก็ดีนู่นก็ดีมันจะเป็นโรคใหม่เรียกว่าโรคเกิดจากยาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบดีผู้ที่มีแต่ปัญญาไม่มีศรัทธาเลยจะเกิดโรคใหม่เรียกว่าโรคปัญญาเหมือนโรคเกิดจากยาวันหนึ่งอาตมาอยู่ที่นี่มีโยมคนหนึ่งมีวิทยุพกมาแต่งตัวภูมิฐานขี่รถติดแอร์มา บอกว่าอยากจะเห็นอาจารย์สมภพผมมันคนรุ่นใหม่ว่าอย่างนี้ได้ยินข่าวว่าท่านสอนธรรมะทันสมัยอย่างนู้นอย่างนี้ผมนี่ไม่เชื่อใครง่ายได้ทราบว่าเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่โรงเรียนแห่งนั้นอาตมาก็นั่งอยู่คนไหนอาจารย์สมภพอาตมาก็ยิ้มจิ้มบอกอาจารย์สมภพท่านก็คงจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละอาตมานั่งข้างล่างเขาโก้ยขึ้นมานั่งข้างบนขาคุยห่างพร้อมสั่นขาดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กคุยกับห้องครูใหญ่อาจารย์ใหญ่สงสารมองเห็นแล้วสงสารนี่คือเป็นโรคปัญญาโรคอาจารย์พระพุทธเจ้าว่ามีแต่ปัญญาอินทรีย์ปัญญินทรีย์แต่ไม่มีสัทธินทรีย์ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีศรัทธาเชื่อใครไม่ลงเชื่อใครยากก็เลยเมาเวทมะเทนะมะโตเมาความรู้มะทะแปลว่าเมาเวทแปลว่ารู้เมาในความรู้ถ้าตนเองเชื่อแล้วเป็นอันว่าถูกต้องไม่คิดว่ามันจะไม่ถูกเพราะคนระดับเราเชื่อแล้วต้องถูกในที่สุดอัตถังนะชานาติอธิจเวเทแม้เขาจะจบด็อกเตอร์เขาก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ดีๆอาตมาแปลเอาเองอัตถังนะชานาติอาทิจเวเทแปลตรงๆตามภาษาบาลีว่าแม้จะจบไตรเพศก็ไม่สามารถรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ไตรเพศโบราณก็คือด็อกเตอร์ไตรแปลว่าสามเวทะเพทะเวทะบาลีเพทะเป็นเพทางเป็นสันสกฤตแปลว่าความรู้สามระดับตรีโทเอกปัจจุบันนี้เรียกว่าด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์แล้วก็เมาเกิดโรคใหม่พระพุทธเจ้าว่าเหมือนโรคเกิดจากยากินยามากเกินกำหนดก็เลยกลายเป็นโรคอีกแบบใหม่ผู้ที่มีแต่ปัญญาไม่มีศรัทธาสัทธินทรีย์อ่อนก็เป็นคนสอนยากหยาบคายเชื่อคนอื่นได้ยากไม่นำไปสู่การปฏิบัตินั่นเป็นอย่างนั้นปัญญาที่มีมากๆอาตมาก็กลัวเหมือนกันทีนี้ถ้ามันนั่งกระดิกขาสั่นดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กอาตมานั่งอยู่ข้างล่างแกนั่งอยู่ชั้นบนและที่กุฏิข้างล่างโยมบางคนมาเห็นโอ้ยอย่ากำปั่นดึกบังแด้ว่าสั่นเขามาเล่าให้อาตมาฟังแต่อาตมาไม่ได้โกรธแกนะไม่ถือสงสารเหมือนเด็กเล็กๆที่ไม่รู้เดียงสาอะไรเขาก็มาบอกว่าผมมันคนรุ่นใหม่ผมอยากจะฟังคำสอนที่มันทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ทุกวันนี้พระไตรปิฎกนี่เชื่อไม่ได้ก็ว่าอย่างนี้ผมไม่เชื่อผมเชื่อกาลามสูตรว่าอย่างนี้อาตมาก็เลยบอกว่ากาลามสูตรเขาเอาไว้ตรงไหนเขาเขียนที่ไหนกาลามสูตรแต่ก่อนลึกถ้าคุณไปหากาลามสูตรพบที่อื่นมาบอกทีมันมีที่ไหนมีไหมกาลามสูตรที่อื่นเขาก็งงๆถ้าในพระไตรปิฎกนี่มีเขาก็บอกว่าครับมีอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าคุณเชื่อกาลามสูตรคุณไม่เชื่อพระไตรปิฎกกาลามสูตรคุณก็ไม่ควรเชื่อเพราะมันมีในพระไตรปิฎกอาตมาก็ต้อนเขาอย่างนี้แหละหยอกๆในที่สุดอาตมาก็บอกเขาว่าถ้าคุณไปค้นพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มคุณยังไม่พบกาลามสูตรพบคนจนตายคุณจะไม่พบเดี๋ยวนี้คุณเชื่อคนอื่นมาได้ยินคนอื่นพูดในพระไตรปิฎกไม่มีกาลามสูตรเขายิ่งงงไปใหญ่เอ้าทำไมจะไม่มีบอกไม่มีในพระไตรปิฎกเขาเรียกชื่อมันว่าเกสปุตติยสูตรเกสปุตติยสูตรสูตรที่พระพุทธเจ้าตัดที่เกสปุตติยนิคมกับชนเผ่าหนึ่งคือชนเผ่ากาลามะเพราะนั้นถ้าไปเปิดหากาลามสูตรจนตายไม่พบอ้าวงงเข้าไปอีกผมมันคนรุ่นใหม่เขาว่าผมมันทันสมัยอาตมาก็เลยพูดลัดต่อไปว่า modernization with our development ทันสมัยแต่ไร้การพัฒนามันก็ยิ่งแย่กว่าคนโง่อาจไปอันมาอีกแกโก้ยลงมานั่งข้างหลังแล้วก็มากราบขอโทษถวายอย่างนี้ท่านอาจารย์คงจะเป็นอาจารย์สมภพนอนจักแล้วว่าท่าน เลยว่ากันไปกันมาในที่สุดแกก็กลายเป็นคนดีที่อ่อนน้อมคือมันมีแต่ปัญญาไม่มีศรัทธาก็เชื่อยากมันก็เป็นโลกแหละเป็นโลกอาจารย์สุดท้ายอาตมาจะไปแกก็เอารถไปส่งไม่น้อยขอกราบขออภัยถ้าผมผิดไปบอกเอาเวโลโหมิ before hand เราไม่มีเวรมีภัยล่วงหน้าไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่กันไม่ต้องโกรธใครหรอกมันเป็นทุกข์ให้อภัยตั้งแต่ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นถามเรื่องพระประจักษ์แกบอกว่าพระประจักษ์ทำถูกหรือทำผิดแล้วทางบ้านเมืองถูกหรือผิดอาตมาก็บอกว่ามันผิดด้วยกันทั้งคู่มันจึงทะเลาะกันทั้งคู่ต้องมีที่ถูกที่ผิดนะครับก็ว่าสิ่งที่มันถูกมันผิดคือการที่เราทั้งหลายเอาจริยธรรมกับบัญจติธรรมมาขัดกันสัจธรรมคือความจริงธรรมชาติกฎของธรรมชาติจริยธรรมคือความปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปพระพุทธเจ้าท่านสอนสัจธรรมแล้วสอนจริยธรรมการปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติพระต้องไปอยู่ป่าจริยธรรมของพระเวลาพระบวชปั๊บอุปัชฌาย์ก็บอกลูกขมูละเสนาสนังปปชังนิสายตถะเตยาวชีวังอุสาโหกัลลานิโยบวชแล้วจงไปอยู่โคนไม้ในป่าพยายามจนตายเด้อว่าสันยาวชีวังจนหอดมือตายเพราะฉะนั้นพระจะต้องอยู่ป่าอยู่โคนไม้นี่จริยธรรมของพระพระวินัยบัญญัติของพระมีเกี่ยวกับป่ากับดงเวลาเทศจบพระพุทธเจ้าก็บอกเข้าป่าอารัญญานิลุขมูลานิสุญจคลานิชายาถะมาปมาทัฏฐะมาปัชชาวิปติสาระโนอนุวัฏฐะนู่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอจงไปเถิดไปทำความเพียรเผากิเลสเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังจริยธรรมคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำของพระเกี่ยวกับความเป็นอยู่ต้องไปอยู่ป่านั่นของพระประจักษ์จริยธรรมของพระราชาผู้ทรงธรรมของข้าราชการผู้ทำงานให้พระราชาผู้ทรงธรรมจะต้องรู้จักความคุ้มครองธรรมิการักขาวรณะคุปปติสมณะพามเนสุมิขปักสีสุให้ความอารักขาคุ้มครองอันชอบธรรมแก่เหล่าสมณะพามหมู่เนื้อหมู่นกปักสีป่าดงพงไพสงวนป่ารักษาไพรักษาสัตว์อนุเคราะห์พระที่อยู่ในป่าในดงทีนี้เราออกกฎหมายเรียกว่าบัญญัติธรรมบัญญัติธรรมนั้นจำเป็นต้องออกมาเพราะคนหมายมากหลากหลายคนฉลาดคนโง่คนอะไรก็มีอาศัยบัญญัติธรรมบทบัญญัติระเบียบเป็นกรอบรั้วล้อมเพื่อเบิกช่องให้จริยธรรมผลิตผลเพื่อคุ้มครองการทำงานของจริยธรรมทีนี้เรามาออกกฎหมายขัดกันออกกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติถ้าผู้ใดเข้าไปอยู่ตรงนั้นผิดหมดไม่ได้รับอนุญาตมีนำซ้ำมหาเถระสมาคมซึ่งเป็นพระแท้ๆเราก็ออกกฎหมายเถระสมาคมเมื่อปี2530รุ่นใหม่มาตราที่3มีบทบัญญัติไว้ว่าห้ามไม่ให้พระภิกษุสามเณรเข้าไปพำนักอาศัยหรือกระทำกิจการใดๆในสถานที่ที่ไม่ใช่วัดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตแม้การชั่วคราวกฎหมายข้อนี้ที่เขียนขึ้นมาใหม่บัญญัติธรรมข้อนี้กว้างครอบจักรวาลและก็แคบที่สุดแคบจนไม่มีที่จะอยู่ของพระเลยนอกจากแม้แต่การชั่วคราวไม่มีที่ไหนที่จะให้พระเข้าไปอยู่ใต้ดินบนน้ำบนฟ้านอกจากวัดถ้าเอาตามกฎหมายข้อนี้เพราะเถระสมาคมท่านนอนแผ่อยู่ในเมืองในบ้านท่านไม่เคยอยู่ป่ากฎหมายอันนี้ก็เลยออกมาพระประจักษ์ก็ต้องหิบแง่แง่ทว่าด้วยบัญญัติธรรมจริยธรรมท่านก็ไม่ผิดที่นี่มันก็เลยผิดด้วยกันทั้งคู่เอาละอย่าทะเลาะกันอาตมาว่าอย่างนี้ถ้าอาจารย์เป็นพระประจักษ์จะทำอย่างไรแกว่าเนี่ยถ้าอาตมาเป็นพระประจักษ์ก็ไม่ต้องทะเลาะกับใครเพราะพระไม่มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองดินอะไรพร้อมที่จะหนีถ้าหากพระราชาไม่ให้อยู่จากประเทศไทยก็จะหนีไปประเทศอื่นไม่ทะเลาะกับใครเขาก็ยังดื้ออีกเขาบอกว่าต้องทะเลาะเสียครับเพื่อความถูกต้องต้องยืนหยัดอยู่ตรงนี้การทะเลาะกันเพื่อคุณภาพมันย่อมมีไว้ เอ้าขันทะเลาะกันเพื่อคุณภาพเจ้ามือนี่เจ้าก็ไปเถียงกับเมียเจ้าสตีตื่นขึ้นก็ด่ากันแล้วเถียงกันคู่มือไม่สิมีคุณภาพไหมครอบครัวเจ้าโอ้แม่นอีหลีได้แล้วเนาะรับพระบาอยู่ล่ะในที่สุดแกก็เลยเข้าใจอันนี้เล่าให้ฟังเราจะต้องเข้าใจว่าการเป็นอยู่ด้วยกันในสังคมนี้จะอยู่ด้วยคุณธรรมคือเมตตาปานีเป็นหลักเราลำดับมาถึงการเจริญอานาปานสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจถ้ามันเกิดอาการเซ็งอาการปวดอาการเหน็ดเหนื่อยหายใจยาวๆเข้าไปลึกๆละเอียดแล้วหยุดอัดเพ่งเข้าไปตรงนั้นให้ลมเข้าไปแผดเผากรรมชวาตะลมมันเกิดจากการกระทำเราไล่ไปเมื่อวานนี้จนถึงตอนเช้าๆตั้งแต่ตอนเย็นมาจนถึงการเจริญสมาธิจนกายลำงับได้ยินเสียงอย่างไรเห็นภาพอย่างไรจะทำอย่างไรสร้างอิมเมจิเนตอย่างไรเมื่อเห็นแสงเห็นสีเห็นรูปร่างอะไรที่มันผ่านไปปล่อยอาการดูลมหายใจเพ่งสติเข้าไปในภาพที่มันเห็นเหมือนปุยฝ้ายเหมือนปุยเมฆเหมือนหยดน้ำหลังจากนั้นก็สร้างอิมเมจิเนตมโนภาพรีโมทคอนโทรลใหม่หน่วงเอาองค์ฌานให้มันไหลช้าลงให้มันหยุดกับที่ผลักให้มันไกลออกไปดึงใกล้ออกมาเอาไปเอามามันก็ลืมภาวะตัวผู้เพ่งมันไปรวมอยู่กับสิ่งที่ถูกเพ่งเรียกว่าเอกังรมณังจิตตังจิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นเอกคตาพลุบลงไปสู่อัปปนาสมาธิได้นั่นเป็นนักเลงสมาธิเบื้องต้นได้พบความสุขจะเพลิดเพลินจะพอใจทีนี้ถ้าอีกคนหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแต่คิดมีแต่วุ่นแต่วายก็เอาความคิดนั่นแหละมาเป็น subject meditation มาเป็นเครื่องมือคนหนึ่งเอาสมาธิอบรมปัญญาคือมันสงบได้ก็เอาสมาธิไปอบรมปัญญาอีคนที่สงบยากมีแต่คิดก็เอาปัญญามาอบรมสมาธินัตถิฌานังอปัญญัสสนัตถิปัญญาชายิโนไม่มีสมาธิไม่มีฌานก็ไม่เกิดปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดสมาธิไม่ใช่คำว่านัตถินัตถิแปลว่าไม่มีภาษาบาลีตอนนี้ใกล้กันกับภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษก็ว่านัตถิภาษาบาลีว่านัตถิเซมคือกันแปลว่าไม่มีนัตถิชานังอปัญญัสสะถ้าไม่มีการเพ่งให้เกิดสมาธิก็ไม่มีปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดความสงบเอกเหมือนกันไม่เป็นอาการเพ่งเพราะนั้นได้ทั้งสองผู้ใดสงบง่ายเอาจิตที่สงบเพ่งจนถึงอัปปนาผู้ใดไม่สงบคิดเก่งเอาความคิดมาเพ่งให้มันเกิดความสงบในความคิดเห็นความคิดในความคิดจนเป็นนายความคิดปิดสวิตช์มันปุ๊บได้จนให้มันถึงสลัดคืนอัตถิอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตริงนิสระนันติให้จิตสลัดสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้อันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่จนไปถึงจิตเดิมแท้ยะถาปุพเพจิตตังฝรั่งก็เรียกว่าออริจินัลมายภาษาบาลีพูดอย่างนี้ภาษาไทยว่าจิตเดิมภาษาจีนว่าปุ้งซิมปุ้งซิมปุ้งซิมไปจนถึงจิตเฉยๆจิตไม่รู้จักรักไม่รู้จักชังไม่ไปสู่อนาคตไม่ย้อนคืนอดีตอยู่เฉยๆรู้เท่าทันปัจจุบันศาสนาพุทธนิกายเซนเขาเน้นตรงนี้ให้จิตเข้าถึงปุ้งซิมเราก็ถึงได้เหมือนกันปุ้งซิมให้มันคิดมาเถิดรู้จักมันเจอในที่สุดจนความคิดโผล่ขึ้นมาไม่ได้ปุ้งไม่ได้แต่งไม่ได้ความรู้สึกแห่งจิตมันจะโบกมือไล่ความคิดว่าไม่มีเวลาปรุงโว้ยมันจะว่าอย่างนี้ใช่สบายอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นอันนี้อีกแบบหนึ่งแล้วเมื่อวานตอนเย็นมาพูดถึงระบบแห่งตัวพรหมจรรย์ชัดๆเริ่มต้นด้วยฉันทะมูลกาทบทวนหน่อยมันจะสับสนยังอีกวันข้างหน้ามันจะไม่รู้ฟังมากๆแล้วสับสนยิ่งมาเทศและหลายองค์ยิ่งไปกันใหญ่เลยหัวเขามองผู้เฒ่าจะสิเจอได้สำไหนเพราะนั้นการกระทำอะไรก็แล้วแต่เริ่มที่ความพอใจฉันทะมูลกาถ้าพอใจจะปฏิบัติทำแล้วคือฉันทะเกิดขึ้นเป็นก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวอดไม่กลัวอยากไม่กลัวฝนตกแดดออกพอใจทำอย่างนี้นี่แหละมันจะเริ่มมีราก มูลกาแปลว่ารากเมื่อรากอย่างลงก็เกิดงอกขึ้นมาจึงเรียกเอกคำหนึ่งว่ามนสิการสัมภวาเมื่อมีความพอใจแล้วก็เกิดการกระทำในใจในเรื่องเดียวหลังจากนั้นก็เกิดอีกอันหนึ่งผัสสะสมุทยาการกระทบอารมณ์อันใดเกิดเป็นสาเหตุให้นำไปสู่ธรรมะขอเปรียบเทียบให้รู้ง่ายๆว่าเหมือนคนที่เขารักกันหนุ่มสาวรักกันนะเขามีสิ่งหนึ่งเรียกว่าฉันทะนั่นแหละฉันทะมูลกาฉันพอใจเธอพอใจฉันเมื่อเกิดความพอใจก็มนสิการสัมภวากระทำแต่เรื่องเดียวในใจเธอพูดอะไรเธอคิดอะไรเธอกระทำอย่างไรฉันอยู่ในใจของฉันหมดเลยนี่ธรรมะจะเป็นอย่างนี้คนรักกันก็เป็นอย่างนี้ต่อมาก็ผัสสะสมุทยาการได้สัมผัสการได้กระทบก็เป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งธรรมะซึ่งความรักถ้าพูดถึงเรื่องความรักอย่างสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งในสายตาของคนที่ไม่ชอบว่าแกผอมเหมือนกระดูกเดินได้แต่คนที่ชอบมีฉันทะกับคนนี้อยู่แล้วมีมนสิการสัมภวากระทำในใจแต่ในเรื่องของคนนี้สนใจแต่เรื่องของคนนี้พอเห็นปั๊บพอได้ยินเสียงคนนี้พูดไพเราะเรียกว่าผัสสะสมุทยาบ่เห็นหน้าเห็นหน้าก็ไข่เนว่าซั่นเห็นแต่สิ่งพาดไว้พ่อให้อุ่นใจอยู่ซั่นมันไกลกันแท้หน้ากับหน้าน่ะมันจะมาอุ่นใจง่อนนั่นแหละที่เรียกว่าผัสสะสมุทยาคันเห็นใจจ้อยว่าซั่นผู้อื่นเห็นโอ้ยปานใหม่เสียบมาเกาะว่าซั่นปานกระดูกย่างได้จักสิงามบันไดอยู่ว่าซั่นเจ้าผู้ผู้เล่ามักเล่าวาจังสันเล่าว่าเห็นจอยแห่งเป็นตะหักผวะเมื่ออ่อนเพียงกุดทะลีกล่มใบย่ามือลี่ล่าเหินลี่ล่าพายดังหงคำง่ายเวลาเดินนี่เหมือนกับหงเหินผอมๆแกชอบกุดทะลีกล่มไหวเหมือนกับใบตองกล้วยถูกลมย่ามือลี่ล่าพายคือจังหงคำเหินมือลี่ล่าง่ายสะอ่อนใจเจ้าสายซ่อมสมิงเมื่อยรับบ่ได้ตาผังเพื่อแล่นอนบ่หลับเลยคือหอดลาผู้อื่นเว้ยปานกระตูนเพราะว่าเจ้าของหมักนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารักธรรมะอย่างเนี้ยพอใจอย่างนี้ไม่ได้เป็นอะไรก็ตามเงานอนอยู่ก็ตามตื่นจากเงานอนมาพอใจนั่งสะพงกสะพงากอยู่นี่มันสิบ่เศร้าจักเทื่อบ่ง่วงว่าซั่นว่าว่าซั่นไผสิเป็นพออรหันต์บินมาว่ามาสิพอใจเจ้าของนี่ถ้าก่อนจะจบลงก่อนจะจบลงเนี่ยมันเกิดความพอใจแล้วมันก็จะเกิดฉันจะเกิดมนสิการะคิดแต่ในเรื่องจะผหัตประหารกิเลสจะเอาอย่างไรในที่สุดผัสสะอะไรกระทบคิดอะไรขึ้นมามันก็จะคิดไปสู่เรื่องธรรมะไปหมดมันจะปรับเปลี่ยนพวกกิเลสพวกอวิชชาพวกตัณหาถูกแทรกแซงขบวนการของอวิชชาถูกแทรกแซงด้วยปัญญาด้วยมนสิการสัมภวาผัสสะทุกอย่างถูกแทรกแซงด้วยวิชาด้วยปัญญาหลังจากนั้นสตาธิปเตยาสติเป็นใหญ่คอยแทรกแซงกิจการของกิเลสอยู่ตลอดสมาธิประมุขาสมาธิก็เป็นตัวยืนเป็นหลักเป็นกำลังให้ไม่ยอมล้มเดินไปไหนมาไหนดูลมหายใจอยู่ตลอดมันก็มีประคองกันไปในที่สุดก็จะมาถึงปัญโยตราสัพเพธรรมาปัญญุตราออกงอกคือปัญญางอกขึ้นหลังจากนั้นก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าวิมุตติสารามีความหลุดพ้นเป็นแก่นเป็นสารหลุดจากความรักหลุดจากความชังหลุดจากความทุกข์ทั้งปวงมายืนอยู่ถ้าจะมีทุกข์ก็เจือจางมากอยู่ไม่ได้นานจิตจะหลุดออกมาไม่เก็บสิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าอมตะคทายังลงสู่อมตะอมตะแปลว่าไม่ตายไม่ใช่ร่างกายตายร่างกายเนี่ยมันต้องตายแน่ๆพระพุทธเจ้าเผาทิ้งไปแล้วพระอรหันต์ก็ไปเผาสิ่งที่เรียกว่าอมตะคทายังลงสู่ความไม่ตายจิตดวงนี้จะยังลงไปสู่ความไม่เปลี่ยนแปลงความไม่ตายของมันไม่มีบวกให้ลบตายไม่มีลบให้บวกตายไม่มีโพสิทีฟไม่มีเนกาทีฟมันจะอยู่ตรงกลางอย่างดิ่งอยู่ตรงนี้สุดท้ายนิพพานะปริโยสานาปริโยสานด้วยนิพพานจบลงด้วยความดับลงเย็นลงแห่งกิเลสนิพพานแปลว่าเย็นสาลีกุนังสุนิพพุตัง
1: ข้าวตังข้าวต้มสาลีได้เย็นลงแล้วถ้าไฟดับเขาก็เรียกว่าไฟนิพพานตรงนี้ว่านิพพานะปริโยสานังก็จบลงด้วยนิพพานด้วยความดับลงของกิเลสเพราะนั้นทำอะไรไม่ได้ก็เริ่มด้วยฉันทะขอให้ท่านพอใจเย้พอใจว้ายจะเป็นบ่เป็นตะอยู่เด้นิเพศนี่เนาะห่อนก็ห่อนกินข้าวก็ตากแดดข้าวแถวปานขอท่านพอใจว่าท่านคันบ่พอใจเลยเว้ยเฮ็ดจังได๋บาดอยู่บนห้องแอร์มันก็ตกนรกติดแอร์อีกอยู่ดีๆนั่นแหละข้อเหตุนั้นเราจะต้องปลุกเราฉันทังชาเนติเอาความพอใจให้เกิดขึ้นมันนี่คงจะพูดกันได้เพียงเท่านี้มันมีกำลังขึ้นมาไอมันก็หายเป็นบทไม่รู้มันไปไหนมันย่านเราเหมือนกันก็ขอยุติลง 6:35 ขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านขอดวงใจทุกๆดวงจงได้ประดิษฐานมั่นลงสู่อริยะไยธรรมธรรมอันประเสริฐที่จะนำออกจากทุกข์อย่างน้อยศรัทธาสินจาคะปัญญาสี่อันนี้เป็นสิ่งที่นำท่านเข้าสู่อริยมรรคที่มั่นคงไม่กลับหลังเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วขอทุกๆท่านได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นสัจธรรมอันจะนำออกจากทุกข์ในศาสนานี้โดยทั่ว

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: Thank you.

ัมมุนทันตานิดานิปันนารสีดีวะเสสังนิปติตายะมุตตะปริสายะกาจิตัมมีกัทธากัตติยเตจะชะดุจนะสังสังกังอาชะสาธุสมากัมมังกระปุญญะมะหูรตังสระนิจมะนิจตันติอิมัสสะสัมมะปริยายัสสะอัตถุชาตายัสมันเตหิสักกจังโตตัมโมติวันนี้เป็นวันปันนารสีนิธีที่15ค่ำแห่งสุกรปัตเป็นวันธรรมตวนะคือวันฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลของท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในทางสัมมาปฏิบัติเมื่อถึงวันที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ในพุทธบริษัททั้งหลายได้มาร่วมชุมนุมกันเพื่อบำเพ็ญศาสนกิจตามหน้าที่ของตนของตนจิตในเบื้องต้นก็ได้พากันทำสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเรื่องหน้าต่อนี้ไปก็เป็นโอกาสที่จะฟังธรรมะเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็ไปจวบกับกาลสมัยใกล้ วันสมภพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถซึ่งจะมีในวันที่12พรุ่งนี้คณะรัฐบาลจึงได้ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั้งหลายงดการทำความชั่วหรืองดการทำปาณาติบาตในวันหนึ่งคือในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการเทิดทูนสมเด็จพระบรมราชินีนาถแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันพระในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเริ่มขึ้นก่อนเพียงวันหนึ่งก็เป็นวันที่อันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตามปกติก็ได้มีการให้ทานรักษาศีลและฟังธรรมบำเพ็ญกรรมฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกรณียกิจที่เป็นส่วนดีเป็นส่วนบุญเป็นส่วนกุศลน้อมนึกลำลึกถวายพระราชกุศลให้แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระเกษมสำราญอยู่ตลอดกาลไป ในวันนี้ก็จะได้นำธรรมีคาถามาชี้แจงแสดงสู่ฟังพอควรแก่เวลาพระธรรมเทศนาที่จะนำมาชี้แจงนั้นมีหัวข้อดังได้ยกขึ้นเป็นนิธิประบทในเบื้องต้นว่าจะชะดุชนะตั้งตั้งกันอาชะสาธุสมากัมมังกระปุญญะมโหรตังสระนิจจ
มนิจจตันในเนื้อความว่าจงเลิกละคบหาสมาคมกับทุรชนจงต้องเสกสมาคมกับสาธุชนจงกระทำความดีทั้งกลางวันกลางคืนจงระลึกถึงความผันแปรแห่งชีวิตของตนอยู่เป็นนิดดังนี้นี่เป็นเนื้อความโดยย่อในพระพุทธภาษิตนี้ในพระพุทธภาษิตนี้นักปราชญ์บางท่านไปถอดออกความเป็นสั้นๆเพื่อให้จำได้ง่ายคือท่านถอดออกเพียงสี่ตัวคือจักตัวหนึ่งพระตัวหนึ่งกะตัวหนึ่งจักตัวหนึ่งถามว่าจักพระกะจักจำได้ง่ายนิท่องได้ง่ายจะหมายถึงการเลิกละไม่คบหาสมาคมกับคนชั่วอย่างหนึ่งหรือสมาคมคบหากับความชั่วอย่างหนึ่งคนชั่วก็คือคนไม่ดีนี่ในทางหนึ่งท่านเรียกว่าคนพาลท่านให้หลีกละให้พยายามลดเว้นไม่คบหาไม่สมาคมด้วยแต่ว่าคนพาลนั้นหรือว่าคนชั่วมันก็มีเป็นจำนวนมากมายแล้วลบหลีกจากคนหนึ่งอาจไปเจออีกคนหนึ่งซึ่งเรายังไม่ทราบก็ได้แต่อย่างไรก็ตามท่านให้พยายามหลีกเว้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้เมื่อมาพิจารณาดูว่าการหลีกละกับคนพาลนั้นยังทำได้ง่ายแต่การหลีกละกับความชั่วทำได้ยากเพราะมันเกิดขึ้นกับภายในจิตใจของเราเองความชั่วมันเกิดขึ้นจากทางกายก็มีเกิดขึ้นจากทางวาจาของเราก็มีเกิดขึ้นจากทางใจของเราก็มีเพราะฉะนั้นในข้อธรรมส่วนใหญ่ท่านจึงมุ่งเข้ามาให้เลิกละความชั่วจะเป็นทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามยกตัวอย่างว่าเราเริ่มสมาทานศีลก็เป็นการที่จะพยายามเลิกละจากความชั่วอันจะเกิดขึ้นจากทางกายเกิดขึ้นจากทางวาจาโดยมีใจเป็นสมุฏฐานที่จะนำให้เกิดขึ้นในทางนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงมีการสมาทานศีลกันเพื่อป้องกันความชั่วอันจะเกิดขึ้นดังที่กล่าวมาแต่อีกด้านหนึ่งคือด้านจิตใจความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางด้านจิตใจนั้นก็มีเป็นจำนวนมากเพราะความชั่วจะเริ่มขึ้นจากทางจิตใจแล้วก็ขยายวงออกไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างหรือว่าทางกายรวมทั้งใจบ้างทางวาจารวมทั้งใจบ้างหรือว่าเฉพาะทางใจคิดไปในทางที่ชั่วบ้างเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายพึงระมัดระวังเป็นสำรวมเพราะฉะนั้นจึงมีการรักษาศีลและก็มีการมาภาวนาการมาภาวนาก็เพื่อที่จะต้องการหยุดยั้ง
ทางความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางด้านจิตใจและแผ่ขยายออกไปทางกายทางวาจาตามปกติความดีกับความชั่วเขาต้องเป็นศัตรูกันอยู่เป็นประจำอย่างเราตั้งใจจะลดเว้นจากความชั่วประพฤติความดีแต่ว่าบางคราวความชั่วเราก็มายั่วยุให้จิตใจของเราเห็นดีไปตามหลงไหลทำไปตามความยั่วยุของเขาก็มีบางทีความชั่วมายั่วยุเข้าทางดีมาคัดค้านไว้ก็ทำให้ทางจิตใจของเราได้งดได้เว้นได้ปล่อยวางไปได้ก็มีเรียกว่าความดีกับความชั่วเขาจะต้องเป็นข้าศึกรบกันอยู่ในจิตใจของเราอยู่เป็นประจำวันแล้วแต่พลังข้างไหนจะมากถ้าเราสะสมความดีไว้มากพลังแห่งความดีก็ชนะความชั่วไปแต่ถ้าเราสะสมทางความชั่วไว้มากพลังแห่งความชั่วก็ดึงดูดของเราจิตใจของเราให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความชั่วนั้น เพราะฉะนั้นความชั่วจะเป็นทางภายในก็ตามหรือจะเป็นคนชั่วทางภายนอกก็ตามท่านก็สอนให้พยายามเลิกละไม่คบหาสมาคมถ้าหลีกได้ก็พยายามหลีกเว้นไม่เกี่ยวข้องไม่สมาคมกันมีข้อนพระชะสาธุสมาคัมมังคือให้ต้องเสพคบหาสมาคมกับคนดีอย่างหนึ่งหรือว่าพยายามสั่งสมอบรมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจต้องตนอีกอย่างหนึ่งคนดีที่ท่านแนะนำบางครั้งก็ขัดกับทางด้านจิตใจของผู้ฟังของผู้ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามอย่างว่าท่านห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นท่านห้ามทำไม่ให้ทำอย่างนี้ก็ฝืนใจในเมื่อการคุ้นเคยกับคนดีเขาแนะนำในทางที่ดีเขาพาทำในทางที่ดีคุ้นเคยกันเข้าใกล้ชิดสนิทสนมกันเข้าจิตใจของเราก็เอียงเอียงไปตามในทางที่จะทำความดีตามคำติดตามแนวทางที่เขาพาทำหรือตามทางที่เขาแนะนำให้ทำ เพราะคนดีเขามุ่งให้เป็นคนดีเขาจึงแนะนำให้ทางให้ทำในทางที่ดีเมื่อแนะนำให้ทางที่ดีเรานำไปพิจารณาแม้ความดีนั้นจะฝืนทางด้านจิตใจของตนก็ตามแต่ก็พยายามพิจารณาลดละความฝืนใจนั่นลงไปพยายามทำความดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเมื่อนานเข้าไปมากเข้าไปด้วยความดีการทำความดีก็เป็นของง่ายขึ้นถ้าว่าอย่างหนึ่งการทำดีกับทำชั่วการทำความดีทำได้ง่ายเพราะไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะมีโทษมีภัยอันใดแต่การทำความชั่วนั้นทำได้ยากเพราะจะต้องหลบหลีกหาในที่ลับหาในที่เล่นเพราะกลัวคนอื่นจะเห็นกลัวจะมีโทษกลัวจะมีภัยแต่ส่วนมากเราก็เห็นกลับกันคือว่าทำความชั่วได้ง่ายทำความดีได้ยากในธรรมะของพระพุทธองค์สอนให้ทำความดีได้ง่ายกว่าทำความชั่ว ทีนี้เราไป
คบหาสมาคมกับคนดีคนดีเขาก็แนะนำในทางที่ดีแนะนำให้เลิกละจากการประพฤติชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างหรือทางด้านจิตใจบ้างแนะนำให้สร้างความดีขึ้นเฉพาะตนบ้างหรือเกื้อกูลอุดหนุนบำรุงแก่บุคคลอื่นบ้างเป็นการเชื่อมความสามัคคีไมตรีในหมู่มนุษย์หรือตลอดจนสัตว์เดรัจฉานได้รับความร่มเย็นในการที่เราสร้างคุณงามความดีอันนั้นขึ้นอันนี้ไปบ้างเพราะฉะนั้นเราท่านทุกคนก็ชอบความดีด้วยกันทุกคนแต่ว่าการทำความดีอาจจะมีพลาดพลั้งไปเป็นบางครั้งเป็นบางคราวจึงได้รับกลายไปเป็นความชั่วไปหรือว่าคนอื่นเห็นเป็นความชั่วไปแต่เมื่อมีความรู้สึกสำนึกตัวเราก็ยับยั้งไม่พยายามทำต่อไปเลิกละไม่ทำต่อไป อันนี้ก็อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งท่านสอนให้กระทำความดีทั้งกลางวันกลางคืนทำความดีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทำไมจึงสอนให้ทำทั้งกลางวันทั้งกลางคืนที่สอนให้ทำทั้งกลางวันและกลางคืนก็เพราะว่าจิตใจของปุถุชนเราชอบหลั่งไหลไปในทางที่ต่ำหรือเรียกว่าหลั่งไหลไปในทางที่ชั่วเพราะฉะนั้นยังคอยทำความดีป้องกันไว้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทีนี้ก็บางท่านอาจจะสงสัยต่อไปว่าความดีทำกลางวันเราก็ทำกันเห็นเป็นส่วนมากไปทำกลางคืนจะทำอย่างไรทำความดี ทำความดีสำหรับท่านผู้ที่เข้าวัดฟังธรรมนั่งภาวนาก็พอมองเห็นว่าการทำความดีไม่ได้เลือกการไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้เลือกสถานที่เราจะทำเวลาไหนวันไหนตอนไหนที่ไหนทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าทำกลางวันหรือทำกลางคืนอย่างว่าเราจะนั่งภาวนานั่งภาวนาเราจะนั่งกลางวันก็ได้เราจะนั่งกลางคืนก็ได้เด็กตื่นเที่ยงคืนก็ได้ไม่มีข้อขัดข้องเพราะฉะนั้นท่านได้สอนว่าให้ทำความดีนั่งกลางวันและกลางคืนที่ส่วนมากเรามักจะทำกลางวันกลางคืนเป็นเวลาหลับนอนพักผ่อนร่างกายหรือทางด้านจิตใจนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนส่วนท่านผู้ที่มุ่งผลส่วนใหญ่ท่านไม่ได้เลือกว่าจะเป็นกลางวันไม่ได้เลือกว่าจะเป็นกลางคืนท่านไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ท่านจะต้องพยายามทำความดีแข่งกับเวลาไปจนกระทั่งถึงเวลาพักผ่อนพักผ่อนในกลางคืนพระพุทธองค์ก็ทรงมีกำหนดหมายในปฐมยามคือในยามต้นเป็นยามที่จะต้องเร่งทำความดีในมัชฌิมยามเป็นยามที่จะพักผ่อนในปฐมยามเป็นยามที่จะลุกขึ้นบำเพ็ญความเพียรนั้นท่านแบ่งเวลาหรือปัญญามออกไปในการกระทำในเวลากลางคืนว่าคืนหนึ่งเวลาเท่านั้นถึงนั้นทำอย่างนั้นเวลาเท่านั้นทำอย่างนั้นเวลาเท่านั้นทำอย่างนั้นไปนั่นเป็นเรื่องบำเพ็ญความเพียรให้เต็มตามความต้องการของเจ้าของ การทำความดีก็เรียกว่าไม่ง่ายและทำได้ทุกอย่างไม่ได้เลือกเว้นว่าทำได้อย่างว่าท่านตัดอย่างที่ท่านชักชวนให้เราทั้งหลายเลิกละการทำความชั่วเสียสักวันหนึ่งงดเว้นการฆ่าตัดชีวิตสักวันหนึ่งเพื่อบำเพ็ญความดี
แผ่เมตตากรุณาแก่หมู่ประชาชนที่มีชีวิตเป็นเพื่อนเกิดเจ็บตายด้วยกันให้ได้รับความสุขความสบายในวันหนึ่งก็ไม่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายจะพึงกระทำได้ที่นี้ก่อนที่ว่าให้ระลึกถึงความตายละละนิจจะมนิจจตังให้ระลึกถึงความตายอยู่เป็นนิจและเรื่องความตายนี้เราไม่ชอบและพอพูดถึงความตายส่วนใหญ่ก็ไม่อยากฟังเพราะว่าเรื่องตายเป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองจิตใจอ่อนแอลงไปแต่อย่างไรก็ตามความตายนี้ทำไมจึงให้ระลึกถึงเพราะเราจะไม่ระลึกถึงก็ตามระลึกถึงก็ตามความตายก็มีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เป็นนิดคุ้นเคยกับความตายอยู่เป็นนิดเป็นเพื่อนสนิทสนมกันเมื่อเขาเข้ามาเยี่ยมเราก็ไม่ตกอกตกใจไม่เห็นเป็นคนอื่นไกลเป็นเพื่อนเกิดมาด้วยกันแล้วก็จะเป็นเพื่อนตายไปด้วยกันก็เลยไม่มีความหวั่นวิตกอันใดตายก็ดีอยู่ก็ดีก็ตัดสินใจลงไปอย่างสบายสบายแต่ว่า เรื่องของความตายนี้เป็นเรื่องที่เราควรใส่ใจกันเป็นประจำทำไมจึงว่าเป็นประจำเราจะต้อง

ภิกษุที่มาประชุมกันอย่างกันอย่างที่เรามาประชุมกันอยู่อย่างเดียวนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าพวกท่านเคยเจริญมรณานุสติมั้งไหมภิกษุทั้งหลายบางก็ทูลว่าเคยเจริญพระองค์ก็ทรงถามต่อไปว่าเจริญอย่างไรบางก็ทูลว่าเรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งยังไม่ตายก็ดีแล้วแล้วก็ถามพวกต่อไปบางพวกก็ว่ามีชีวิตอยู่วันหนึ่งก็ยังดีบางพวกก็ว่ามีชีวิตอยู่ชั่วขณะครึ่งวันก็ยังดีบางพวกก็ว่าชั่วรับประทานชั่วฉันอาหารอิ่มไปมื้อหนึ่งก็ยังดีบางพวกก็ว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงชั่วหายใจเข้าหายใจออกครั้งเดียวเท่านั้นดังนี้พระองค์ก็ทรงตัดสินลงไปว่าผู้ที่ยังพิจารณาว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งครึ่งวันค่อนวันหรือว่าอาหารอิ่มหรือว่า อย่างนั้นเป็นที่ตกอยู่ในความประมาทส่วนผู้ที่พิจารณาเห็นแน่นระลึกถึงความตายอยู่เป็นประจำทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือว่าชั่วขณะอิ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาททีนี้ถ้ามาพิจารณาดูเรื่องความตายก็มีอยู่เพียงแค่ว่าลมหายใจเข้าถ้าไม่ออกมาก็ตายถ้าลมหายใจออกแล้วไม่กลับเข้าไปอีกก็ตายความตายมันก็อยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เอง แต่ที่ยังไม่ตายก็ว่ามันยังมีเข้ามีออกมีหายใจเข้าหายใจออกอยู่ถ้ามันเข้าแล้วไม่ออกมาหรือออกมาแล้วไม่เข้าไปก็ตายกันไปเท่านั้นเองทีนี้ความตายนี้มันก็เป็นเพื่อนมาด้วยกันหรือว่าถ้าเรานั่งพิจารณาทบทวนไปถึงตั้งแต่วันที่เราเกิดขึ้นมาเราเกิดขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้นึกดูสภาพความเป็นมาต่างๆมันหายไปไหนหมดอย่างว่าเกิดขึ้นมาเป็นเด็กก่อนนอนหงายอยู่บนเบาะหายไปไหนเกิดมาขนาดที่ว่าพอนั่งได้ทานได้หายไปไหนพอวิ่งเดินได้หายไปไหนพอเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาหายไปไหนถ้าลองนึกย้อนหลังลงไปสภาพสิ่งต่างๆที่มันหายไปหายไปนั้นคือมันตายไปมันเปลี่ยนสภาวะไปแต่ว่าไม่ได้ตายอย่างสิ้นชีวิตอินทรีย์ตายเฉพาะรูปกายเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปถ้าไม่มีการเปลี่ยนแต่ยังคงที่เราก็คงยังเป็นเด็กนอนเบาะอยู่ตามเดิมแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงอันนั้นเรียกว่าตายไปเป็นระยะระยะไปถ้าเรามองเห็นอย่างนี้เราก็จะมองเห็นว่าตัวของเรานั้นตายอยู่เป็นประจำตายมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ถ้านึกอย่างหนึ่งว่าการที่เรานอนพักก่อนเราหลับไปชั่วขณะหนึ่งถ้าจะเรียกว่าเราตายไปชั่วระยะหนึ่งเพราะในขณะที่เรานอนหลับไปนั้นเราไม่รู้สึกอะไรก็เหมือนกับคนตายแล้วที่ไม่รู้สึกอะไรเช่นเดียวกันแต่ว่าตายได้ฟื้นขึ้นมาอันนี้ยังเรียกว่ายังไม่ตายแท้เป็นแต่เพียงตายเล่นๆตายหลอกหรือว่าเป็นการทดลองถ้าเรานำเอาความแบบตายทดลองนี้มาพินิจพิจารณาแล้วย้อนหลังไปดูความประพฤติปฏิบัติการสั่งสมอบรมคุณงามความดีต่างๆที่เราได้กระทำมาในขณะที่เรายังไม่ตายเราได้สั่งสมอบรมบันไดไว้จะเป็นให้การให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนา อย่างใดได้บำเพ็ญคุณงามความดีอย่างใดไว้มากเพียงใดเราก็จะได้ทบทวนดูเมื่อได้ทบทวนดูเห็นว่าสิ่งต่างๆการให้ทานก็

ีการรักษาศีลก็ดีเราได้เริ่มทำมาเป็นเวลาเท่าไหร่ได้กี่ปีและทำมาติดต่อกันเป็นเท่าไหร่เหล่านี้จะเป็นเครื่องอุ่นใจอุ่นใจว่าถึงเราจะตายไปก็ได้ทำคุณงามความดีได้มาสั่งสมอบรมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนของตนไม่ปล่อยให้ล่วงพ้นไปเปล่าจากประโยชน์เพราะว่าคุณงามความดีเราทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เพียงที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นของไม่น่าจะเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ทำได้เมื่อได้ทำความดีสั่งสมอบรมความดีไว้มากนึกถึงความตายก็ทำให้อุ่นใจอุ่นใจเพราะไม่มีความหวาดระดุ้งไม่มีความตกใจไม่มีความกลัวก็ตัวได้ทำความดีไว้พอสมควรหรือได้มากแล้วอิ่มใจแล้วว่าไม่เสียทีที่เกิดมาแต่ถ้าเรามาตรวจพินิจพิจารณาดูว่าข้อนั้นก็ยังบกพร่องข้อนี้ก็ยังบกพร่องบกพร่องถ้าเรายังมีกำลังวังชาพอที่จะแก้ตัวได้เราก็พยายามประพฤติปฏิบัติทำสิ่งที่ดีแก้ตัวไปให้มากขึ้นตามสติกำลังและความสามารถที่ตนของตนจะพึงกระทำได้เมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนที่กล่าวมาโดยย่อว่าไม่คบหาสมาคมกับคนผ่านหรือว่ากับความชั่วต้องเจตสมาคมกับคนดีหรือทำความดีกับคนดีกับความดีทำความดีอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนและลึกถึงความตายอยู่เป็นนิจก็เป็นพุทธภาษิตที่สอนใจเตือนใจให้เราได้นำไปหมั่นพินิจพิจารณาทีนี้ถ้าจำได้ยากปราชญ์บางท่านท่านก็เลยเปลี่ยนออกมาเป็นสั้นๆเป็นตัวอักษรทีละตัวละตัวเป็นตัวจอตัวหนึ่งตัวตอตัวหนึ่งตัวคอตัวหนึ่งตัวกอตัวหนึ่งจะพระกษัตริย์นักเล่นทางไสยศาสตร์เลยเอาไปทำเป็นคาถาอาคมขังขึ้นมาแต่ว่าคาถาอาคมของพระพุทธเจ้าขังในการตั้งความดีอย่างที่กล่าวมานี้ท่านพระองค์ทรงสอนให้ทำแต่ในทางที่ดีแต่ท่านผู้ที่มุ่งหวังไปในทางอื่นท่านก็เลยเอาไปใช้ในทางอื่นไปจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของท่าน ส่วนเราท่านผู้เป็นพุทธศาสนิกชนจำเอาเพียงตัวเดียวหรือสองตัวหรือตามได้ทั้งสี่ตัวแล้วนำไปทบทวนไปพินิจพิจารณาใกล้ควรดูความประพฤติปฏิบัติที่ตนได้กระทำมาตั้งแต่เริ่มสร้างคุณงามความดีมาหรือว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เพื่อเป็นการรวบรวมคุณงามความดีก็ตามหรือเป็นการรวบรวมทางความชั่วความเสียหายก็ตามเราจะได้บวกลบคูณหารกันเมื่อส่วนไหนมีมากส่วนไหนมีน้อยถ้าความดีมีมากก็จะทำให้ความอุ่นใจให้เกิดขึ้นแก่ตนของตนเมื่อความชั่วมีมากก็จะทำให้จิตใจเดือดร้อนแน่แต่ว่าเดือดร้อนที่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะได้พยายามกลับสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นเพื่อทำจิตใจของเราให้หายจากความเดือดร้อนให้ร่มเย็นสบายขึ้นมา นี่ก็เป็นเลือกความที่เล่ามาเพียงโดยย่นย่อพอได้ใจความนิดหน่อยเพื่อให้ท่านพุทธศาสนิกชนได้นำไปวินิจพิจารณาใคร่ควรทบทวนหาเหตุหาผลด้วยตนของตนเองเมื่อเห็นเหตุเห็นผลแล้วละส่วนที่ไม่ดีบำเพ็ญส่วนดี
ให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แจงแสดงธรรมมาพอควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

มะสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพะหูนังวัตตะอัฏฐายะสัพพัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เราก็เชิญพระพุทธองค์มาไว้ที่ใจพระธรรมคำผีคำสอนพุทธเจ้าทางดับสงบดับทุกข์มาไว้ที่ใจพระสงฆ์เจ้าผู้เดินทางตรงพระนิพพานคือมีมรรคจิตที่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองนั้นเราก็เชิญมาไว้ที่ใจเราใจของเราก็เป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจของเราเร่าร้อนได้เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเสียแล้วก็เลยกลายเป็นคนใจเยือกเย็นไม่ค่อยมีปัญหากับใครคนอื่นเขาโกรธเขาก็ทุกข์กันไปเราไม่โกรธเราก็สบายใจทำให้ใจหงุดหงิดได้นั่นเนี่ยเป็นสุขที่สุดจึงว่ารวมหมดแล้ววัดร้อยวัดพันวัดมาไว้ที่ใจดวงเดียวสร้างก็เพื่อต้องการสร้างใจให้มีศีลสมาธินั่นเองเพื่อไปนิพพานบวชกันร้อยองค์พันองค์ก็คือมาบวชใจนั่นเองให้ใจมีศีลสมาธินั่นเองอ่านพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือมาสอนให้ใจปฏิบัติให้มีศีลสมาธิอยู่ที่ใจรู้นั่นเองรวมแล้วพุทธศาสนาทั้งหมดไม่มีอะไรมีใจดวงเดียวใจเป็นนายกายเป็นเบาถ้าใจดีแล้วก็ใช้ไปหมดใช้ให้ทำอะไรอะไรได้หมดถ้าใจเป็นกุศลก็ทำให้กายเป็นกุศลให้การงานเป็นกุศลถ้าใจเป็นอกุศลก็ไปใจให้เป็นอกุศลการงานก็เป็นอกุศลเขาเรียกว่าบวกบุญลบบาปบวกบุญถ้าใจดีก็บวกบุญมีอยู่5ก็ได้10มีอยู่10ก็ได้20ยิ่งทำอะไรมันก็ยิ่งได้ถ้าคนใจไม่ดีมันก็บวกบาปลบบุญออกมีแต่บาปมีทุกข์อยู่เท่านี้ทุกข์ก็มากขึ้นไอ้ความดีใจก็ไม่มีมีแต่ความท้อถอยมีแต่ความเสียใจบารมีเราต้องสร้างกุศลทางปฏิบัตินี่ไว้เป็นอุบายทั้งหมดฐานก็เป็นอุบายในทางทำให้เราละความตณีศีลก็เป็นอุบายที่จะทำให้จิตใจของเรามีสติให้เพิ่มสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญานั่นเป็นเครื่องตัดกระแสกรรมกายกรรมที่คิดทำบาปมันก็หมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมดเพราะมีปัญญาเห็นบาปที่ใจแล้วก็ละอยู่เรื่อยถ้ามีปัญญาจึงจะตัดกรรมได้กรรมเวรจะหมดกันไปก็ตรงใจนี่เองตรงใจมีปัญญาวิปัสสนาจึงเป็นการตัดกรรมไงทำบุญอะไรยังไม่ตัดกรรมเท่ากับเจริญปัญญาการภาวนาจึงต้องเริ่มขึ้นกับทุกคนคนเกิดมาต้องสัมผัสกับสิ่งนี้ถ้าไม่ได้สิ่งนี้เราไม่กลับใจได้แน่นอนใจของเราไม่ใช่หยุดคิดได้ง่ายไม่ใช่สงบได้ง่ายไม่ฝึกก็ไม่ได้เลยมันต้องมาฝึกหาที่สงบฝึกกับที่วิเวกหรือมีเวลาฝึกเมื่อฝึกเป็นแล้วเราก็เอาไปทำจะขึ้นรถลงเรืออยู่บ้านทำงานทำการเราก็เอาใจนั่นแหละให้มันมีสติที่รู้ว่าเราทำอะไรเราโกรธก็ให้รู้ว่าใจมันโกรธอย่าไปว่าคนโน้นโกรธเรามันทุกข์ก็ให้รู้ว่าใจมันทุกข์เพราะเรามันคิดมากจึงทุกข์มากมันสุขก็ให้รู้ว่าสุขเพราะเราไม่เคยคิดอะไรเราใจสงบมันดีใจเสียใจมันไม่ใช่ใครเราเป็นผู้สร้างเองนี่เรื่องกรรมฐานพูดเรื่องจิตใจกันพูดเรื่องจิตเราก็ต้องรู้จิตของเราตัวเองไม่รู้ตัวเองจะไปบอกใครไฟไหม้ที่ศีรษะจะให้ใครดับทำไงถ้าใจของเราร้อนเราจะทำให้เย็นได้ยังไงเราก็ต้องภาวนาที่มันคิดนึกอยู่ทุกวันนี้เราไม่รู้เราก็ไม่เย็นได้สักทีเดียว
เราก็วุ่นวายหาเหตุไม่ได้สักทีแต่ถ้าเรารู้ว่าพอเราสงบแล้วเราก็รู้อ๋อมันเป็นเพราะความคิดวุ่นวายนี่เองทำไงไม่ได้ก็ต้องภาวนาใหม่สร้างฐานให้ดีสร้างฐานสติสมาธิภาวนาให้ดีมันก็ใจดีไปเองมันก็พัฒนาให้สูงขึ้นใจทำสมาธินี่ถ้าจิตมันมีสมาธิแล้วเกิดปีติพอมีปีติสักครั้งความง่วงก็หายทำให้จิตมันมีปีติจะได้ดีใจทำให้มีสมาธิแล้วปีติจะเกิดต้องทำให้สติติดต่อกันทำให้จิตไม่ไปอื่นทำให้จิตมันอยู่กับอานาปานุสติทำให้มันเห็นลมเข้าลมออกติดต่อเรื่อยๆจนเห็นลมนี่หายไปอันนั้นจะเกิดปีติถ้าใครทำได้ทำจิตเอาไว้ที่จมูกตัวเองบ้างเอาไว้ที่ท้องบ้างหรือจะเอาไว้ตรงดูส่วนใดที่กายของเราบ้างก็เอาไว้ที่เดียวถ้าเราเริ่มอารมณ์อานาปานสติเราก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกลมผ่านเข้าแล้วก็รู้เบาๆลมผ่านออกแล้วก็รู้เบาๆลมยาวลมสั้นแล้วก็รู้เบาๆสังเกตเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิอย่านั่งก้มหน้าสิถ้านั่งก้มหน้าลมมันหายต้องนั่งตัวตรงๆลมไม่หายสติมันไม่หายพอดูลมชัดนะเข้านะเข้ามันชัดนะชัดนะเข้านะเข้าเราก็ดูเรื่อยๆไปจนลมนั้นละเอียดพอลมละเอียดแล้วสติมันก็ดีสติมันก็มั่นคงพอลมละเอียดมากๆขึ้นมันก็จิตมันก็เริ่มเย็นสงบเกิดปีติบางครั้งนั่งไปมันลมหายไม่ต้องกลัวหายเป็นหายหายนั่นแหละจิตมันปานีตมันไม่หายไปไหนหรอกมันก็อยู่ในตัวนั่นแหละทำสมาธิต้องกำหนดลมให้เป็นเรียกว่าฝึกเป็นให้เห็นกายตัวเองไว้เห็นจิตตัวเองไว้พอสงบมากๆแล้วตอนนี้ออกมาก็เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นว่าเราคิดโน่นเห็นว่าเราคิดนี่แล้วก็ภาวนาต่อภาวนาให้ใจหยุดต่อเรียกเจริญปีติอยู่เรื่อยเข้าสมาธิออกสมาธิทำให้จิตมันเคยทำให้เห็นตัวเองอะให้เรามองตัวเองอยู่เรื่อยมันก็จะเกิดความชัดของจิตจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ค่อยปรุงซ่านหรอกรักสงบนั่งที่ไหนก็สบายใจไม่เคยปรุงซ่านไม่เคยวุ่นวายไม่มีเรื่องอะไรพอทำอย่างนี้เราก็จะเกิดดีใจเห็นว่าโอ้สมาธินี่เป็นของดีความเพียรมันก็มากขึ้นความปวดความเมื่อยความขี้คลานความมุดทูทอสอยถอยอะไรมันก็หมดไปนี่ก็อยากจะสงบอย่างเดียวจิตมันก็มีความเพียรมากกว่าธรรมดาอันนี้เราต้องมีปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาถ้าเราไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเราไม่มีปัญญาสมาธิก็ไม่เกิดเงินต่อเงินงานต่องานงานต่องานงานต่อเงินเงินต่องานเงินต่อเงินมันต่อกันได้เหมือนกันถ้าคนรู้จักต่อสมาธิอบรมให้เกิดปัญญาทำจิตแน่วแน่แล้วทำให้รู้ทำให้ฉลาดเมื่อมีปัญญาแล้วก็มีอุบายที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิอยู่บ่อยๆทำให้จิตนั้นไม่เสื่อมจากสมาธิและนี่เราก็ต้องพยายามอบรม
ให้เกิดขึ้นในตัวเราสักครั้งหนึ่งก็ยังดีมันก็ค่อยๆต่อไปเองไอ้ที่นั่งนั่งมันไม่สงบนั่งนั่งแล้วมันไม่ได้สมาธิสติของเรามันไม่ดีเราไม่ได้ทำความเพียรให้ติดต่อกันเราไม่มีปัญญามันก็เลยนั่งมาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรสักทีอันนี้เราจะต้องเข้าใจตัวเองการสร้างบารมีคนเราจะมีบารมีมันต้องมีความเพียรบารมีจึงจะเกิดแล้วก็มีขันติอดทนแล้วก็มีสัจจะตั้งใจจริงมีแล้วก็มีเมื่อมีสัจจะตั้งใจจริงมีความเพียรพยายามแล้วก็ผลก็จะออกมาได้ในถ้าเราสร้างบารมีเราไม่มีขันติความอดทนไม่พออ่อนแอไม่ต่อสู้กับเวทนาไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เกิดในใจตัวเองไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรไม่มีสัจจะจริงก็ไม่บรรลุถึงเป้าหมายถึงปัญญาได้ไม่ถึงที่สุดเรียกว่าวางใจสบายไม่ได้อุเบกขาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามมาโอ้การมีพระพุทธเจ้าเราเนี่ย ใช้เวลานานต้องสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยยากเหลือเกินพระพุทธเจ้ากว่าจะทางมาถึงพระนิพพานให้พวกเราเดินเนี่ยทางมาใช้เวลานานต้องนับชาตินับปีไม่ถ้วนต้องสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปจะได้เป็นพุทธเจ้าแต่ละองค์พวกเรามาก็มาเดินไปเลยไม่ต้องถางเลยเดินไปถึงเท่านั้นเองเป็นผู้เดินตามทางเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าต้องถางให้พวกเราเดินพระองค์ต้องมีความเพียรมากมายกว่าคนธรรมดามีความอดทนมากมายกับคนธรรมดามีขันติมีวิริยะมีสัจจะมั่นคงอย่างที่โยมเคยได้ยินเรื่องพระเจ้าสิบชาติอะไรเนี่ยพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าห้าร้อยชาติเนี่ยแต่ละชาติของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยโอ้โหอดทนทั้งนั้นเลยเป็นชาติที่เสียสละทางนั้นเลยเป็นนักเสียสละที่ไม่มีใครจะเสียสละเท่ากับพระพุทธเจ้าเกิดมาก็มาเป็นประโยชน์คนอื่นทางนั้นเลยมาเป็นเรือให้คนข้ามฟากมาต่อเรือลำใหญ่คนข้ามฟากคนทั้งหลายนี่อยู่ฝั่งความตายหมดคนทั้งหลายที่อยู่ฝั่งความตายความแก่ความเจ็บฝั่งน้ำตาทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้ามีเรือลำหนึ่งซึ่งนำพวกมนุษย์เนี่ยให้ข้ามฝั่งไปสู่คนจากฝั่งโน้นคือฝั่งพระนิพพานเรือลำนี้ใหญ่ลำเล็กๆก็ไม่พอสร้างแล้วก็นำคนข้ามไปคนจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นความร้องไห้หมดน้ำตาเรือพระพุทธเจ้าข้ามฝั่งได้แต่บางคนไม่ข้ามก็มีเดินเลาะตะลิงก็มีไม่อยากข้ามอยากไปตามลงหนังลงละครลงเล่าลงยาไปเรื่อยๆแล้วเลาะตะลิงไปนั่นแหละไม่ข้ามหรอกมีเรือข้ามก็ไม่อยากข้ามมากมายคนที่เลาะชายตะลิงไม่ข้ามเนี่ยเยอะเลยผู้ที่ข้ามเนี่ยไม่มีกี่คนหรอกอย่างว่าสังฆทานก็มีสลาเดียวแล้วผู้ที่จะข้ามฟังมีสลาเดียวนั่งนั่งก็เลาะชายตะลิงหมดเจ็ดได้แล้วพวกนั้นก็ตายหมดเลยถูกพญามารจัดการหมดส
ศร้าโศกเสียใจดิ้นทุรนทุรายขาดพลาดจากกันหมดเลยไม่มีใครเหลือเลยแต่พวกเราใช้ตะลิงนั้นไปเจออุปสรรคหมดผู้ที่พ้นอุปสรรคไปได้ก็ข้ามเรือไปกับพุทธเจ้าเท่านั้นเองนอกนั้นข้ามไม่ได้เพราะไปติดเพลินอยู่กับชายตะลิงเพราะชายตะลิงมันมีความสนุกของโลกีเยอะมีโรงเล่าโรงยามีสถานที่ลื่นลมพุทธเจ้าจึงว่ามีบารมีมากมีเมตตาใหญ่ที่มีคุณธรรมเผื่อแผ่พวกเราได้มาปฏิบัติตนทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่เจอพุทธเจ้าเราคงปฏิบัติตนกันไม่ถูกนะเราคงรักษาศีลไม่เป็นเราคงทำสมาธิกันไม่เป็นเราคงทำใจไปสวรรค์นิพพานกันไม่ได้เพราะไม่มีครูพระพุทธเจ้าสอนแค่ที่เราได้รู้นี่พระพุทธเจ้าท่านมาชี้ทางให้เราเดินว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรมรรคผลเป็นอย่างไรบุญบาปเป็นอย่างไรให้เลิกบาปให้ทำบุญทำที่ไหนท่านบอกให้ทำที่ใจโอ้ยไม่บอกนี่เราไม่รู้เลยทำไมบอกให้มีศีลสมาธิที่ใจเนี่ยไม่รู้เลยอะไรจะรู้ไงบางคนเกิดมาตั้ง 70-80 ปียังไม่รู้พุทโธสักตัวไม่รู้เลยภาวนาไม่ได้เวลาเจ็บเนี่ยร้องเรียกหาตะลูกตะหลานช่วยอย่างเดียวพุทโธไม่เป็นเนี่ยทั้งที่เป็นคนเกิดมาในศาสนาพุทธก็เหมือนไม่เจอพุทธเจ้าเนี่ยพุทโธไม่เป็นก็ไม่เจอพุทธเจ้าคนที่พุทโธเป็นเหมือนคนเจอพุทธเจ้าเข้าถึงพุทธเจ้าคือพุทโธเป็นคนที่เจ็บตายอยู่ดำรงพยาบาลเนี่ยพุทโธไม่เป็นเยอะเลยร้องให้หมอช่วยร้องให้ลูกหลานเข้ามาอยู่ด้วยไม่มีใครพุทโธเป็นหรอกเพราะไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วไม่พบพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นคนไหนเกิดมาพบพุทธเจ้าแล้วก็นอนหลับอย่างเป็นสุขไม่ฝันร้ายคนนั้นคนที่ว่านอนหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายเหมือนนั้นตายอย่างสงบเวลาดับจิตอย่างสงบถ้าฝันก็ฝันดีจิตมันก็มองเห็นแต่บุญเห็นเป็นสวรรค์เป็นวิมานมารออยู่ข้างหน้าเรียกว่าหลับฝันดีไม่ฝันร้ายไอ้คนฝันร้ายคือคนไม่ได้พบพุทธเจ้าเวลาจะตายแล้วควายคว้าทุรนทุรายเยอะแยะเลยถ้าเรามารู้เรื่องใจเราจึงว่าคนที่ไปกับพุทธเจ้านั้นดีแล้วเดินข้ามฝั่งฝั่งคือฐานศีลภาวนาที่จะนำเราข้ามได้เรือคือศีลฐานภาวนาแล้วก็ศีลให้ดีภาวนาให้ดีนั่นแหละเป็นเรือแหละที่จะข้ามฝั่งแดนนรกแดนยุ่งยากลำบากใจถ้ายังไม่ถึงฝั่งก็ยังดีดีก็เราไม่ข้ามพระพุทธเจ้าสร้างไงบารมีโยมเคยอ่านไหมอ่านเรื่องพระเจ้าสิบชาติไหมเวลาพระพุทธเจ้ามีปัญญามีปัญญาจริงๆนะมีปัญญาที่ใครไม่รู้ถึงเลยก็บอกว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์มาครั้งแรกนะมนุษย์เนี่ยนะโกหกก็ไม่เป็นหรอกมนุษย์ไม่รู้จักคำว่าโกหกหรอกสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์โกหกไม่เป็นมนุษย์ลักขโมยไม่เป็นมนุษย์ฆ่าสัตว์ไม่เป็นมนุษย์รักทรัพย์ใครไม่เป็นมนุษย์ผิดลูกเขาเมียเขาไม่เป็นมนุษย์ดื่มน้ำเมาไม่เป็นเมื่อครั้งแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาชื่อว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเขามีโมมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาตั้งนักปกครองไว้คนหนึ่งชื่อว่าเจ้ามนุษย์
จ้านั้นชื่อว่ามนุษย์ก็เลยชื่อยกย่องคนนั้นน่ะให้เป็นเจ้าผู้นำแต่ชื่อว่ามนุษย์คนทั้งหลายก็เลยชื่อว่าเจ้ามนุษย์เป็นเจ้ามนุษย์เสร็จแล้วก็ปกครองโดยทศพิธราชธรรมไม่มีใครเบียดเบียนกันเลยเพราะคนสมัยนั้นไม่รู้จะเบียดเบียนทำไมเพราะคนมันน้อยแต่ทรัพยากรมันดีอย่างพวกความเป็นอยู่เนี่ยพวกนาพวกข้าวเนี่ยไม่ต้องทำถึงเวลาก็ไปเก็บกันมามันขึ้นกับมันเองเอามาตั้งไว้ตามไอ้ก้อนหินแล้วมันก็แตกแล้วมันก็สุกขึ้นมาเองกินแล้วหอมข้าวสาลีอร่อยอร่อยเฉพาะกินแต่ข้าวเดียวก็วิตามินมันดีเหมือนกับเดี๋ยวนี้ข้าวไม่มีวิตามินใช่ไหมข้าวทำร่องคนเดี๋ยวนี้ข้าวอะไรนาปลังข้าวไม่มีวิตามินคนจังหวัดชัยนาทเนี่ยทำข้าวนาปลังแต่ไม่ซื้อไม่กินข้าวตัวเองขายข้าวตัวเองไปซื้อนาทำนาอื่นที่เป็นนาปีกลัวจะกินข้าวไม่ดีขายข้าวตัวเองไปกินนาปีเพราะไอ้นาปีเนี่ยมันมีวิตามินข้าวมันดีกว่ากันไอ้นาปลังเนี่ยมันไม่ดีในสมัยก่อนก็ของอะไรมันก็ดีไปหมดมนุษย์ก็มีความเจริญโตสมบูรณ์เท่ากับโรคคือว่าเป็นคนมีความเจริญทางด้านจิตใจมากคือเจริญทางด้านจิตใจนอนไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีประตูหน้าต่างใครจะอยู่ที่ไหนก็อยู่กันไปไม่มีใครผิดใจกันเสร็จแล้วก็ปกครองมานะเข้านะเข้านะเข้าคนเริ่มมากขึ้นก็เกิดมีคนโลภขึ้นมาพอโลภขึ้นมามากๆขึ้นมาก็ชักเกินเลยก็แหละชักเกินไปข้าวอะไรนี่ไม่พอกินก็นักข้าวพอโกยมาไว้เป็นของตัวทำยุงขึ้นมาแหละอันนี้ก็อันนั้นก็ทำยุงอันนี้ก็ทำยุงเก็บข้าวกันก็เกิดเป็นของมึงของกูกันเริ่มขึ้นมาเมื่อก่อนมีแบ่งกันกินได้เมื่อเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็คนจะเริ่มเห็นแก่ตัวแต่ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะยังไม่ผิดศีลไอ้ศีลข้อนี้ผิดก่อนโยมสิ่งข้ออื่นยังไม่ผิดสิ่งข้อมุสานี่เริ่มเป็นขึ้นมาพอดีมีพระราชาไปเรียนศิลปศาสตร์แล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกอมาตย์ลูกกษัตริย์กับลูกอมาตย์เนี่ยเป็นเพื่อนกันไปเรียนหนังสือด้วยกันก็บอกเรารักกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าท่านกลับไปเป็นเจ้าแผ่นดินท่านจะทำไงถ้าเราเป็นเจ้าแผ่นดินเราจะต้องให้ท่านเป็นอมาตย์ถ้าเราเป็นเจ้าแผ่นดินเราจะต้องให้ท่านเป็นปุโรหิตเป็นอมาตย์คู่บัลลังก์กับเราจริงหรือบอกจริงสิงั้นเรามีสัจจะเราพูดจริงก็ตกลงกลับมาจากการศึกษาแล้วเข้ามาก็มาได้มาเป็นเจ้าแผ่นดินถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินทำไงดีแต่ก่อนมนุษย์นี่เขาบอกว่าเจ้ามนุษย์เนี่ยไปไหนเนี่ยตัวเบาพวกคนมีศีลเนี่ยตัวไม่หนักลอยไปได้สามารถที่จะลอยได้แต่เจ้ามนุษย์คนเนี้ยเป็นคนที่มีบุญบารมีมากก็เสร็จแล้วก็พอมาแต่ตอนนี้พี่ของคนที่ไปเรียนด้วยกันน่ะเขาเป็นพี่มันเป็นพี่น้องสองคนพอพ่อตายเจ้าแผ่นดินก็ได้ครองเมืองก็จะต้องยกย่องอมาตย์ขึ้นมาเป็นปุโรหิตลูกอมาตย์น่ะแต่ตอนนี้มันติดขัดตรงพี่ชายมันจะต้องยกย่องตามฐานะจะต้องยกย่องพี่ชายขึ้นมาตอนนี้ไอ้น้องนั่นเป็นเพื่อนกับเจ้ามนุษย์เจ้าองค์นี้ทำไงดีที่จะต้องทำตามสัจจะเพราะเราเป็นเจ้าแผ่นดินเมื่อไรจะต้องให้คนนี้เป็นปุโรหิต
ป็นอามาตย์ก็เลยบอกว่าเราจะประกาศเป็นทางการนะครับเราจะประกาศเป็นทางการให้คนเนี้ยเป็นปุโรหิตคนทั้งหลายก็รู้เลยว่าถ้าประกาศคนนี้ให้เป็นปุโรหิตก็หมายถึงว่าคนพี่นะไม่ได้เป็นคนพี่ต้องเป็นก่อนถ้าเรามาบอกว่าคนนี้ให้เป็นก็หมายถึงว่าอายุคนนี้จะต้องมากกว่าพี่สิแล้วผู้ฤาษีอยู่ในป่ารู้ข่าวเขาผู้ที่เป็นอาจารย์ที่เป็นดาบทมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยเขาก็เหาะมาพอถึงวันนั้นน่ะเขารู้กันว่าพระเจ้าเนี่ยจะปลดจะพูดไม่มีความจริงคนทั้งหลายนี่ตื่นแตกมาดูกันว่าไอ้โกหกเนี่ยมันโกหกยังไงเขาว่าวันนี้เขาจะปลดเอาพี่ทำน้องเอาน้องทำพี่เนี่ยปลดอย่างไรคนมาดูกันคนที่สุดก็บอกประกาศว่าฤาษีก็บอกว่าอย่าทำนะพระองค์อย่าทำเลยสิ่งอันไม่ควรทำซึ่งมันผิดกฎบัญญัติของมณฑลบาลของราชสำนักหรือว่าเป็นกฎระเบียบประเพณีของกษัตริย์ที่ครองกันมาเนี่ยบอกเราจะต้องทำเพราะเรามีสัจจะถ้าท่านกล่าวสัจจะอันนี้มันก็ผิดอีกสัจจะหนึ่งมันไม่เป็นความจริงท่านจะต้องวิบัติตรงเราต้องกล่าวงั้นพระเจ้ามนุษย์นี่ก็เจ้านี่ก็ลอยตัวขึ้นไปประกาศในท่ามกลางคนฤาษีก็ลอยก็ห้ามพอประกาศไปเท่านั้นนะว่าคนนี้เป็นปุโรหิตซึ่งเป็นพี่ซึ่งมีอายุแก่กว่าควรเป็นปุโรหิตพระพุทธนั้นก็ลงลงมาเลยพอลงลงมาก็เขาบอกให้ถอนคำพูดอย่าประกาศฤาษีบอกเราไม่ถอนเราจะต้องเป็นสัจจะที่ว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ควรจะได้เป็นปุโรหิตเป็นพี่มีอายุมากกว่าพอพูดงั้นธรณีแยกเลยไปแค่ตาตุ่มเลยเขาก็บอกฤาษีก็เตือนบอกให้กลับคำพูดนะเราจะได้หมดกรรมอันนี้เขาไม่ยอมผลที่สุดเขาก็พูดแต่คำนั้นผลที่สุดแผ่นดินแยกเลยคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าธรณีสูบถ้าสมัยแค่นี้ก็เรียกว่าแผ่นดินไหวอะไรอ่ะก็เลยเป็นนั้นว่าคนทั้งหลายเขาแปลกใจว่าโอ้คำว่าโกหกเป็นอย่างนี้เองมนุษย์โกหกเป็นอย่างนี้เองก็เริ่มคนมีโกหกกันขึ้นมาฉะนั้นเมื่อคนนี้พูดได้ปลดคนนั้นก็ปลดต่อๆกันมาแต่ตะก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าปลดนะโกหกฟ้าผ่านะแสดงว่าสมัยก่อนฟ้าลงโทษคนโกหกเหมือนกันโกหกฟ้าผ่านะแล้วผู้หญิงผู้ชายรักกันเนี่ยต้องสาบานโกหกฟ้าผ่านะฉันไม่โกหกหรอกถ้าโกหกให้ฟ้าผ่าฉันตายอย่างเงี้ยตะก่อนนี่คำพูดคนศักดิ์สิทธิ์เขาสาบานด้วยเอาธรรมชาติสาบานถ้าโกหกให้ธรรมชาติลงโทษแต่คนอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นสัจจะที่ทำให้เราต้องยึดเหนี่ยวได้เลยคนก็เริ่มผิดศีลขึ้นมาตอนนี้เริ่มโกหกตอนนี้น้ำเมาคนไม่เคยกินก็เริ่มมีอีกครั้งหนึ่งมีโครงไม้โครงหนึ่งมันเป็นโครงใหญ่ไอ้เจ้านกเนี่ยมันไปคาบคาบไอ้ข้าวสาลีมากินตรงยอดไม้นะมันก็ปล่อยทิ้งเม็ดมันก็ร่วงลงไปบางตัวก็ไปคาบพวกไอ้พวกผลไม้มาพวกข้าวมากินลงไปแล้วก็ไอ้ในโปร่งไม้นั้นมันก็มีน้ำฝนตกมันก็เลยพวกข้าวสาลีมั่งลูกไม้มันปนลงไปมันก็เกิดการเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาก็กลายเป็นของหมักของดองมันก็ติดกันทุกวันมากินกันเจียวมาเลยพวกนกก็ลอกกระแตพวกสัตว์มากินไอ้น้ำเมาในบ่อในโพรงไม้เนี่ย
ก็ได้พลานเดินทางมาเดินทางมาล่าสัตว์ก็มาดูเห็นนกที่นั่นมันเจียวจาวก็เข้าไปดูบางตัวก็เหมาโงงเงียบินไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขึ้นไปตักดูพอไปตักก็ลองมากินพอกินก็มันสนุกดีนะไอ้น้ำเมาเนี่ยพอกินก็ไปใจมันเหิมก็จับไอ้พวกนกพวกนั้นปิ้งกินแก้มกับไอ้น้ำเมาเนี่ยเกิดอยากร้องอยากรำขึ้นมาเลยคือเรากินขึ้นไปน่ะขาดสติทันทีพอกินขึ้นมาอยากร้องอยากรำกลายเป็นคนวิปริตก็นึกไอ้น้ำนี่ดีนะสนุกดีไอ้น้ำนี่มันดีสนุกดีเดี๋ยวต้องเอาตักเอาไปกินบ้างก็ไปเจอฤาษีอยู่ชายป่าบอกท่านฤาษีลองกินไอ้น้ำนี่กินแล้วสนุกดีนะเรียกน้ำก็เมื่อก่อนก็เรียกน้ำสนุกฤาษีลองกินก็เอาไอ้พวกนกที่ในผานปิ้งไปนะกินฤาษีเกิดนึกสนุกขึ้นมาร้องรำทำเพลงในผานเลยตกลงไอ้น้ำสนุกดีนะทำไงดีฤาษีก็คิดคนว่าเราต้องรักษามันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสูญในน้ำสนุกเนี่ยคนอื่นยังไม่ได้กินนะเนี่ยถ้าพระราชารู้เมื่อไรมันจะสนุกกว่านี้อีกนั้นก็ตกลงฤาษีก็ให้ในผ่านไปดูว่ามันมีอะไรบ้างก็สังเกตดูนกมันคาบข้าวมาบ้างคาบของมาต่างๆก็เลยรู้ว่าสิ่งอันนี้ต้องหมักก็ทำไอ้เป็นไหเป็นโอ่งขึ้นมาก็หมักกันพอกินขึ้นมามันก็สนุกเต้นรำกันอยู่นั่นแหละไปผ่านไปฤาษีก็เลยเพราะอย่างนั้นจะได้ไม่สูญพันธุ์ก็เข้าไปในเมืองฤาษีก็นายผางเข้าไปในเมืองไปบอกเจ้าแผ่นดินไปพวกชาวบ้านลองทำไอ้น้ำเนี่ยมหาสนุกกินแล้วสนุกจังเลยครับแต่ที่จริงมันไม่สนุกเท่าไหร่นะมันจะต้องฆ่าเขาด้วยมันจะต้องหาไอ้ซึกกับแก้มมาด้วยหานกหาอะไรมาฆ่าอันนี้ศีลก็เริ่มผิดขึ้นมาเลยเมาด้วยแล้วก็ฆ่าสัตว์ด้วยเมื่อก่อนไม่รู้จักว่าเมาอย่างไรไอ้สุราที่เกิดครั้งแรกเกิดนี่คนความเป็นมนุษย์เริ่มหมดไปเลยพอเมาปุ๊บมาเมาปุ๊บนี่มนุษย์ไม่มีแล้วกลายเป็นยักษ์ขึ้นมาแล้วกลายเป็นเปรตขึ้นมาแล้วอยากเต้นอยากรำอยากภาพคอนปล่อยหลุดลุ่ยมาเลยฤาษีก็ปล่อยหลุดหมดไอ้ฝ่ายก็ปล่อยหลุดเมาแล้วก็นอนกันอยู่นั่นเองไม่รู้ว่าพระว่าโยมแล้วกันเลยผลที่สุดก็ไปถึงเจ้าแผ่นดินก็บอกได้สูตรมหาสนุกสูตรพวกเนี้ยตกลงก็ในพานก็ทำพวกเจ้าแผ่นดินก็กินก็ติดให้ชาวบ้านกินก็ติดกันงอมแงมหมดเป็นกันทั้งเมืองเลยกันนี่เชื้อนี่ก็เผยแพร่ไปเลยก็ไปอีกเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งก็เผยแพร่ไปอีกเมืองหนึ่งแต่พระราชาเมืองนั้นนะท่านมีบารมีหน่อยหนึ่งที่ว่าท่านไม่ยอมนิยมบาปก็ให้พิธีทำพอลองกินขึ้นมามันก็เริ่มเสียสติก็มันเลยว่าเอ๊ะน้ำอันนี้ทำไมกินแล้ววิปริตนะเมื่อก่อนจิตใจของเราไม่มีเมตตาธรรมพอกินแล้วอยากฆ่าอยากควันอยากลบลาอยากออกศึกออกสงครามทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปสังเกตดูไอ้ที่เขาทำอะไปดูไอ้แมวไปเรียกินไอ้จกไปเรียกินไอ้จกตกลงมาตุ๊กแกตกลงมาเมาไอ้แมวตกลงมาเมาไปกินกันก็แล้วก็นี่มันอันตรายเนี่ยก็เลยสั่งให้ทุบหมดเลยพระราชาเมืองนั้นไม่เอาสั่งให้ทุบทิ้งหมดบอกน้ำมันบอกน้ำไม่ดีนะน้ำไม่ดีคือตอนหลังที่ว่ามาตั้งเป็นน้ำอสุราเนี่ยอสุราที่จริงมันน้ำสุราสุรานี่เขาบอกน้ำพวกอสูรอสูรเขากินตอนที่เขาเป็นนิยายว่าพระอินทร์มอมเมาอสูรให้อสูรกินเมาแล้วก็เลยไล่ตกลงมาจากดาวดึงน้ำสุราเนี่ยอสุรา
คนเราก็เริ่มผิดศีลมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยกินเหล้าเมายาเรื่อยๆมาแล้วเขาก็ผิดมาจนหมดทุกข้อก็เลยว่าไม่มีความเป็นมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์ต้องมีศีล5นะโยมนะความเป็นมนุษย์มันหมดตอนนั้นเองหมดตอนไม่มีศีลแล้วพอมีพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยบรมจักรพรรดิขึ้นมาปกมันจะมีเจ้ายุคหนึ่งที่มีบุญบารมีเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีโพธิสัตว์ลักษณะคล้ายพุทธเจ้าเนี่ยมีเท้ามีหูมีหน้ามีตามีโพธิสัตว์ลักษณะเรียกว่าเป็นบรมจักรพรรดิพอเป็นจักรพรรดิขึ้นมาผู้นี้จะปกครองคนโดยทศพิธราชธรรมแบบเมตตาไม่ให้คนผิดศีลเลยวันพระแปดค่ำคนต้องถือศีลอุโบสถหมดทั้งประเทศแล้ววันธรรมดาก็ถือศีล5นั่นแหละยุคของมนุษย์เกิดขึ้นอีกในเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิมาโปรดหรือไม่ก็พุทธเจ้ามาโปรดคนก็จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นคำว่าเป็นมนุษย์นี่ต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีล5ถ้าไม่มีศีล5แล้วไม่ใช่มนุษย์เขาเรียกอะไรเรียกว่ามนุษย์สเตโตมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์ยักษ์โขมนุษย์ติระฉาโนหรือว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นนรกกายเป็นมนุษย์แต่ใจผิดศีลผิดศีลผิดธรรมจึงได้เป็นอย่างนั้นมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีศีลธรรมก็เป็นเทวดากลัวบาปมนุษย์พรหมโมตัวเป็นมนุษย์ใจมีสมาธิใจมีอุเบกขาใจมีพรหมวิหารก็ใจเป็นพรหมพวกนี้พอแตกดับก็เป็นพรหมแตกดับก็ไปเป็นเทวดาไอ้พวกที่ใจเป็นเปรตที่แตกดับไปก็เป็นเปรตแตกดับไปก็ไปเป็นเดรัจฉานเพราะไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ใจตัวเองฉะนั้นคนมีศีลไม่ทำนั่นจึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กลับมาเป็นมนุษย์กันอีกทีมนุษย์มันได้สูญหายไปนานนะโยมสูญหายทั้งตัวพระเจ้ามันโกหกนะโยมเขามีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจึงเกิดมาสร้างความเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกจึงให้คนได้มาเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงฉะนั้นโยมนึกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐคนเราไม่รู้นะสมมติตัวเองเป็นมนุษย์ไปหมดเลยแต่ความเป็นจริงถ้ามนุษย์นี่ต้องมีศีลสมบูรณ์จึงจัดเป็นมนุษย์ได้ทุกวันนี้คนเราทำลายความเป็นมนุษย์ไปเยอะแยะประโยชน์อย่างเต้าโลตั้งลงเล่าลงการพนันเนี่ยทำลายมนุษย์หมดเลยความเป็นมนุษย์หายไปแล้วเหมือนกับในผายกระสีเนี่ยทีแรกก็เป็นมนุษย์นักเข้าก็หมดความเป็นมนุษย์กรรมฐานได้สร้างความเป็นมนุษย์ให้ทุกคนได้กลับกันมาประพฤติปฏิบัติคุณธรรมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วการชักชวนคนเข้ามาดูทางในเนี่ยมันทำให้เขาหายสงสัยได้พอเขามาทำสมาธิแล้วก็หายสงสัยหายสงสัยในเรื่องศาสนาพุทธได้ง่ายถ้าคนไม่ได้ฝึกสมาธินี่มันไม่หายสงสัยมันเก็บความสงสัยไว้มากตอนเลิกเมาก็เป็นคนนะโยมนะที่ตอนเมาก็เป็นคนเนาะจริงๆนะโยมนะเมาเป็นคนได้ไหมไม่เป็นหรอกใครพูดไม่รู้เรื่องนะเมาแล้วไม่ใช่คนนะพอหายเมาเป็นคนคนที่มาเลิกเมาได้นี่เป็นคนตลอดชีวิตเป็นคนดีตลอดชีวิตพูดอะไรรู้เรื่องมีสติสมบูรณ์เขาบอกว่าพุทธเจ้าองค์แรกที่เป็นมนุษย์เป็นเจ้าองค์แรกนั่นบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราสร้างบารมีไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเจ้าแผ่นดินที่ชื่อว่ามนุษย์องค์แรกแต่ไม่ใช่องค์โกหกนะองค์ที่เป็นกษัตริย์องค์แรกชื่อมนุษย์พุทธเจ้าเรามีบารมีไปเกิด
ปกครองแต่กลับมาเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นชื่อว่ามนุษย์คือเขาฝังใจอ่ะเพราะว่าการปกครองแบบพระเจ้าแผ่นดินมนุษย์เนี่ยไม่ให้คนนี้ผิดศีลธรรมเลยบัญญัติศีลห้าไว้เลยทุกคนจะต้องอยู่ในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเลยชื่อว่ามนุษย์ตลอดมาเลยถ้าคนไหนผิดก็ชื่อว่าไม่ใช่มนุษย์เนี่ยชื่อว่ามนุษย์ได้เกิดมาเป็นเพราะตำรับตำรานี่เกิดครั้งแรกที่เป็นมาจึงเรียกมนุษย์ติดปากกันมาทุกวันนี้ตอนนี้พอกินเหล้าเขาเรียกอมนุษย์คนกินเหล้าอมนุษย์คนผิดศีลก็เรียกอมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์กลายเป็นอมนุษย์ไปการสร้างบารมีพระพุทธเจ้าจึงสร้างมากที่พระองค์ต้องทำความเพียรอยู่ถึง6ปีนะแต่ความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าจะสำเร็จเลยก็ได้แต่อดีตชาติพระองค์ท่านเคยเป็นพระในพุทธศาสนาอื่นเป็นพระก็บอกบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายไปเพราะงั้นการสร้างบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายไปถ้าผมจะเอาแล้วไม่กี่วันก็ได้คือท่านมองว่าการสร้างบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายถ้าจะเอาจริงๆไม่กี่วันก็สำเร็จความที่ท่านดูถูกกับพุทธเจ้าแล้วว่ามันง่ายเกินไปนะกรรมมันน่าจะทำให้ท่านเนี่ยต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้ความเพียรถึง6ปีมันมีกรรมได้แค่ประมาทพระพุทธเจ้ามันง่ายถ้าเราเป็นพุทธเจ้าจริงๆเราจะทำให้กี่วันก็สำเร็จคำที่ท่านคิดประมาทพระพุทธเจ้าง่ายๆนะทำให้ท่านต้องมาทำความเปลี่ยนถึง6ปีมันกลายเป็นของยากไปแสดงว่าคนประมาทไม่ได้ดูถูกธรรมวินัยนี่ว่าเป็นของง่ายนี่ไม่ได้คล้ายๆว่าดูถูกในลักษณะประมาทแก้พุทธเจ้ามีกรรมนะบางคนทำไมนี่คงประมาทกันเยอะนะมันง่ายอย่างนั้นทั้งนี้ไม่สำคัญอะไรไอ้กรรมนำทางพุทธเจ้าต้องมาทรมานตัวเองถึง6ปีกว่าจะสำเร็จในความง่ายๆนั่นเองฉะนั้นของอะไรเราประมาทไม่ได้ต้องนึกว่าความดีนี้มันของทำได้ยากถ้านึกว่ายากเนี่ยเราจะได้ทำได้มากๆถ้าเราได้ก็ง่ายยังประมาทหมดเลยครับในลงทุนทำเลยพอกลับมาทำกลายเป็นของยากไปซะแล้วเหมือนเมื่อก่อนตอนเรายังไม่เข้าวัดพออายุมากๆเลยเรามาเข้าวัดแหมมันทำยากจังดึงใจนั่งอยู่ที่นี่ใจมันไปอยู่ที่โน่นนั่งอยู่ที่บ้านใจมันก็ไปอยู่ที่งานไปทั่วหมดเอาไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม่ถ้านั่งตอนเด็กเด็กมันก็สงบไปแล้วนี่จะเอาสงบสักครั้งหนึ่งไม่ได้สักทีจับหลุดอยู่เรื่อยเลยเนี่ยถ้าเราเห็นว่าใจคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาไม่เคยอยู่เลยเนี่ยไอเราเนี่ยว่าง่ายกับไม่ง่ายใช่ไหม

ที่พุทธเจ้าระลึกให้พระอนนท์ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของกฎกรรมมีเยอะเลยอย่างพระอะไรเป็นพระสาวกพุทธเจ้าเนี่ยจุลบันทกไม่ใช่ก่อนท่านท่องพระไตรปิฎกจบปัญญามากเลยท่องพระไตรปิฎกจบพวกศาสนาอื่นท่องพระไตรปิฎกจบแล้วองค์หนึ่งมาท่องปฏิโมกท่องติดตะกึกตะกักตะกึกตะกักท่านก็ขำหัวเราะอยู่คนเดียวน่ะหัวเราะพระองค์นั้นท่องปฏิโมกแค่ปฏิโมกข์นั้นท่องตะกึกตะกักท่านก็ขำพอท่านท่องพระไตรปิฎกจบกรรมอนันต์ที่ท่านหัวเราะเยาะพระที่ท่องปฏิโมกข์จบในปฏิโมกข์ที่ท่านหัวเราะเยาะพระองค์นี้มันช่างโง่จริงๆนะท่องปฏิโมกข์หน่อยเดียวเท่านั้นติดตะกึกตะกักไม่ฉลาดซะเลยนั่งขำพอท่านเองท่านปัญญามากท่องพระไตรปิฎกจบกรรมนั้นนะท่านมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาเกิดในศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ท่านหมดปัญญาเลยมาบวชแล้วท่องอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวกรรมที่ท่านไปดูถูกพระสวดปฏิโมกท่องอะไรไม่ได้เลยพุทธเจ้าพี่ชายของท่านอ่ะให้ท่องคาถาสี่บทเท่านั้นแหละให้ท่องอยู่สี่บทนะท่องสามเดือนไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาแล้วได้หน้าลืมหลังได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าเดือนหนึ่งไม่ได้เลยสามเดือนก็ไม่ได้เพราะกรรมที่ท่านไปดูถูกพระสวดปฏิโมกไม่ได้พี่ชายบอกท่านบอกว่าคนโง่อย่าอยู่เลยนะกลับไปอยู่บ้านเถอะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วกินข้าวก็เสียข้าวเปล่าบวชสามเดือนเท่องอะไรก็ไม่ได้คาถาสี่บทก็ท่องไม่ได้ก็เลยร้องไห้ไปลาพุทธเจ้าสึกพระเจ้าถามว่าเธอบวชเพื่อใครบวชเพื่อพี่ชายเธอหรือบวชเพื่อเราบอกบวชเพื่อพุทธเจ้าบวชเพื่อธรรมวินัยถ้าเธอบวชเพื่อเราเธอจะสึกไหมเราจะให้วิชาเธอให้เกิดปัญญาให้ได้พระมอมฉันไม่มีประโยชน์อะไรแหละท่องอะไรก็ไม่ได้จะบวชอยู่ทำไมพุทธิย่าก็บอกเอาเธอเอาผ้าขาวไปเอาผ้าขาวไปผืนนึงก็ภาวนาว่าผ้าสีขาวผ้าสีขาวผ้าสีขาวคือเป็นภาษาไทยก็ว่าสีขาวสีขาวก็มือลูบเลยดูไปเลยลูบเลยเสร็จแล้วก็เขาก็นิมนต์พุทธิย่าไปฉันที่บ้านสมัยก่อนเขาบินทบาทก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านเลยนิมนต์พระหมดทั้งวัดเลยพระ500รูปเขานิมนต์หมดครบให้หมดบรรณพระจุลบันทกไปด้วยก็เป็น500ท่านก็นั่งอยู่ในวิหารเนี่ยนั่งภาวนาในวิหารพี่ชายก็ไม่นิมนต์พี่ชายเป็นคน

แต่ไปน้องชายมาฉันด้วยบอกไม่มีประโยชน์อะไรคนไม่มีปัญญาทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์ไม่อยากให้มาฉันบ้านเขาบอกไปนิมนต์กลับมาเถอะให้ไปนิมนต์จุลมันถกมาบอกให้คนชายบ้านนั้นไปพอไปถึงท่านสำเร็จแล้วท่านทำเอามือก็ท่านเนี่ยทำกสิหุ่นผ้าเป็นผ้าเนี่ยมาพิจารณาผ้าในขาวแล้วก็ดำมาเข้าผ้าก็เปลี่ยนสีเป็นดำก็สกปรกเศร้าหมองก็พิจารณาจะเห็นผ้าเนี่ยขาวแล้วก็ดำเศร้าหมองแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่ในที่สุดก็พิจารณาว่ากายตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับผ้าดำทีแรกก็ดีนะเข้าก็เปลี่ยนแปลงไปพิจารณาไปกับผ้าก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เรียกว่าได้กสิณสีขาวพอคนนั้นมาก็ท่านก็เนรมิตพระเต็มวิหารเลยพระเต็มวิหารก็บอกท่านจุลบรรทกท่านอยู่ไหนอยู่นี่โยมพูดเพียงเทียงเดียวกรหมดเต็มวิหารเลยเอ๊จุลบรรทกเต็มวิหารทำไงดีนะเขาไม่ให้มานิมนต์เอาพระองค์เดียวนี้พระเต็มวิหารไม่ได้เยอะเกินกลับไปใหม่ไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีพระองค์เดียวหรอกพระต้องเต็มวิหารเลยพระเจ้าก็รู้บอกเอามาองค์เดียวดิบอกไม่พอเวลาเรียกแล้วก็ขานรับกันหมดทั้งวิหารเลยจะมาองค์เดียวก็ไม่ได้พระเจ้าบอกถ้าองค์ไหนขานรับก่อนจับองค์นั้นมาจับชายจีวรองค์นั้นจุงมาออกไปก็พอถามว่าจุฬามันถกองค์ที่เป็นจุฬามันถกจริงก็ขานมาอีกร่างต่อไปก็ขานตามหมดก็จับองค์ขานขึ้นก่อนก็มาถึงบ้านพอจับปุ๊บภาพคนนั้นก็หายหมดภาพที่ท่านนิมิตขึ้นมาก็หายหมดพอมาถึงบ้านก็ฉันเสร็จแล้วพระเจ้าก็ให้ภิกษุ500นั้นกลับให้ท่านจุฬามันถกเทศนาองค์เดียวเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็เรียกว่าไม่ใช่ยถาสัพพีนะไอ้สัพพะยถาสัพพีเนี่ยมาทีหลังสมัยก่อนฉันแล้วก็เรื่องอนุโมทนาคถาอนุโมทนาคถานั้นไม่ใช่ยถาสัพพีนะหมายถึงว่าให้พระเนี่ยแสดงว่าผลทานของท่านเนี่ยมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนั้นมีประโยชน์อย่างนั้นท่านจงทำความดีใจในฐานของท่านเถิดที่ท่านทำไว้นั้นประโยชน์มากอะไรเงี้ยพระองค์ไหนแสดงเป็นก็อธิบายหลายๆดีโยก็ดีใจด้วยอนุโมทนาคาถาไม่ใช่ยถาสัพพีอย่างบ้านเราทุกวันหรอกอย่างทุกวันนี่เป็นประพีเพณีแต่สมัยพุทธเจ้าอะพระที่ฉันแล้วจะต้องมีอนุโมทนาคาถาองค์หนึ่งนอกนั้นก็กลับหมดหรือถ้าไม่มีใครอนุโมทนาคาถาก็พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้อนุโมทนาคาถาบางครั้งพอฉันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าอนุโมทนาคาถาชาวบ้านฟังแล้วบรรลุโสดาบันสกิทาคาอรหันต์กันเลยก็มีแต่พระพุทธเจ้าก็ให้สาวกทั้งหมดกลับให้พระจุลบรรทกเนี่ยอนุโมทนาคาถาโอ้เทศอนุโมทนาคาถาพิสดารเหลือเกินพูดเหมือนอย่างกับตนเองเรียนมาทั้งตู้เลยฮะแสดงอนุโมทนาคาถาพิสดารไพเราะเพราะพิงคนทั้งหลายฟังและอัศจรรย์เหลือเกินถึงกับเทวดาสาธุการพี่ชายถึงได้รู้ว่าโอ้น้องชายเรานี่ไปเอาธรรมะธรรมโมมาจากไหนเนี่ยตัวเองก็เทศไม่ได้อย่างนี้เรานึกว่าน้องชายเรานี่โง่เหลือเกินพอกลับมาพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องเดี๋ยวย่องจุฬามันถกมีธรรมะพิสดารเทศนาพิสดารมากยกย่องธรรมะพิสดารพ้นกรรมวิปัสสนาพ้นกรรมพอได้กรรมฐานแล้วพ้นบาปกรรมอันนั้นกรรมที่หัวเราะเยาะพระสวดปฏิโมกข์ถ้าไม่ได้กรรมฐานนี่ไม่หมดกรรมยังโง่ตั้ง500ชาติเลยเกิดขึ้นมาก็เรียนหนังสือไม่ได้ท่องอะไรไม่ได้โง่ต้องพอมาชาติสุดท้ายนี่หมดกรรม
กรรมฐานไม่หมดกรรมได้พอบรรลุถึงสิ

สมาธิจริงๆทำให้เกิดปัญญาก็อุปนิสัยเดิมเคยเรียนพระไตรปิฎกมาแล้วเนี่ยปัญญามันก็เกิดสิพอมาสำเร็จแล้วไอ้ที่จะเรียนไปมากๆกำลังไหลมาหมดไม่ต้องไปเรียนอีกเลยคราวนี้พอบารมีเก่าสร้างไว้พอแล้วก็กลายเป็นคนมีปัญญาเลิศไปจึงบุญไม่ควรประมาทเล็กน้อยก็ต้องทำศีลทานภาวนาเนี่ยอุโบสถเนี่ยเราถือไว้เถอะแค่เคาะแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นผลอย่างมากเลยมหาศาลถ้าเราเป็นอะไรไว้ก็ต้องนึกถึงที่เราทำไปเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาก็นึกถึงศีลที่เรารักษาไปเป็นที่พึ่งทางใจทำให้ใจของเราสบายได้ความดีที่เอาไว้นึกถึงเอาไว้นึกบ่อยๆมันจะมีความสบายใจเอาไปนึกแทนไอ้ความไม่สบายใจมีความดีมากก็มีเครื่องป้องกันมากนึกได้มากก็ไม่เศร้าหมองใจฉะนั้นจึงต้องสร้างเอาไว้เป็นที่ระลึกให้มากๆสวดมนต์ภาวนาอันนี้ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นนั่งกรรมฐานได้ใหม่มันก็ยันนะโยมนะพอนั่งไปนานๆถ้าขี้เกียจนะนั่งกรรมฐานได้ใหม่เลยขยันจังเลยพอนั่งไปถ้าขี้เกียจจะได้ไม่เอาแล้วนะไม่ต่างอะไรครับคนป้อนข้าวเลยใหม่ก็กินดีแล้วก็ทำไม่เอาแล้วขย้อนออกไปแล้วป้อนข้าวเด็กเนาะมันเต็มมันล้นป้อนไงก็ไม่เอาแล้วขย้อนออกสมาธิใหม่ๆขยันทำอยากรู้อยากเห็นอยากสงบพอทำไปชักง่วงชักเบื่อชักถอนตัวซะแล้วเป็นงั้นไม่ได้นะไม่เสพติดเหมือนกับของทางโลกเนาะทางโลกนี่ทำไปแล้วมันติดเหล้าติดยาติดการพนันยิ่งทำไปยิ่งติดยิ่งทำมากยิ่งติดมากแต่สมาธินี่ทำแล้วไม่ติดง่ายเพราะมันยังไม่เข้าถึงยังไม่สงบถ้าสงบไปจริงจะติดในอารมณ์กุศลทำแล้วสงบทำแล้วสงบก็เพลินทำแล้วไม่สงบก็เบื่อโทษใครก็ไม่ได้ต้องโทษใจเราใจเราทำไม่เป็นอยากสงบมากก็ไม่สงบซะอีกอยากมากไปก็ไม่สงบอยากน้อยไปก็ง่วงซะอีกมันต้องให้พอดีปรุงให้พอดีปรุงจิตจะเป็นคนปรุงอาหารนั่นแหละปรุงให้รสพอดีมันจึงจะอร่อยไม่พอดีมันเกินรสหย่อนแล้วก็ไม่ดีอีกทำใจก็เหมือนกันต้องปรุงให้พอดีนั่งๆไปด้วยไปเอาอะไรโยมนั่งๆไปมันเมื่อยก็นอนภาวนานั่งๆไปง่วงก็เดินมันจะง่วงนอนดีกว่ามันต้องแก้ตรงจุดมันนั่งไปง่วงนอนดีกว่าก็หลับเลยนั่งไปง่วงเดินน้ำลูกหน้านั่งไปเมื่อยนอนภาวนามันก็ได้ผลเพราะมันไม่ใช่ง่วงมันเมื่อยอ่ะเมื่อยแล้วก็นอนถ้าไม่ง่วงเราก็เดินจะแก้ได้ไม่ใช่เมื่อยก็นอนง่วงก็นอนไม่ได้อะไรเลยตัดสินลงเอ่ยหมดง่วงก็นอนเมื่อยก็นอนไม่เอาอะไรสักอย่างฟุ้งซ่านก็นอนคิดมากก็นอนมันต้องมีอุบายใช่ไหมฟุ้งซ่านก็ออกไปเดินออกไปทำสติง่วงก็ออกไปเดินเมื่อยก็นอนพักผ่อนให้หายเมื่อยลุกขึ้นนั่งใหม่เดินใหม่
เราคนอายุมากแล้วเราก็ต้องใช้วิธีบำบัดทุกข์ทำให้มันถูกอริยบทสังขารมันก็ไปรอด

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: พวกเราได้สวดมนต์จบพงศักดิ์ครูนี้ใครๆก็ต้องการความสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะต้องการความทุกข์เพราะนั้นการที่จะต้องการความสุขนั้นพวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจะกระทำอย่างไรจึงจะให้ตัวเองสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นอันดับแรกจากนั้นก็จะให้ประเทศชาติอยากจะให้โลกทั้งโลกมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขด้วยก็สุดท้ายเนี่ยที่พวกเราว่าขอให้รับเมตตาพวกเรายินดีให้โหสิเมตตามีความสุขทนหน้าให้มารับสมบุญส่วนกุศลจากพวกเรานะอันนี้ก็คือให้มีเมตตาในจิตใจในพวกเราคือพวกเราสรุปแล้วก็คือพวกเราไม่คิดจะเบียดเบียนใครไม่คิดจะรังแกใครไม่คิดจะเบียดเบียนใครมีแต่ความเมตตาอยากจะให้โลกทั้งโลกสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในคราวนี้ก็หลวงพ่อมีแต่จะแนะนำโน้มน้าวจิตใจของพวกเราให้เป็นผู้มีเมตตามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตในใจนะคือในหลักของพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาเห็นป่าอย่างวัดป่าอย่างหลวงพ่อเอ๊ะพระท่านอยู่อย่างไรอย่างนี้พวกเราก็อาจจะสงสัยแต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาให้ถี่ถ้วนแล้วการบวชของพระพุทธเจ้าเรายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นบรมครูของพวกเราเป็นต้นความคิดเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นทฤษฎีในการบวชนะพระพุทธองค์มีจุดประสงค์อะไรในการบวชของพระองค์ทั้งที่พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยนั้นท่านครองราชมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างพระองค์ทำไมหนีไปบวชนะอันนี้พวกเราก็ควรจะศึกษาเหมือนกันเพราะว่าพวกเรามาศึกษาในคราวนี้ก็คือมาศึกษาเรื่องพุทธบวชเข้ามาเขาพวกเราเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นอะไรพระพุทธเจ้าก่อนที่จะหนีออกไปบวชอายุของพระองค์ได้29ปีครองราชมาพระบิดามอบราชสมบัติให้ครองราชจนอายุถึง29ปีเมื่อ29ปีแล้วพระองค์อยู่ครองราชมีความสุขทุกอย่างในเมื่อการเป็นอยู่แต่พระองค์เห็นทำไมพระองค์จึงหนีไปบวชพระองค์เห็นความแก่อันดับแรกเห็นคนแก่ทำไมคนจึงแก่เพราะว่าทุกคนในแต่สมัยก่อนก็เป็นเด็กน้อยเด็กหนุ่มต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่กระไรแต่พอมาแก่หัวงอกหัวขาวเข้ามาฟันหลุดเข้ามาแล้วหนังเหี่ยวหนังย่นเข้ามาแล้วใส่ไม่เท้าเข้ามาแล้วหลังค่อมเข้ามาแล้วหาความสุขไม่ได้ในความแก่นั้นพระพุทธองค์ก็มองเห็นต่อมาเห็นคนเจ็บอีกในเมื่อแก่แล้วยังไม่แล้วยังเจ็บอีกพอเจ็บแล้วยังแล้วยังตายอีกนี่แหละพระพุทธองค์ได้เห็นจุดสามอย่างคือแก่เจ็บตายในพระทัยของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็จะทำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละจุดฉนวนหรือว่าจุดแรกที่พระพุทธเจ้าเนาะหนีออกจากเวียงวังเขาไปศึกษาอยู่ในป่าเหมือนกับไปศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตใจเนี่ยจะทำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยนี่แหละหลักของพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ยจากนั้นพระองค์ก็หนีไปอยู่ในป่าไปอยู่ถึง6ปีอยู่ในป่าไปศึกษาค้นคว้าอยู่ตามลำพังลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกอยู่เป็นเวลา6ปีจนถึงวันเดือน6เพ็ญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือวันที่พระพุทธเจ้าค้นพบหลักสูตรหรือว่าหลักธรรมหรือหลักเหตุผลหรือหลักสูตรสำเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระองค์ในวันเดือน6เพ็ญจากนั้นพระองค์วันนั้นพระองค์ทำอย่างไรก่อนที่พระองค์ได้สูตรสำเร็จนั้นจุดนั้นที่นำพระธรรมคำสั่งสอนมาประกาศเผยแผ่สั่งสอนพวกเรานั้นในจุดนั้นวันเดือน6เพ็ญอันดับแรกพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นจากนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าค้นคว้ากำหนดลมหายใจเข้าออกของพระองค์จากนั้นจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตนิ่งจิตเป็นหนึ่งจิตไม่กระสับกระส่ายจิตไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านจิตไม่คิดออกนอกลู่นอกทางจิตไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นจิตอยู่ในความสงบจิตอยู่ที่กำหนดที่ลมหายใจก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบจิตอยู่กับที่แล้วทีนี้จิตเป็นหนึ่งแล้วจิตของพระองค์เกิดฌานเกิดญาณทัศนะพอเกิดญาณทัศนะพระองค์จิตสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณขึ้นมาพระองค์น้อมจิตที่เกิดฌานนั้นน้อมถึงชาติหนหลังเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณในพระบาลีเนาะปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้ถ้าหากว่าพวกเราตายแล้วสูญหลักของพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าไม่สมบูรณ์ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอบรมด้วยการเทศตัวหลักของพุทธศาสนาไม่สมบูรณ์เพราะสอนคนแล้วตายแล้วสูญคนตายแล้วสูญจะมีประโยชน์อะไรเมื่อสูญแล้วทำความดีความชั่วก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะมันสูญแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์ได้นึกย้อนหลังว่าปุเพนวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้เหมือนกับพวกเราเมื่อวันนี้มาจากไหนจะอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้เรามาจากไหนวันก่อนเมื่อมาจากไหนอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนจนถึงชาติก่อนและก็หลายหลายชาติที่เราเกิดมาเหมือนชาติที่แล้วก็เหมือนกับชาตินี้แต่อาจจะแตกต่างกันบางคนอาจจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นได้ทั้งนั้นที่มาเกิดในภพนี้ชาตินี้พระองค์รู้หมดอันนี้คือพระองค์รู้ของพระองค์ก่อนที่ว่าปุเพนวาสานุสติญาณเป็นสายยาวเหยียดเลยในการเกิดในภพในชาติในการเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาถึงชาตินี้พระองค์รู้ได้จากนั้นในปฐมยามคือยามตอนหัวค่ำจะว่าปุเพนวาสานุสติญาณคือได้ญาณตอนหัวค่ำพอพระองค์ไม่ลดละในการกำหนดจิตใจของพระองค์พระองค์จิตใจสงบละเอียดนิ่งลงไปอีกจนรู้ได้ว่าเกิดญาณทัศนะขึ้นมาอีกว่าจุตูปปาทยานรู้จักการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายวิญญาณตรงนี้มาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่แล้วจะไปที่ไหนอันนี้พระองค์ก็รู้อีกว่าทุกคนต้องมีที่ไปมีที่มาทุกวิญญาณพระองค์รู้ได้หมดอยากจะรู้ใครมาจากไหนมีบุพกรรมเก่าของเขาทำอะไรไว้ในชาติที่แล้วเขาจึงได้มาเป็นอย่างนี้ออกจากนี่แล้วก็ทำกรรมอันไหนไว้ในชาตินี้เขาจะไปชาติหน้าอันนี้พระองค์ก็รู้อีกว่าจุตูปปาทยานรู้จักการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้พระองค์ก็ว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าทำกรรมไม่ดีไว้นะถ้าทำกรรมไม่ดีไว้อนาคตถ้าตายไปแล้วพวกท่านทั้งหลายจะไปในทางที่ไม่ดีเพราะกรรมที่ได้กระทำไว้นี้จะพาผลักดันไปในทางที่ไม่ดีได้อันนี้พระองค์ก็รู้อีกเพราะนั้นท่านจึงสอนหลักของพุทธศาสนาขึ้นมาอย่าทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้นั่นว่างั้นอันนี้ก็คือจุตูปปาทยานจากนั้นพระองค์ก็ได้พิจารณาดูว่าจิตวิญญาณหัวใจดวงนี้ทำไมจึงวกวนเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรทำไมจึงมีการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์ก็ได้ทำจิตให้สงบลงไปอีกดูอีกด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญากันกรองลงไปอีกจนไปถึงดวงวิญญาณเกิดมาจากไหนพระพุทธองค์ก็รู้ได้ว่าเกิดมาจากอวิชชาคือตัวไม่รู้คือตัวโง่ตัวหลงท่านว่าอวิชชาจากนั้นพระองค์ก็พิจารณาในหลักอวิชชาตัวนี้จะทำยังไงจึงจะแก้ไขจุดนี้ได้พระพุทธองค์ก็กำหนดดูปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจยาวิญญาณังจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุการเกิดขึ้นมาแล้วเศร้าโศกร้องไห้พิไรรำพันมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้จากนั้นพระองค์ก็พิจารณาด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญากำจัดตัวเชื้อที่จะทำให้เว เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารออกจากพระทัยหรือใจของพระองค์คือกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นกระดอนออกจากใจใจของพระองค์ก็บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายในพระทัยของพระองค์หรือใจของพระองค์ใจของพระองค์นอกเหนือจากออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสราคะโทสะไม่เข้าไปบัญชาหรือเข้าไปเป็นเจ้ากี้เจ้าการพระทัยของพระองค์ใจของพระองค์พระองค์จึงได้กล่าวขึ้นมาว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานศูนย์ศูนย์คือศูนย์เชื้อที่จะทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระองค์กำจัดออกแล้วศูนย์แล้วไม่มีที่จะทำให้จิตใจพระองค์วุ่นวายเหมือนครั้งตะก่อนก่อนเพราะนั้นนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังเมื่อศูนย์เชื้อแล้วก็มีแต่ความสุขในใจของพระพุทธองค์พระองค์ออกจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงแล้วอันนี้แหละคือหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาอยู่ในป่าดงพงไพ่จากนั้นพระองค์ก็ได้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้มาประกาศมาเผยแผ่มาขยายผลให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมนาคทั้งหลายก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจการเข้ามาบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้เราไม่ได้บวชมาเพื่อรับภาระแบ่งภาระสู้กับการงานอย่างอื่นเรามาพิจารณาไตรตรองถึงเหตุและผลมาสู้กับใจตัวเองการบวชในครั้งนี้ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วมาอยู่เฉยๆนั่งงงกักอันนี้พวกเราก็คงจะคิดอย่างนั้นแต่ตามที่จริงการบวชของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้มานั่งภาวนาดูใจของตนเองวันนี้ใจของเราคิดเรื่องอะไรนี่แหละคือสนามรบหรือสนามค้นคว้าของหลักพระพุทธศาสนาถ้าเราคิดปรุงฟุ้งซ่านคิดถึงบ้านคิดถึงเดือนคิดถึงเอาหงคือทิศอาหารคิดถึงครอบครัวถึงคือเขี้ยวเตเล่ร่อนนั่นแหละที่เรียกพยามารที่พระพยามารที่พระพุทธองค์ไปอยู่ที่โคนต้นโพพยามารเข้ามารังแกคือขันธมารกิเลสมารเข้ามารบกวนอันนี้ให้พวกเราให้ถ้าว่าพวกเราจิตเป็นสมาธิพวกเราจะรู้ได้ว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่ละเวลาแต่ละวันนี่แหละตัวกิเลสเข้ามาสู่จิตใจของเราบางทีก็ง่อมเหงาเศร้าซึมคิดถึงเรื่องต่างๆแต่ทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะบวชกี่วันเราจะบวชไม่นานเราก็รู้อยู่แต่ว่ากิเลสตัวนี้ยื้อแย่งแข่งดึงดันออกไปบางทีเราก็ว้าเหวอ้างว่างเงียบเหงาเศร้าซึมลึกๆอยู่ในจิตใจนั่นแหละให้พวกเราถือได้ว่านั่นแหละคือตัวกิเลสตัวกิเลสนั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะเพราะการเป็นนักพรตนักบวชนี่ท่านไม่ได้แบกไปหามทำงานหนักเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปแต่ท่านสู้ทางด้านจิตใจดูจิตใจดูจิตดูใจคือตามพุทธะนี่พระพุทธองค์บอกว่าการชำระใจได้แล้วการทำใจหรือว่าการเอาชนะใจตัวเองได้แล้วนั่นละประเสริฐกว่าการชนะความโกรธตัวเองเพียงครั้งเดียวประเสริฐกว่าเพราะนั้นเอาชนะใจตัวเองได้ประเสริฐกว่าอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในครั้งนี้ให้นั่งสมาธิดูนะที่ว่าที่หลวงพ่อพูดพวกเราให้ทำใจดูใจของตัวเองไม่ใช่ว่าเราเข้ามาบวชแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะเหยียบย่ำทำลายตีอกกระเด็นกระดอนในตัวของพวกเราพวกเราก็ยังไม่รู้กิเลสมันอยู่ที่ไหนยังหันหน้าไปข้างนอกอยู่แต่ที่แท้กิเลสตีหัวใจของเราจนปั่นป่วนจนอยู่ด้วยความยากลำบากแต่พวกเราก็ยังมองไม่เห็นกิเลสแต่ตามไม่จริงหลักของพุทธะที่พระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญอยู่ในป่า6ปีนั้นนี่แหละท่านมันดูใจของพระองค์นี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วนะร่างกายของพวกเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นชัดๆนะถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นอย่างชัดๆก็คือร่างกายของเราเนี่ยพ่อแม่เป็นโรงงานผลิตรถแต่เราคือวิญญาณเนี่ยคือใจเนี่ยเข้าไปขับรถออกมาจากอู่ฮะพ่อแม่เป็นคนผลิตแต่เราไม่ใช่เราผลิตรถเองนะเราเนี่ยเป็นเจ้าของของรถแต่เราเข้าไปขอไปเอาเข้าไปขับรถออกมาจากอู่คื คือมาออกมาจากท้องแม่ในเมื่อเราขับออกมาแล้วทีนี้เราก็มาเป็นตัววิญญาณคือใจนั่นแหละเขามาดูประคบประหงมเป็นมาดูแลรถคันนี้คือร่างกายของเราเนี่ยคือวิญญาณมาประคบประหงมจนใหญ่ขึ้นมาหิวน้ำก็หาน้ำให้มันกินเหมือนกับเราขับรถไปนะถ้ารถมันหมดน้ำเราก็เติมน้ำเข้าไปถ้ามันหมดน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปถ้าหมดมันหมดลมเราก็เติมลมเข้าไปนี่อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีสองคืออะไรคือรูปธรรมคือรสนามธรรมเนี่ยคือใจอาศัยกันอยู่ตัวนามธรรมเนี่ยเข้าไปขับรถออกมาพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องนามธรรมคือคนขับรถมากกว่ารถส่วนรถนั้นคือมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่คนขับรถดีไหมถ้าคนขับรถนิสัยดีมีมารยาทมีคุณธรรมศีลธรรมถ้าขับรถไปรถคันนั้นก็ไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ถ้าว่าพวกคนขับรถไม่ดีก็ขับรถชนดะไปหมดนะก็ทำให้เกิดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นรถคันนี้จะตกแต่งคันไหนอยากจะให้มันวิ่งเร็วหรือว่ามันจะให้มันสวยงามอย่างไรโซเฟอร์แล้วเจ้าของรถนั้นจะต้องตกแต่งรถเองอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้เกิดมาแล้วในร่างกายสังขารตัวนี้แล้วพวกเราก็นำร่างกายตัวเองประกอบคุณงามความดีแต่ถ้าว่าพวกเราได้รถมาแล้วมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ในเมื่อรถคันนี้แตกสลายรถคันนี้ไม่นานนะไม่ถึงร้อยปีเหมือนกันเถอะแต่ก็มันยั่งยืนกว่ารถธรรมดาอยู่ถ้ารถธรรมดาเนี่ย10 กว่าปีมันก็หมดสภาพแล้วถ้าเราใช้ไม่รู้จักหยุดนะอันนี้ก็เหมือนกันเราร่างกายของเราเนี่ยใช้ไม่รู้จักหยุดเหมือนกันนะตั้งแต่เกิดมาไม่รู้กินไม่รู้พักไม่รู้ผ่อนไม่รู้นอนไปที่ไหนจนบางครั้งใจของเราคือนามธรรมของเรานี่ถ้าร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายมันทุพพลภาพหรือถูกร่างกายมันเจ็บป่วยอย่างนี้ใจของเรานี่ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเสียอกเสียใจกับร่างกายของตนเองเพราะเหตุใดเพราะถือว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราจะต้องแก่จะต้องเก็บจะต้องตายในที่สุดไม่ว่าใครทั้งหมดต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้ใจบอกใจตัวเองนะผู้รู้คือใจนะนามธรรมนะคือเรียกว่ามีสองนะให้รู้จักไว้นะร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเนอะนี่สิ่งที่ไม่ดีอย่าทำเนอะทำในสิ่งที่ดีให้แสวงหาทรัพย์เข้าสู่จิตสู่ใจเอาไว้ให้สร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจเอาไว้อีกสักวันหนึ่งพอร่างกายแตกตายสลายลงไปดวงวิญญาณนั้นน่ะมีบุญมีกุศลบุญกุศลจะเข้าสู่จิตวิญญาณของคนคนนั้นจากนั้นคนที่มีบุญก็เหมือนกับคนที่มีเงินออกจากรถคันนี้แล้วรถคันนี้มันหมดสภาพแล้วก็ไปหารถคันใหม่อีกเข้าไปลบขับรถคันใหม่ออกมาอีกแต่ถ้าว่าเราไม่มีทุนนะเราไม่มีเงินเราไม่มีทุนพอเข้าไปที่นี่มันไม่มีทุนเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ไม่ได้แสวงหาทรัพย์เอาไว้เราไม่มีเงินติดกระเป๋าพอเราเข้าไปที่นี่อาจจะเข้าไปท้องช้างท้องม้าท้องบัวท้องควายท้องหมาอะไรก็ได้ที่นี่เพราะคนไม่มีบุญนะเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านสอนเอาไว้กรรมคือการกระทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นพอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนาคทั้งหลายให้ฟังเอาไว้นะให้เป็นข้อสังเกตเป็นข้อศึกษาพูดทางนี้ทางนั้นก็ไม่ให้พวกเราเชื่อทีเดียวก็ให้ฟังเอาไว้ให้สังเกตเอาไว้ว่าเป็นยังไงอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าพวกเราอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ก็ให้พวกเรามาพิสูจน์แน่ๆละคราวนี้ถึงจะมีเวลาน้อยก็มาพิสูจน์การพิสูจน์นั่นคืออะไรคือทำจิตให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าพิสูจน์ที่โคลนต้นโพนั่นขาขวาทับขาซ้ายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วพระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นน่ะไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันคนละอย่างกันรูปธรรมกับนามธรรมแต่อาศัยกันอยู่แต่ตัวนามธรรมเป็นผู้บังคับร่างกายให้เดินให้เหินให้หิวให้กระหายรู้ได้หมดแต่มดถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้ารถหมดสภาพใช้ไม่ได้แล้วคนขับรถก็ต้องกระโดดออกจากรถอีกเหมือนกันร่างกายก็หมดสภาพผลที่สุดก็เนี่ยไปเผาผีจีกระดูกกันละทีนี้ไปเผาเข้าโบงเข้าเมนไปละทีก็จบละในชาติหนึ่งพบหนึ่งชาติหนึ่งพวกเราก็คงจะเคยเห็นเพราะนั้นในการเป็นอยู่ของพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีพวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่ได้มาเกิดมาได้พบพุทธศาสนาอยู่ในใต้ร่มพระบารมีของในหลวงของพวกเราแล้วก็ให้พวกเราให้เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะจากนั้นก่อนคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกฎต้องมีกติกาเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองอย่างนั้นแหละแต่คนไม่มีกฎกติกาอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับสัตว์สาลาสิงเหมือนกับสัตว์ป่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยตะก่อนมีหมูป่าเยอะนะในวัดถ้าพวกเราเดินไปทางขวามือของหลวงพ่อจะเห็นกรงหมูที่ดักหมูป่าหมูเป็นร้อยๆว่างั้นเถอะแต่ตัวไหนเป็นตัวใหญ่กว่าเพื่อนกองมันบักใหญ่เบลอปลาหลวงพ่อเอามันสำปะหลังมาเทลงไปถ้าตัวใหญ่ขึ้นมามันจะกินมันละตัวเล็กเข้ามาใกล้ไม่ได้มันทะลึ่งตาใส่ทั้งที่กองมันบักใหญ่เนี่ยมันหวงไม่ให้หมูกินว่างั้นจนมันกินอิ่มแล้วก็ตัวใหญ่ใหญ่เข้ามากินมันพอจะสู้กันได้มันก็ไม่กล้าที่จะทำกันต่างตัวต่างกินกินเสร็จแล้วมันก็เดินออกจากนั้นหมูเล็กหมูน้อยยังค่อยเข้ามากินอันนี้แหละคือมันไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีกฎหมายคุ้มครองตัวไหนใหญ่ตัวนั้นก็เอาชนะหมูได้เพราะนั้นพวกเราเป็นมนุษย์จึงมีกฎจึงมีระเบียบกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงมีกฎหมายขึ้นมาแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมท่านก็ปกครองคณะสงฆ์คณะศรัทธาญาติโยมเป็นพุทธบริษัท4พระพุทธองค์ก็สำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมควรทำตัวอย่างไรสำหรับฝ่ายพระนี่ควรทำตัวอย่างไรทั้งฝ่ายพระนี่ก็คือท่านก็บัญญัติศีลขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะได้รักษาเนี่ยถ้าเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ต้องรักษาศีล227คือศีลพระสงฆ์สมณเณรก็รักษาศีล10คือยังไม่ถึง20ปีท่านให้รักษาศีล10ส่วนคฤหัสถ์ญาติโยมท่านให้รักษาศีล5หรือศีลอุโบสถศีลคือศีล8ถ้าจะว่าไปแล้วศีลก็คือกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันอย่างหมูป่าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนั่นน่ะถ้าหากว่าพวกเราไม่มีศีลคุ้มครองตัวไหนใหญ่ก็เบียดเบียนตัวเล็กเอาเปรียบตัวเล็กเอาเบียดเปรียบคนโง่เอาเปรียบคนที่ไม่รู้แต่ถ้าว่ามีคุณธรรมมีกฎหมายคุ้มครองแล้วหลายคนดูเถอะนี่อ้าวเธอจะไปเอาเปรียบเขาไม่ได้นะให้เขามีกฎมีระเบียบขึ้นมาในชุมชนและสังคมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเรื่องวินัยหรือศีลขึ้นมาแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่เข้าใจว่าศีลนั่นคืออะไรวินัยนั่นคืออะไรพวกเราก็ถือว่าเป็นของเป็นของพระหรือเป็นของคนแก่สำหรับถือศีลแต่ตามไม่จริงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นผาสุกแล้วพวกเราจะต้องมีศีลคุ้มครองมีกฎระเบียบคุ้มครองมีกฎหมายคุ้มครองอย่างพระพุทธเจ้าบัญญัติศีล5ประการสำหรับให้คฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกคือใครคือโยมผู้ชายอุบาสิกาก็คือผู้หญิงสำหรับศีล5นะสำหรับอุบาสกอุบาสิกานะเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่การงานจะต้องจัดจะต้องทำจะต้องมีศีลคุ้มครองถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่มีศีลคุ้มครองแล้วพวกท่านทั้งหลายจะเดือดร้อนการอยู่ด้วยกันจะหาความสงบผาสุกไม่ได้เนี่ยก็เหมือนกับหมูป่าอย่างที่ว่านั่นนะถ้าว่าไม่มีกฎหมายในการอยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าก็บัญญัติศีลตั้งแต่สมัยนู้นน่ะสมัย2551ปีให้หลังนั่นน่ะ พระพุทธองค์บัญญัติจากสมัยนู้นแต่ศีลของพระพุทธเจ้าถ้าเรานำมาคิดมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแล้วยังเป็นศีลที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสังคมแต่ถ้าว่าพวกเรานำศีลของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราจะสงบร่มเย็นเป็นจุดได้ก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลท่านก็ว่านะโมตัสสะซะก่อนนะทำไมถึงท่านจึงว่านะโมท่านว่าพวกเราขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนะโมนะนะโมสามจุดในความแปลและความหมายอย่างนี้นะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นความหมายนะกล่าวถึง3ครั้งคือทำไมจึงกล่าวเพราะว่าเราจะรับศีลคือศีลนี่เป็นศีลของพุทธะเป็นศีลของพระพุทธเจ้าเป็นศีลของท่านผู้ประเสริฐที่บัญญัติมาแล้วพวกเราพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแล้วศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงๆที่ท่านบัญญัติเอาไว้นั่นเพราะนั้นก่อนที่เราจะรับศีลเราจึงขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าต้นความคิดซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลมาถูกต้องจริงๆเป็นธรรมจริงๆให้ความร่มเย็นเป็นถูกต่อโลกจริงๆถ้าพวกเราปฏิบัติตามศีลธรรมแล้วโลกทั้งโลกจะสงบร่มเย็นเป็นถูกจริงๆฮะอันนี้ก็คือศีลที่พวกเรานอบน้อมจากนั้นก็พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพุทธังคือพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือพระสงฆ์สาวกที่นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาขยายผลให้พวกเราได้เข้าใจแต่ถ้าว่าไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้นำพระธรรมมาประกาศมาเผยแผ่ให้พวกเราพระพุทธศาสนาก็คงจะหมดจากยุคสมัยนู้นน่ะเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานจบแล้วก็คือจบไม่มีผู้ใดนำพระธรรมมาเผยแผ่เพราะนั้นพวกเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งดุติยามปิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิยืนยันเป็นครั้งที่2ตาติยามปิพุทธังธัมมังสังฆังยืนยันเป็นครั้งที่3ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศีลนะท่านปานาถ้าจะว่าไปแล้วถ้าพระพุทธเจ้าประกาศว่าพวกสูเจ้าทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถ้าว่าสูเจ้าต้องการความสงบต้องการความผาสุกต้องการความร่มเย็นในกลุ่มในหมู่ของในหมู่ในคณะของสูเจ้าสูเจ้าต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้หนึ่งสูเจ้าจะคิดฆ่ากันถ้าสูเจ้าคิดฆ่ากันคนนี้ก็อยากจะฆ่าคนนั้นคนก็อยากจะฆ่าคนนี้บางทีเผลอๆเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียของเขาเขาก็เสียอกเสียใจเขาก็เป็นทุกข์ถ้าเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าหลานเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นสูเจ้าต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วสูเจ้าอย่าฆ่ากันนะอันนี้คือศีลข้อที่1พวกเราพิจารณาดูซิว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติถูกไหมถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาแล้วพวกเราจะเห็นคุณค่าของศีลพระพุทธเจ้าอย่างมากเลยแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นแก่ตัวเห็นแต่ว่าใครจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ข้อสำคัญได้เปรียบค่าเหยียบไปหมดอ่ะอันนั้นถ้าคิดใจจิตใจเป็นอย่างนั้นแล้วอันนั้นแปลว่าศีลของพระพุทธเจ้าไม่มีคุณค่าสำหรับคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นแต่ถ้าเราเห็นว่าถ้าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันความสงบร่มเย็นจะเป็นถูกเกิดขึ้นมาได้อันนี้คือศีลข้อที่1ข้อที่2อธินาทานาเวรมณีเราจะไม่ขโมยคนอื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเราล่ะขโมยแม่ขโมยพ่อขโมยลูกเมียของเราไปเรียกค่าไทยล่ะเราเสียใจไหมถ้าเราไปทำให้แก่คนอื่นเขาล่ะเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจไปขโมยรถของเขาไปขโมยรองเท้าของเขาไปขโมยสิ่งของของเขาเงินคำทรัพย์สมบัติของเขาเสียใจไหมเขาเสียใจถ้าเขามาขโมยของเราล่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าข้อที่2อย่าขโมยกันเนอะ ถ้าว่าพวกสุเจ้าต้องการความสงบร่มเย็นผาสุกในชุมชนในกลุ่มของสุเจ้าให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้มันขยันในการหาทรัพย์ในการแสวงหาทรัพย์เนอะอย่าไปขโมยของเขาถ้าขโมยของเขาแล้วพวกสุเจ้าจะเดือดร้อนวุ่นวายนะอันนี้คือศีลข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุวิชฌาจารสามีภรรยาของใครเขาก็รักสงวนหวงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเราเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นสุเจ้าจะไปล่วงล้ำให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนอะต่างคนต่างมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีสามีภรรยาเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าว่าสุเจ้าทั้งหลายล่วงล้ำกันสุเจ้าจะหาความสงบผาสุกไม่ได้เนอะในชุมชนของสุเจ้าอันนี้คือศีลข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีสุเจ้าจะโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันเนอะถ้าว่าสุเจ้าลบต้มตุ๋นหลอกลวงกันสุเจ้าจะหาความสงบร่มเย็นผาสุกไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไปที่ไหนก็หาความไว้วางใจกันไม่ได้เพราะมีแต่ต้มตุ๋นหลอกลวงซึ่งกันและกันอันนี้คือศีลข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะปมาการดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วมันขาดสติพอขาดสติเข้าไปแล้วท่านนี่เหมือนกับเป็นบ้าชั่วคราวชั่วคู่ชั่วขณะจากนั้นก็ทำความชั่วได้ทุกอย่างท่านนี่ฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าสีตีสงได้ทั้งนั้นเพราะเมาสุราเพราะเมาเหล้าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสุเจ้าต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขสุเจ้าจะไปกินเหล้าเนอะกินเข้าไปแล้วมันเมาทำเมาแล้วมันขาดสติถ้ามันขาดสติมันแล้วมันทำความชั่วความเสียหายได้หลายๆอย่างเพราะนั้นสุเจ้าอย่าไปกินเหล้าอันนี้คือศีลข้อพระพุทธเจ้าข้อที่ห้าข้อที่ห้าถ้าจะว่าไปแล้วอันตรายพอสมควรคนดื่มสุราขาดสติแล้วทำความชั่วได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ได้อย่างพวกเราเห็นในสื่อต่างๆจากนั้นขโมยของใครก็ได้และประพฤติผิดในกามละลาบละลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้แล้วก็โกหกก็ได้เพราะเขินคนดื่มสุราเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มของโลกจริงๆเป็นศีลที่มีคุณค่าจริงๆถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นผาสุกแล้วพวกเราควรจะสมาทานศีลควรจะเห็นศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ถึงใครจะไม่รักษาศีลก็ตามข้าพเจ้าเห็นคุณค่าแล้วศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงๆข้าพเจ้าคนหนึ่งจะรักษาศีลนั้นให้มีในใจของพวกเราที่เป็นชาวพุทธจากนั้นก็สมาทานศีลในจิตในใจเพราะลูกข้าพเจ้าเห็นคุณค่านับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศีลข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนใครนี่แหละอยากจะให้พวกเราศรัทธาญาติโยมนาคทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาในวัดของหลวงพ่อนะให้สำเนียกให้สำนึกอันนี้คือเป็นแนวความคิดของพุทธศาสนาให้พวกเราคิดไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วหลวงพ่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องศึกษาและจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราถ้าพวกเรามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้วพวกเราจะถึงจะอยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ระแวงแคลงใจกันรักเคารพเหมือนอวัยวะเดียวกันรักเหมือนพี่เหมือนน้องไว้เนื้อเชื่อใจกันมีอะไรแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีเมตตาต่อกันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่แหละหลวงพ่อว่าถือว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่มาอยู่เหมือนอวัยวะของหลวงพ่อนะหลวงพ่อรักเมตตามีอะไรมีความเดือดร้อนมีความทุกข์ใจเรื่องอะไรก็มาบอกเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรหลวงพ่อก็บอกแต่ว่าถึงยังไงขอให้พวกเราอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอย่างอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเพราะหลวงพ่อเองเข้ามาบวชคุณหลวงพ่อก็ไม่มีอภิสิทธิ์ที่จะอยู่นอกเหนือหลักพระธรรมวินัยไปได้ผมพ่อเองก็เป็นผู้มีศีลอยู่ในกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าทุกประการนะถ้าหลวงพ่อรู้แล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าบัญญัติหลวงพ่อจะเคารพในหลักพระธรรมวินัยนั้นการอยู่ด้วยกันถ้าว่ามีศีลคุ้มครองแล้วมีแต่ความสงบผาสุกอย่างที่ศีลห้าที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษาเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นผู้รักษาและพระสงฆ์ล่ะ พระสงฆ์ก็ยิ่งรักษาเลยสิเพราะรักศีล227ถ้าไม่นับถึงห้าแล้วจะถึง227ได้ยังไงถ้าถอดห้าออกไปแล้วมันก็ต้องลดลงมาเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน8ก็เหมือนกันถ้าลด5ออกไปแล้วก็ไม่ถึง8 10ก็เหมือนกันถ้าลด5ออกไปแล้วก็ไม่ถึง10เพราะฉะนั้นศีล5เนี่ยเป็นศีลพื้นฐานเป็นศีลเบื้องต้นเป็นศีลคุ้มครองของพระสงฆ์เหมือนกันสัมมาเนนเหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาทุกหมู่เหล่าสรุปแล้วก็คือเป็นศีลคุ้มครองคุ้มครองโลกให้สงบร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะนั้นพวกเราได้มาเข้ามาศึกษาศีลธรรมในวัดของหลวงพ่อในคราวนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วของหลวงพ่ออยากจะเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาเนี่ยแหละเพราะหลวงพ่อเนี่ยเน้นจัดเรื่องภาวนาภาวนานั่นคืออะไรทำสมาธิทำจิตใจให้สงบจิตใจสงบนั่นคืออะไรคืออบรมอบรมคือตัวผู้รู้นามธรรมจุดนั้นแหละคือรูปธรรมคือร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังส่วนนามธรรมจิตใจนั้นจะจับยังไงจริงจะจับอยู่ได้จะอบรมได้พระพุทธเจ้าตรัสอบรมสมาธินะเอาสมาธิมาจับจิตจับใจดวงนั้นทำใจให้นิ่งซะก่อนถ้านิ่งแล้วเราจะมองเห็นว่าสิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะสมสิ่งไหนที่มันเหมาะสมสิ่งไหนสมควรสิ่งไหนไม่สมควรถ้าจิตสงบแล้วจะเห็นจะมองเห็นได้จะรู้ได้แล้วก็จะฝึกหัดดัดเกลาตัวเองได้ให้เป็นคนดีได้ถ้าใจดีแล้วใจมีเหตุมีผลแล้วใจมีศีลมีธรรมแล้วการกระทำออกไปก็เป็นศีลเป็นธรรมการพูดออกไปก็เป็นศีลเป็นธรรมแต่ว่าจิตใจของเราโมโหโทโสโกธาขุ่นเคืองอยู่ในจิตในใจนะมีแต่กิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจพูดออกไปก็มีแต่เรื่องไม่ดีกระทำออกไปก็เป็นมีแต่เรื่องไม่ดีเพราะนั้นใจสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมเข้าสู่ศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถ้าอบรมดีแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราของพวกเราท่านทั้งหลายเองในวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อนี้ไปหลวงพ่อจะแนะแนววิธีการปฏิบัติละนะที่นี่นะอันดับแรกตั้งแต่บัดนี้เป็นขณะเดี๋ยวนี้ละถึงหลวงพ่อก็จะบอกว่าเอาพวกเรานั่งสมาธิหน้าเนี่ยคือให้พวกเรานั่งขัดสมาธิเหมือนพระประธานมองเห็นพระประธานไหมเนี่ยนั่นนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายหลับตานะพอหลับตาแล้วก็ทำกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคืออันดับแรกก็คือพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้พวกเราประนมมือขึ้นในระหว่างอกในระหว่างอกก็คือไหว้ครูซะก่อนเหมือนกันแหละนึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเราทำไมจึงนึกพุทโธธัมโมสังโฆเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวธรรมโมคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆก็คือพระสงฆ์สาวกที่นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาประกาศให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบซะก่อนจากนั้นก็เอามือลงพอเอามือลงเสร็จแล้วเราก็ให้ภาวนาแผ่เมตตาซะก่อนนะใจของเรามันวุ่นวายมันเดือดร้อนเราก็ข้าพเจ้าจงเป็นสุขขอให้ผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสรรพสัตว์อื่นวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาสรุปแล้วก็คือตนจงเป็นสุขทุกวิญญาณจงเป็นสุขตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขในเมื่อเราบริกรรมชั่วระยะหนึ่งจากนั้นเราก็กำหนดลมหายใจเข้าไปนี่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ต้องแต่งลมนะอย่าไปแต่งลมอย่าไปเกรงตัวนะคือให้เห็นตามธรรมชาติของลมหายใจเข้าออกคนไม่ตายก็ต้องมีลมผ่านจมูก แต่บางทีพวกเราไม่เคยนะไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยกำหนดเลยนะพวกเราจะไม่รู้ว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกมันเข้ายังไงมันออกยังไงมันหายเงียบหายเงียบไปเลยเพราะว่าใจของเรามันยังไม่เคยฝึกนะใจของเรามันยังไม่เคยฝึกฝนในเรื่องนี้เราก็พยายามหายใจแรงๆดูนะหายใจสืบหายใจแรงๆเข้าไปแล้วก็หายท่อออกมาแรงๆดูแล้วมันกระทบที่ไหนนะมันกระทบที่ไหนเราจะรู้ได้โอ้มันกระทบที่ปลายจมูกเองที่ดั้งจมูกเองมันจุดนี้เองที่มันก็ค่อยผ่อนลมนะจากนั้นเราก็พยายามกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโถไม่ส่งไม่ต้องส่งเข้าไปข้างในนะไม่ต้องส่งเข้ามาถึงท้องและไม่ต้องส่งออกไปข้างนอกเพียงแต่ว่าให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูใช่ไหมประตูบันไดเขาเราขึ้นมาเนี่ยเรายืนอยู่ข้างประตูคนเดินผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไปเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไปเราไม่ต้องตามคนลงไปแล้วเราไม่ต้องตามคนขึ้นมาเรายืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นนะให้รู้ว่าคนผ่านเข้าคนผ่านออกเรารู้เรานับได้คนผ่านเข้าลมคนผ่านนี้ก็เหมือนกันให้เรารู้ว่าลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทแต่อย่าไปแต่งลมนะอย่างที่ว่านั่นนะจากนั้นเราให้กำหนดดูอย่างนั้นแต่บางที่มันอาจจะแวบไปเอาดึงกลับคืนมาให้อยู่กับที่เก่านั่นแหละมันแวบไปมันคิดไปถึงนู่นให้เอาดึงกลับมาให้มันอยู่ที่เก่าถ้ามันไม่อยู่จริงๆเราบริกรรมสำทับในจิตใจของเราเรานึกคิดทำไมเราจึงรู้ว่ามันคิดปรุงเรื่องอะไรเราบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในตัวรู้สึกในความรู้สึกของเราลึกๆน่ะที่เราคิดแต่ตัวคิดเอามันอย่าให้มันออกไปข้างนอกเลยเอาให้มันพุทโธอยู่ที่ใจที่มันคิดเลยเพื่อให้สำทับอยู่นั่นไม่ให้มันปรุงไปทั้งอื่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มันอยู่ในนั้นน่ะถี่ยิบเลยว่างั้นแต่อย่าไปเพ่งมันนะคือถึงจะบอกพุทโธให้ถี่ยิบก็ตามจะให้อยู่ตามธรรมชาติให้อยู่ตามธรรมดาธรรมดาว่างั้นน่ะปล่อยวางพุทโธพุทโธนี่แหละจิตของเราจะรู้ได้เลยเออใจของเราเข้ามาสู่ความสงบเราจะรู้ได้แหละทีนี้เออร่างกายเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งแล้วจิตใจของเรานามธรรมตัวผู้รู้เป็นอันหนึ่งมันคนละอันกันอาศัยร่างกายนี่อยู่เนี่ยเราจะเห็นด้วยตนเองอันนี้คือหลักพิสูจน์จากนั้นก็กำหนดพุทโธพุทโธพุทโธต่อไปภายภาคหน้าการบริกรรมพุทโธการปฏิบัติภาวนาเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับต่อไปภายภาคหน้าสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเฒ่าแก่ชรานะพวกเราจะต้องผ่านจุดนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะถ้าเราไปตายง่ายนะเราจะต้องเฒ่าแก่ชราเมื่อเฒ่าแก่ชราเราอยู่ตามลำพังก็ได้อยู่กรรมฐานของเราภาวนาพุทโธพุทโธเราเกิดมาคนเดียวเราตายไปคนเดียวเราเกิดมาเราไม่ได้แบกใครมาเกิดเราตายไปเราไม่ได้เอาแบกใครไปด้วยเราเกิดมาคนเดียวเราตายไปพุทเดียวเรายึดพุทโธนี่แหละนี่แหละคือหนทางที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนถ้าผมมีพุทโธแล้วจิตใจจะไม่ว้าเหวไม่อ้างว้างไม่เงียบเหงาไม่เศร้าซึมเพราะจิตใจมีพุทโธนะเพราะนั้นพุทโธของเราบริกรรมพุทโธสมาธิของเรานี้จะมีประโยชน์อย่างมากถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็วิ่งเข้ามาหาพุทโธพุทโธไม่ต้องส่งจิตไปรับรู้รับทราบเรื่องนั้นให้พักซะก่อนเหมือนกันให้มีกำบังให้มีสนามเพาะให้มีเกาะกำบังไม่ให้จิตใจออกไปไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามาพุทโธพุทโธมรสุมมันผ่านไปแล้วยังโผล่ออกไปยังจะแก้ไขว่าแก้ไขยังไงในขณะที่จุดนั้นน่ะมรสุมเข้ามาอย่างแรงเนี่ยเราจะไปสู้กับมันไม่ได้ทุกว่างั้นเถอะเผลอๆเป็นบ้าได้ง่ายๆว่างั้นเถอะเพราะนั้นเราต้องรู้จักวิธีหลบนะสมาธินี่แหละเป็นที่หลบทางด้านจิตใจได้อย่างดีเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายนาคทั้งหลายนะให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหลวงพ่อว่าเข้ามาคราวนี้นะให้มันเกิดประโยชน์นะให้มาศึกษาเลือกหลักทำคำสั่งสอนแล้วจากนั้นพวกเราก็จะนำไปประพฤติปฏิบัติทั้งภายนอกโดยทั้งภายในด้วยพวกเราจะสงบพรมเย็นผาสุกไปอยู่ณที่ใดมีแต่ความผาสุกแต่ถ้าพวกเรามีศีลธรรมในจิตในใจแล้วนะเอาต่อนี้ไปนะหลวงพ่อจะให้นั่งสมาธิจักชั่วระยะหนึ่งก่อนคงไม่นานนะแล้วจากนั้นจะค่อยเลือกแยกย้ายกันพระพี่เลี้ยงสอนหน้าอีกเป็นครั้งที่สองสักเที่ยวหนึ่ง ก็คงจะไม่ดึกเกินไปหลวงพ่อก็คงจะไม่พานั่งนานคงจะให้นั่งเป็นแนวทางต้องเป็นแนวปฏิบัติของพวกเราตอนนั้นแหละแล้วก็จากนั้นก็เลิกกันเอานั่งสมาธิที่นี่นะเมื่อนั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วประนมมือขึ้นในระหว่างอกนะนึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงในเมื่อเอามือลงแล้วเราก็แผ่เมตตาซะก่อนนะข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขคือทำใจของเราให้อ่อนน้อมซะก่อนจิตใจของเราให้อ่อนน้อมควรแก่การประพฤติปฏิบัติถ้าว่าจิตใจเรามีพยาบาทอาฆาตลึกๆอยู่ในจิตในใจอยู่เราจะภาวนาจิตใจจะไม่ลงมันจะไม่สงบเพราะมันมีอะไรขวางอยู่เพราะนั้นเราต้องแผ่เมตตาซะก่อนแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นกรรมเป็นเวรกับใครๆทั้งหมดต่างคนก็ต่างมีกรรมของใครกรรมของเราเขาทำกรรมดีเขาก็เป็นความชั่วของเขาถ้าทำกรรมดีก็เป็นความดีของเขาแต่กรรมชั่วก็เป็นความชั่วของเขาเพราะนั้นเราจะไปแบกไปมีส่วนกับกรรมดีกรรมชั่วของเขาเราก็ทุกข์เปล่าเพราะนั้นเราต้องปล่อยวางที่ใจของเราจนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขนะบริกรรมจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะพอได้เวลาแล้วหลวงพ่อจะบอกอ้าวเอาละพ่อพวกเราจึงค่อยออกจากสมาธิ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คือว่าการนั่งนั้นให้นั่งขัดสมาธิจะต้องหัดถ้าไม่หัดก็ไม่ค่อยได้คือว่ามันไม่เคยเวลานั่งขัดสมาธิทุกครั้งให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในแถบเขาหิมาลัย6 พรรษาล่วงแล้วก็ยังตัดสรู้ไม่ได้เมื่อพระองค์เสด็จไปภาคกลางอินเดียจังหวัดพุทธคยาที่นั้นมีต้นไม้โพต้นหนึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลา

ไม่ได้ก็ได้ความขึ้นมาพระองค์ในพระทัยของพระองค์ว่าการตรัสรู้หรือการตัดกิเลสความโกรธโลภหลงให้หมดไปสิ้นไปนั้นก็ตัดเอาดื้อๆไม่ได้จะต้องสละชีวิตแลกเอาไว้ถ้าไม่สละชีวิตแลกเอาไม่ได้พอได้ความว่าสละชีวิตแลกเอาพระองค์ก็สว่างขึ้นในใจวันนั่งขัดสมาธิแต่ก่อนๆมาเรียกว่านั่งตามสะดวกสบายอยากนั่งอย่างใดพระองค์ก็นั่งไปเมื่อมาได้ความอย่างนั้นแล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือเอาพระหัตถ์ข้างขวาทับข้างซ้ายพระองค์จึงภาวนาเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังวิตกขึ้นมาอีกว่าจะเอาธรรมข้อใดมาภาวนาหนอก็ได้ความว่าไม่ต้องหาธรรมข้อใดแล้วลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นธรรมที่ภาวนาพระองค์ก็ตั้งสติสติคือความระลึกได้ใจของพระองค์นั่นแหละไม่ต้องไปนึกพุทโธพุทธาที่อื่นนึกเอาลมหายใจมันรู้เท่าทันในลมหายใจลมหายใจเข้าไปก็ว่านี่เป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาก็นี่เป็นลมหายใจออกคือพระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาคำว่าสมาธิหรือสมถกรรมฐานจะเอาอุบายใดก็ได้แต่ถ้าเอาอุบายใดก็ให้ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญจริงๆที่ต่อๆมาที่ท่านให้เอาพุทโธก็โทกได้เหมือนกันนึกอะไรก็ได้แต่ว่านึกอันใดเจริญอันใดก็ให้มันนึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ปล่อยให้จิตไปที่อื่นก็ตั้งมั่นได้เหมือนกันทีนี้เมื่อพระองค์ได้ว่าลมหายใจพระองค์ก็เอาลมหายใจนั่นแหละมัดจิตใจก็ว่าได้เอาใจจดจ่ออยู่ในลมหายใจบังคับใจของพระองค์เองไม่ให้คิดพุ่งซ่านไปที่อื่นให้รวมมาอยู่ในลมหายใจเราทุกคนก็ให้อย่านึกพุทโธหรือก็ให้กำกับอยู่ที่ลมหายใจคือลมหายใจเป็นที่สังเกตเวลาหายใจเข้าไปท้องมันจะพองขึ้นเวลาหายใจออกมาท้องมันจะแวบเห็นนั้นทางพม่าเขาจึงเรียกว่ายกหนอพองหนอก็คือว่าเวลาลมหายใจเข้าไปมันท้องมันพองขึ้นลมหายใจออกมาก็เรียกว่าท้องมันแวบไปเรียกว่ายุบหนอพองหนออะไรก็ได้แต่ว่าต้องนึกให้จริงทำให้จริงเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจได้จิตใจพระองค์ก็ตั้งมั่นลงไปตั้งแต่ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือเป็นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็ยอมตายเสียดีกว่า

ถ้าตรัสกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้จะเอาที่นี้เป็นที่ตายพระองค์ตั้งใจลงไปกิเลสมานสังขารมานไม่ต้องอาหาอารมณ์ใดมาหลอกลวงเราอีกต่อไปเราไม่เชื่อมานกิเลสแล้วพระองค์ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดตายเป็นตายเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นจึงจะคลายจากการนั่งขัดสมาธิไปโปรดสัตว์จะฉันอาหารถ้าหากว่าจิตใจมันจะไม่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ตายเรียกว่าเอาชีวิตแล้วเอาชีวิตแรกเอาเมื่อผู้สละชีวิตลงไปอย่างพระพุทธเจ้าของเราแล้วไม่มีอุปสรรคใดๆแค่เจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวเล็กๆน้อยๆอ้างว่าแก่ชราบ้างหนุ่มเกินไปบ้างขาสั้นขายาวอะไรไม่ต้องอ้างก็ตายเนี่ยพระองค์ว่าตายตายลูกเดียวตรัสกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ตายลูกเดียวจิตพระองค์ก็กล้าขึ้นมาแล้วไม่อ่อนแอท้อแท้ตายเป็นตายส่วนพระพุทธเจ้าในวันคืนนั่นแหละจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจของพระองค์จนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วไม่มีอะไรที่จะมาทำให้จิตใจของพระองค์ไหวหวั่นพันพึงเรื่องราวในโลกทั้งหมดเรียกว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องที่พระองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่จิตใจหมดสิ้นไปพร้อมทางวาสนากิริยากายวาจาจิตอันใดไม่สุภาพเรียบร้อยพระพุทธเจ้าเรียกว่าตัดได้หมดละได้หมดจึงเรียกว่าวาสนาอาจินอันใดไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าเลิกได้ละได้ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้าวาสนาละไม่ได้แต่กิเลสราคะโทสะโมหะธรรมดานี่ละได้จึงเข้าสู่นิพพานได้เหมือนพระพุทธเจ้าดังนั้นเราทุกคนวันนี้เป็นวันสำคัญคือหนึ่งถ้าเราจะว่าวันพระก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันพระวันพระคือวันสิบสี่ค่ำเดือนเจ็ดดับสิบสี่ค่ำวันพระแต่ถ้าจะว่าถึงพระวันพระจริงๆพระพุทธเจ้าของเรานั้นตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นวันพระทุกวันไม่มีพระองค์จะมากับกอกหลอกลวงเป็นวันคนวันกิเลสอีกไม่มีพระองค์ก็เป็นวันพระจนถึงอายุ80ปีดับขันเข้าสู่นิพพานเป็นวันพระทุกวันเข้านิพพานแล้ว 2,532 ปีพระองค์ก็ยังเป็นวันพระอยู่นั่นแหละคือพระมันอยู่ที่จิตที่ใจผู้ถูกตัดละกิเลสได้คือวันไหนก็เป็นวันพระคืนไหนก็เป็นคืนวันพระวันนี้เราทุกคนเมื่อนั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วจิตก็ให้ตั้งมั่นคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ตั้งก็ตามใจเราภายในต้องตั้ง
ไม่ปล่อยให้อารมณ์โลเลลังเลสงสัยมาอยู่ในใจสักกายทิฏฐิความยึดกายถือกายว่าเป็นตัวของข้าตัวของเราตัวของกูเราเป็นนั่นเป็นนี่ตามสมมตินิยมในโลกก็ให้เลิกละออกไปตัวสักกายะมันอยู่ในใจเมื่อใจเราภาวนาแน่วแน่ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราเมื่อจิตภาวนาแน่วแน่ลงไปแล้วมันเลิกได้ละได้ภายในจิตมันปล่อยได้วางได้เมื่อปล่อยได้วางได้สักกายทิฏฐิก็ขาดไปเมื่อสักกายทิฏฐิขาดไปวิจิกิจฉาจะไปสงสัยในทานการทำบุญสุนทานได้บุญน้อยบุญมากอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่สงสัยความสงสัยไม่มีพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงสาวกเจ้ามีจริงจะไปสงสัยอะไรตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเมื่อจิตใจผู้ปฏิบัติตั้งใจลงไปหนักแน่นเหมือนแผ่นดินก็สำเร็จลุล่วงทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตไม่ใช่มันไปสำเร็จที่อื่นสำเร็จที่จิตใจเราทุกคนภาวนานั่นแหละรวมจิตตั้งจิตตั้งใจลงไปไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารณ์ไม่ต้องไปรอพระฉีอานฉีเอิญที่อื่นพระพุทธเจ้าโคดมนี่แหละถ้าเราตั้งใจให้มั่นคงก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะลงไปได้หมดพระฉีอานจะมาพระฉีอานจะไม่มาไม่เกี่ยวเรานั่งภาวนาอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมให้ใจเราแน่วแน่เด็ดเดียวในใจอย่าผิดท้อถอยโดยสมัยครั้งพุทธกาลญาติโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะคือว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงกบิลพัสดุ์พระองค์ไม่ได้ไปบวชไปเรียนที่ไหนพระองค์ก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ที่หอปราสาทราชมณีภาวนานั่งขัดสมาธิอยู่บนหอปราสาทได้สำเร็จเป็นพระโสดาได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาได้สำเร็จเป็นพระอนาคาในหอปราสาทราชมณีนั่นแหละเมื่อแกชราเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายก็ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยชราภาพพระพุทธเจ้าของเราก็ไปตรัสพระธรรมเทศนาสอนก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคินาสกจบพรหมจรรย์ในหอปราสาทราชมณีไม่มีอะไรเป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ในละกิเลสของตัวเองไม่ว่าพระไม่ว่าเนนไม่ว่าตาผาขาวนางชีมันตัวเองไม่เลิกไม่ละต่างหากถ้าตัวเองเลิกละแล้วมันก็ได้ทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเราต้องตั้งใจการฟังธรรมธรรมนั้นมันมีอยู่ทุกยอมยากแต่ถ้าเราฟังแล้วเราทำใจของเราให้ตั้งมั่นให้เด็ดเดียวเด็ดขาดลงไปแล้วเห็นผลแต่ว่าถ้าฟังธรรมแล้วก็กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ว่าไปค
ความขี้กลัวทั้งหลายแหล่เยลิกได้แล้วโยนทิ้งเข้าป่าเสียมันไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจเราตั้งมั่นลงไปจิตใจดวงผู้รู้เราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่เสียงที่เราได้ยินนี่เราว่าเป็นเสียงธรรมะธรรมโมคำสั่งสอนสอนจิตสอนใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้หยุดให้อยู่ในใจของตัวเองไม่ต้องแสสายไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมที่ไหนอีกรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในจริงๆเรื่องภายนอกไม่ให้ไปเกี่ยวไม่ต้องไปเสียดายกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะเคยเกิดเคยตายมาในท้องแม่ทุกๆคนนับไม่ถ้วนแล้วอเนกชาติยังจะมาเกิดมาตายอีกก็เรียกว่าช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเอาตายช่วยเท่านั้นแหละอันนั้นใจมันอยู่ที่ไหนใจมันไม่ได้อยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนจิตใจคนเราไม่ควรไปอยู่อากาศอวกาศฝากโลกฝากเป็นดินที่ไหนปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบภายในมืดเต็มไปด้วยปุถุโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจิตใจมันอยู่ที่นี้ร้อนมาก็จิตใจดวงผู้รู้นี่แหละมันร้อนหนาวมาก็จิตใจดวงผู้รู้มันหนาวร่างกายสังขารเขาเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจิตไม่ตั้งมั่นในสมาธิภาวนามันก็คอยไปยึดเอาถือเอาวุ่นวายไปเองฉะนั้นต้องตั้งมั่นลงไปนอกจากจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ออกไปทั้งหมดอนิจจังมันไม่เที่ยงทั้งหมดอย่าได้ไปยึดเอาถือเอาทุกขังเป็นทุกข์ทั้งโลกจะไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาอินทร์พรหมที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายมันทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิ้นเลิกไปเลิกมาหยุดโยภายในดวงใจทำความรู้แจ้งภายในจิตใจของตัวเองอยู่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่าจงนึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าแก่ไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นอะไรก็ตามตำแหน่งของโลกก็มันไปไหนมันก็อยู่ในโลกผู้ปฏิบัติภาวนาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ให้รวมกำลังเข้าไปตั้งในภายในจิตใจอันนี้ให้ได้นอกจากนี้ไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกวนวายมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติในท่วนเรายังจะล่มหลงมัวเมาดิ้นรนวนวายไปให้เกิดแก่เจ็บตายวนวายไม่จบไม่สิ้นอยู่หรือเตือนจิตใจนี้ให้ได้เมื่อเตือนได้แล้วรวมใจลงไปสงบนิ่งแน่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวภายในจิตใจไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังห่วงก็เอาอะไรไปไม่ได้จงนึกถึงว่าเมื่อคนเราทุกคนถึงเวลาตายเราห่วงโลกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงอะไรก็ตามถ้าความตายมาถึงเข้ามันห่วงก็ไม่ได้อะไรมันก็ตายหยุดตลอดเวลาฉะนั้นจิตในเวลาปัจจุบันท่านให้นึกถึงว่า
เวลาความตายมาถึงเข้านั่งโยก็ตายพูดโยก็ตายนอนโยก็ตายกินโยก็ตายสบายโยก็ตายได้เราจะเข้าใจว่าเวลาจะตายมันเจ็บไข้ได้ป่วยโรคบางอย่างบางประการไม่ต้องแหละนั่งโยดีๆก็ตายบางคนนอนโยดีๆก็ตายเป็นเพื่อนผงมนุษย์ไม่รู้สึกว่าตายเมื่อใดเพื่อไปดูแล้วมันแข็งหมดแล้วมันตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้มาละมาละนังเมภาวิสติทุกคนจำเป็นต้องไปถึงจุดนั้นเมื่อยังไม่ถึงอย่างเวลานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องรักษาศีลของตัวให้บริสุทธิ์ทำสมาธิตั้งมั่นในใจของตนให้เพียงพอกำหนดพิจารณาลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลในกายกับใจของเราให้แจ่มแจ้งว่าร่างกายสังขารเราจะมาเอาแน่นอนกับร่างกายไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงก็อยู่ที่ตัวเป็นทุกข์ก็อยู่ที่กายที่จิตนี่แหละเป็นอนัตตาก็อยู่ที่กายนี่แหละเป็นอะไรทุกอย่างมันก็เป็นที่กายที่จิตจิตไม่รู้ไม่เข้าใจก็หลงไหลดิ้นรนเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเองฉะนั้นต่อไปให้เป็นผู้มีสติเป็นมหาสติระลึกได้สติมหาสติก็คือว่ามหาแปลว่าใหญ่มีสติใหญ่ทั่วไปไม่ให้มันสั่งเผลอลุ่มหลงจิตใจก็จะมีความตั้งมั่นในสมาธิภาวนาของตัวเองฉะนั้นจงพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในใจของตัวให้ได้ต่อสู้กิเลสในใจของตัวไม่ได้แล้วไม่ต้องไปต่อสู้คนอื่นผู้อื่นกิเลสอยู่ในใจของเราเองสู้ไม่ได้อย่าไปกินข้าวปล่อยให้มันตายเหี้ยสิไปเลี้ยงข้าวให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนละกิเลสราคะในใจไม่ขาดอย่าไปกินข้าวมันปล่อยให้มันตายเหี้ยในโลกนี้ละกิเลสโทสะในใจไม่ได้อย่าไปให้มันกินข้าวปล่อยให้มันตายจิตใจให้มันกล้าขึ้นมาอย่าไปท้อแท้อ่อนแออะไรอะไรทุกอย่างมันไปถึงความตายมรณะคือความตายพระพุทธเจ้าท่านให้นึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมเข้าไปก็ให้เตือนใจของเราเองว่านี่ถ้าลมสูดลมเข้าไปถ้ามันออกมาไม่ได้ก็ตายยังจะมาลุ่มหลงมัวเมาอีกหรือพระองค์ว่าหายใจออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเรียกว่าตายได้ทุกลมหายใจไม่ใช่เจ็บไข้ได้ป่วยรถชนกันแล้วจึงตายมันตายที่ลมหายใจเวลามันจะตายก็ปิดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็ตายเท่านั้นมรณะกรรมฐานพระองค์จึงเตือนว่าให้พากันนึกเจริญแล้วพระองค์ก็ทวนกระแสของพระองค์ให้ฟังว่าส่วนเราตถาคตหมายถึงพระองค์ตั้งแต่เราได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมรณะภัยคือความตายพระองค์ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมหายใจเข้าไปพระองค์เตือนใจของพระองค์ว่าเราจะต้องตายไม่เหลือหายใจออกมาเราพระองค์ก็เตือนพระองค์ว่าเราจะต้องตายพระองค์อยู่ในโลกโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลาย45,000 ปี
็ดับขันเข้าสู่นรูปานไปตอนหลังนี้ท่านเรียกว่านิพพานธาตุนิพพานกิเลสนิพพานใจก็ตั้งเป็นนั่งภาวนาใต้ลุกขมูลล่มไม้ต้นไม้โพนั่นแหละพระองค์ตัดเด็ดขาดตัดกิเลสราคะโทสะโมหะของพระองค์สิ้นสุดพร้อมทางวาสนาตั้งไปอยู่ร่มไม้โพตอนมานับดับขันเข้าโสนะหรือผ่านกรุงกุสินารายนี้อันนี้เรียกว่านิพพานธาตุธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันมาแตกดับที่เมืองนั้นเรียกว่านิพพานธาตุแห่งนั้นให้เราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนากายวาจาจิตเราอยู่ที่ไหนก็ให้ถือว่าสถานที่นั้นแหละเป็นที่ปฏิบัติภาวนาถ้าไม่อยู่สถานที่จิตใจแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไปถ้าเอาที่ปัจจุบันกายใจเราอยู่ที่ไหนก็ที่นั้นเป็นที่ภาวนากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่เราก็เพียรละด้วยสติปัญญาของเราเองการเลิกละกิเลสในใจนั้นไม่ใช่คนอื่นจะเลิกได้ละได้ตัวใครตัวมันพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสสรุปตัดกิเลสของพระองค์พุทธสาวกทั้งหลายพระอรหันตาคีนาสกท่านก็ตัดกิเลสของท่านอุบาสกอุบาสิกาสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดกิเลสของใจมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละกิเลสนะพระพุทธเจ้าเป็นที่แต่ผู้เทศผู้สอนวิธีการต่างๆแล้วสาวกทั้งหลายก็นำไปละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดไปสิ้นไปก็หมดเรื่องหมดราวเท่านั้นเองนี่แหละเราท่านทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเลยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้อายุวัฏฏโกธนวัฏฏโกสิริวัฏฏโกยสวัฏฏโกภลวัฏฏโกวันวัฏฏโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกขโลกัพพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาติวินัสสันโตจะเตสสาสยาสิทธิธนังลาภังสัตติภาคยังสุขังพลังเชลิอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจะยะสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพะตุวตาสัพพะพุทธาสัพพะธรรมาสัพพะสังฆานุภาเวนะ

รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ใจการเกิดมาในพระพุทธศาสนาโดยไม่ได้อยู่ในแดนพระพุทธศาสนาก็เหมือนอย่างโบราณคำว่าเป็นผู้ชายไม่ได้บวชฉะนั้นจึงเหมือนกับเหยียบแผ่นดินผิดท่านหญิงและต่างน่าจะผิดมาเมื่อกันที่เกิดมาในพระพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาแต่มาไม่ปฏิบัติศาสนาให้เหมาะสมกับชาติคุณของตนก็เท่ากับเหยียบแผ่นดินผิดนั่นแหละพื้นฐานของมรรคก็คือศีลธรรมเราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมตัวนี้กับเหยียบพื้นฐานในจิตใจได้จึงสอนให้ปฏิบัติธรรมสั่งสมคุณงามความดีได้เพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นระดับหลักได้ที่ว่าเป็นนิสัยก็คือศีลธรรมที่เราเคยทำเป็นมาที่เรียกว่าคุณงามความดีจะเกิดขึ้นด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามการเจริญเมตตาภาวนาก็ตามมีการสงเคราะห์สงหาคนลงโลกกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลก็ตามล้วนแต่คุณงามความดีซึ่งเป็นผลอันดีงามแท้จริงเข้าสู่จิตใจจนกลายเป็นอุปนิสัยประจำตัวในทุกขณะต่อไปจิตเป็นเจ้าของจิตเป็นผู้บังคับจิตมีทั้งหลายทำลงไปเพราะจิตเป็นผู้บังคับจิตเป็นโรงงานแห่งการทำความดีเหล่านี้จิตจึงเป็นเจ้าของที่รับผลซึ่งตนกระทำขึ้นทุกแง่ทุกกระทำเรียกว่ามูลนิธิก็ได้นิธิแปลว่าขุมทรัพย์มูลแปลว่าหลักฐานเป็นจิตเป็นที่ติดของคุณทรัพย์ซึ่งไม่เกี่ยวใจที่ให้ชื่อว่ามูลนิธิก็คือรากฐานที่สำคัญจิตใจเราเป็นรากฐานอันสำคัญที่จะสังทัพพานาลงจุดนั้นเมื่อมีทัพพานาแล้วจะจิตติหรือเกิดในสกายก็สะดวกสบายเช่นเดียวกับคนที่มีทัพพานาติดกระเป๋าไปไม่ว่าจะไปในแห่งหนทางใดต้องการอะไรเอาสมบัตินั้นเป็นเครื่องจับจ่ายจับสอยหรือแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนต้องการนำมาบำบัดรักษานำมาบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสะดวกความสบายสมบัตินั้นคนมีทรัพย์ภายในก็เช่นนั้นเหมือนกันการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็เป็นเช่นเดียวกับต่อไปด้านนอกเมืองใหญ่ในเมืองมนุษย์เราเองไปบ้านนอกบ้านนาหรือหนีเมืองนอกไหนก็ตามนั้นก็ขึ้นอยู่กับเองหรือสมบัติถ้ามีเจ้าสาวพัดนึกคือเงินแล้วตอนไหนก็สะดวกกายสบายใจหากไม่มีก็ลำบากการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ต้องอาศัยคุณงามความดีที่ได้สั่งสมบ้างภายในใจติดแน่กับตนไปในพุทธนั่นการเกิดบางส่วนบังคับหรือต้องการเกิดในฐานที่จะได้ย่อมจะเป็นไปตามที่เราต้องการนั่นไม่ได้ท่านว่าต้องเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมหรือบาปแห่งกรรมที่ตนทำไปแล้วจะพาให้เกิดให้อยู่ให้สุขทุกข์ซึ่งเป็นความจริงอันถูกต้องมาแต่การไม่ไหนลบล้างได้ใครจะมีความรู้ความฉลาดสามารถจริงใดมาลบล้างกันผลของกันคือสุขทุกข์ที่มีอยู่กับบรรดาสัตว์ทั่วไปในวัฏสงสารนี้ลบล้างไม่ได้หากเป็นสิ่งที่ลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อบรรดาสัตว์โลกไม่มีใครสมเหมือนกันจะทรงลดล่างบาปกรรมทั้งหลายออกจากโลกทั้งหมดไม่มีเหลือแม้แต่น้อยเลยจะให้มีแต่ความหล่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วถึงกันนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกชนิดใดในโลกทั้งสามนี้
ที่มีเดิมอยู่ในคำว่าสัตว์โลกและไม่มีผู้ใดและควรทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจเลยจะมีแต่ความสุขความสบายในตอนนั้นเพราะการลดละบาปที่ยังสำเร็จให้เกิดทุกข์ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เป็นธรรมยอดเยี่ยมอยู่แล้วแม้ฉะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะลดละกรรมของสัตว์มีวิบากแห่งกรรมที่มีอยู่ภายในสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้เพราะวิบากกรรมเป็นสิ่งที่ตายตัวใครเคยอ่านลดละหรือทำนายอย่างนั้นเองนอกจากผู้นั้นจะพยายามสร้างลดละคนชั่วด้วยคนดีกับนั่นเช่นเดียวกับเราสร้างสถานที่สกปรกให้กลายเป็นที่สะอาดขึ้นมาด้วยน้ำที่สะอาดนั่นนี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้เช่นเราล้างสิ่งที่สกปรกให้สะอาดด้วยน้ำที่สะอาดการทำคนดีคนนั้นกับล้างการลดล้างคนดีทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจให้ค่อยฟังเองหากเป็นสิ่งที่ลดล้างกันมาศาสนาก็อยู่โลกมาปรากฏในโลกมาเพราะเป็นอาถรรพ์ลดล้างมาได้มาผลกันให้เป็นมาฆะกระโดดทำไมที่พระพุทธเจ้าประทานทำได้สอนโลกเพื่อลดล้างเงินทิ้งมีมาทำทั้งหลายที่อยู่ในสันดานของสัตว์โลกด้วยการทำดีให้สะอาดโดยหนักๆแน่ความประพฤติความกระทำที่ดีไม่ดีมาก่อนก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นการกระทำดีพูดดีคิดดีไปเรื่อยเพื่อให้สิ่งใดแก่ที่ไม่ดีซึ่งเคยเป็นมาแล้วเพราะความมาเรื่องเลี้ยงสาสภาวะสุขใจลดไปหากยังมีไว้อยู่บ้างก็เป็นเพียงที่บาปที่บาปต่อไม่กำเนิดคือเป็นผลเฉพาะการติดตัวนั้นไม่ความโกรธหรือมารุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าสามารถชำระล้างจิตใจให้มีความสะอาดปราศจากมลทินโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นอำนาจลดล้างบาปแห่งกรรมทั้งหลายภายในจิตใจได้โดยสิ้นเชิงหากจะปรากฏตั้งที่เรียกว่าวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมเก่าซึ่งคือทำมาตั้งแต่การก่อนเพื่อไม่แค่ขาดฐานเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเวลาจะปรินิพพานเสด็จไปกรุงกุสินาราจะเสวยนั่งรับสั่งให้พระอานนท์ไปกับนั่งจากที่ไหนก็ได้แต่เป็นคนเป็นไปหมดเรื่องนี้คงประทับใจท่านว่านี่เป็นภพกรรมเก่าของเราซึ่งแต่ก่อนเราเป็นครอบครัวต่างไล่ครัวไปจำนวนเท่าตัวลงไปในบ้านใดน้องใดดินใดก็คุณเป็นคนเป็นคนเป็นนักจากเรานั่นได้ดูแต่นั่นที่สกปรกที่คุณเป็นคนเป็นตนผลจริงจะค้นกลับมาที่เราที่ผลคงเพียงทุกกาลนั้นมันจะต้องกดเคลื่อนถึงทุกภัยที่มีสุดของตนเองส่วนควรมีงานก็ตามนั้นมาโดยหลักเช่นเป็นฐานที่ใดก็มีแต่คนเคารพเทวทีระอินพลเคารพนกนอกเครื่องสักการะปูชามาจากทิศต่างๆเป็นไปหมดนี่ก็เป็นการสวยผลมาทางพระกาศนั้นส่วนที่จะให้องค์มีความยินดีในล่างประโยชน์นั้นไม่มีการที่เราทำคนดีทั้งหลายนั้นก็เหมือนกับเราเอาน้ำสะอาดสะอาดมาจิ้มกระปุกโคตรภายในที่ใจแห่งตัวเองหลับหนักทางจึงสอนให้ทำคนดีคนมีคนคุณงามคนดีย่อมเป็นที่อบอุ่นภายในที่ใจทั้งในปัจจุบันหรือเวลายังเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าเพราะเรามีหลักยึดมีที่พึ่งที่ปลอดภัยภายในใจไม่มีสิ่งใดที่จะน่าติดใจหรือเป็นจิตใจที่อบอุ่นใจนี่กลัวคุณงามคนมีทั้งหลายที่ทำว่าตัวเหนียวเหนียวเตรียมตัวเตรียมนั่นจะปรากฏมันที่ตัวนั่นเข้าสู่ที่เลิกงานปรากฏสำหรับคุณงามคนดีนี่
เราจะไปเกิดในแข็งที่ใดย่อมติดหน้าอยู่กับใจเราเพราะความดีเหล่านี้ติดอยู่กับใจท่านจึงสอนให้ขยับอารมณ์จิตใจคนยากจนลำบากอย่าถือเป็นอุปสรรคจนเป็นผลจนเสียเวลาเมื่อได้กระทำคุณงามคนดีเพราะความลำบากนั่นเป็นอุปสรรคคนลำบากเพราะหน้าที่การงานนั้นยิ่งซ้ำแล้วอย่าคิดว่าเราเป็นลูกมือหน้าที่การงานย่อมยิ่งบางคนว่าเหลือบาปโกงตัวเองส่วนสัตว์ละเขาหากินดีไม่ถึงต่างไม่ว่าสัตว์ชนิดใดมีปากมีท้องต้องยิ่งตึงขนขนหาอยู่หาดินยังไม่ใช่นางของเขาหรือเขาก็ไม่ได้ยิ่งหล่นขึ้นเสียงต่ออันตรายมากเวลาอยู่โดยปกติและเวลาออกหาเสือหาสิ่งไม่เหมือนนึกเราสัตว์ใดที่ไหนทั้งกลัวตายและหิวโหยหรือบังคับให้จำต้องออกหาดินไม่อย่างนั้นก็ถูกเขาฆ่าจริงจริงต้องระมัดระวังทั้งปากท้องก็หิวโหยจะไปกินน้ำก็กลัวจะถูกเขาดิ้นกลัวว่าจะถูกขายเขาหนักจะกินผลไม้ก็กลัวไม่ถูกเขาละอีกจะไปหากินยากกินอาหารชิ้นใดก็กลัวถูกมนุษย์นั่นแหละสำคัญแค่ใจจะทำลายเขาเชื่องไปทุกด่านและทุกวันเวลาไม่เหมือนนึกหรอกนั่นก็คือนามของเขายิ่งเสี่ยงต่ออันตรายยิ่งคนนึกหรอกนามของเขาการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เหมือนนามของมนุษย์รู้สึกกันมากได้เปรียบกันมากนามของมนุษย์เรานี่มีน้อยที่จะเป็นนามเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนนามสัตว์ทั่วไปเป็นงานทำโดยอิสระโดยการประกอบหน้าที่การงานที่ชอบทำเราทำได้ลูกกรรมทั้งลูกไม่มีใครว่าไม่มีใครบุญใครอาจมีบ้างก็เป็นธรรมดาของคนเสน่ห์มีฉะนั้นก็รู้ว่าการงานของคนที่มีเกียรติกันตัวที่จะออกหน้าออกตาเหมือนดังที่เขาทำลายตัดอย่างนั้นเองถึงจะยากลำบากก็ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราเพราะเราต้องอาศัยเวลาร้อนไม่พึ่งเย็นจะพึ่งอะไรเวลาหนาวก็พึ่งผ้าห่มเวลาร้อนก็ต้องพึ่งน้ำเวลาหิวกระหายก็ต้องพึ่งอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นที่จำต้องขนขวายมีไว้มันความจำเป็นโดยการทะลุร่างกายของเรามันอยู่ตามลำพังตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยทุกสิ่งจริงจริงตลอดมาที่นี่ทางด้านจิตใจจะไปอยู่โดดเดี่ยวได้อย่างไรเมื่อมันมีคุณงามคนดีเป็นที่เกาะที่อาศัยก็ต้องว่าเลวุ่นวายคุณงัวเดือดร้อนท่านจึงสอนให้บำเพ็ญสงบขึ้นการทำบุญให้ทานเพราะอย่างยิ่งการภาวนาจึงเป็นที่ดูและที่รวมแห่งกุศลทั้งมวลอายุอานามไม่สำคัญจิตใจมันพิจารณาในการทำนั้นความฟุ้งเฟ้อมีหูความคิดกำลังไม่เข้าเรื่องเข้าราวต่างๆแล้วกับตัวตายตัวนั่นคิดได้ทั้งหูทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่มีตกมันเป็นพอดีถ้าไม่มีทำตึงเลือดตั้งตึงธรรมุขาติดกันมาใจจะกระโดดลงนรกวันหนึ่งกี่ขั้นนักหนุ่มทวนนรกมีที่นี่มีความทุกข์ร้อนภายในใจนี่ควรคิดกำลังของใจต่อขึ้นมาเพราะลงตนเองอยู่มุดชนิดรถไม่มีเลยห้ามล่อนั่นเลยคำว่าธรรมะนี่มีความหมายควรหวงอาจนิดน้อมเข้ามาปฏิบัติได้ยากดึงย่นธรรมะเข้ามาเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติถูกและง่ายเช่นการภาวนาด้วยบทธรรมมีพุทโธเป็นต้นเป็นธรรมบริกรรมกันสัจใจไม่ให้คิดไปอื่นลดลมใจให้มีความสงบตึงขึ้นเป็นจุดที่ควรทำอย่างยิ่งถ้าไม่มีการอบรมบ้างเลยตลอดวันตายใจจะหาความสงบตึงและหาผลที่ลบที่ต้องจากทุกเมื่อเลยจะมีแต่ความรุนแรงกุ้มลมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการอบรมด้วยจิตภาวนาจึงเป็นผลที่จะทำให้ความยอมใจในโอกาสอันสมควรเมื่อเริ่มร้อนถึงไป
พระที่เราสงบพุทโธพุทโธพุทโธนั้นจิตก็ให้สงบอยู่กับพุทโธอยู่แล้วบังคับไม่ให้จิตจมไปข้างนอกเช่นเคยจมไปกี่ปีกี่เดือนมาแล้วไม่เห็นตัวตนอะไรนอกจากความทุกข์ที่ติดต้อนมาทั้งความคิดอันเป็นตอนนั้นผ่านนั้นเวลานี้เราจะระงับความคิดทั้งหลายซึ่งเคยลดความใจสิ้นไปอาศัยความคิดโดยเฉพาะคำพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเช่นเราสมาธิโธความบริกรรมและมีความรู้จักต่อตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับความบริกรรมนั้นไม่ให้ติดสายแสไปสู่อารมณ์ที่ก่อความตนเองจิตยังจะมารับความสงบใจเมื่อมารับความบำรุงรักษาในสติเหมือนในมุมมัธยมจิตและตั้งหน้าตั้งตาทำอยู่โดยสม่ำเสมอจิตย่อมมีความสงบดังใดจิตพอจิตสงบกายสงบความสุขก็มาเองเหตุที่มันมีความสงบอยู่ภายในใจนั่นก็ทั้งใจมันมีความสงบนั่นเองจึงทำให้การรักษาและสายจมหาที่ลดต้อนผ่อนคลายดังได้พอจิตเริ่มสงบภาระก็เบาบางลงใจก็เริ่มสบายในขณะนั้นและเริ่มเห็นคุณค่าของความสงบขึ้นในบางทีทันใดฉะนั้นขณะทำภาวนาจึงเป็นขณะที่ตั้งกองอารมณ์ต่อจากใจให้เลือกเพราะอารมณ์แห่งธรรมเช่นคำบริกรรมพุทโธเป็นต้นเท่านั้นอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยอื่นๆนะครับดับไปหมดไม่สนใจคิดใจสงบแต่ความดมเย็นเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจเมื่อใจมีความดมเย็นมีความสงบแล้วย่อมเกิดความโล่งโผงพันตัวเองตามกฎหมายใจมีคุณค่าขึ้นมาในขณะนั้น แต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีคุณค่าอะไรเลยนอกจากความกดดันเราเกาบัตรไปคิดเถิดเพราะความหูตัวเองว่ามีคุณค่าอย่างนั้นสำคัญตรงอย่างนี้แบบเป็นลมลงเล่งโดยหาความจริงไม่ได้แต่พอจุดนี้ความหูตัวลงขนาดก็เหมือนกับการสร้างคุณค่าขึ้นมาภายในจิตใจเราว่าจะเป็นความสุขเป็นความร่มเย็นเป็นสุขมีที่พึ่งนั่งอยู่ก็อิ่มใจทำอะไรก็อิ่มใจภายในใจการจะมาอะไรอะไรก็ไม่ค่อยปวดเอาไม่ง่ายไม่ค่อยชุ่มเฉียวความจิตมีที่พึ่งมีรักมีจีนไม่ก็แตกทางเคลื่อนเคลื่อนเรานี่เลยที่ยังมีดีดีต่อไปขึ้นปริมาณขึ้นหรือสืบต่อกันไปเป็นระดับจนมีกำลังมากขึ้นทุกทีมีคุณเมื่อการกดผลเป็นประโยชน์สูงขึ้นแล้วคนเราย่อมมีแก่ใจเพราะทำงานเป็นผลที่กดหมดทุกแต่ต้องพยายามทำอยู่เรื่อยยิ่งเข้าแก่แล้วจึงนิ่งก็ไม่สามารถจะไปหาทำงานอะไรกับลูกเขาให้หมดสมกับตัวและเราต้องตัวจึงคอยใจจะตกคอยอยู่แล้วนอกจากงานจิตตะภาวนาซึ่งเป็นงานยอดเยี่ยมและเหมาะสมกับใจที่ผ่านโลกมานานเท่านั้นงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เลี้ยงมาเสียจนคอเหนื่อยแทบตักจะเป็นจะตายเลี้ยงลูกเลี้ยงยังไม่เลี้ยงเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกไล่ตกเป็นไว้เขาตอดมามีคนสังหารเลี้ยงตนละตนมันยังไม่เติบโตแล้วตัวอะไรอันต้องการเติบโตมันเหนื่อยมันแคบอยู่ตลอดเวลาทั้งคนสุดที่จะลงสุดแบ่งนี้เลยไงจะไม่ร่างใจได้อย่างไรมันต้องเริ่มคนเราเพราะมีความหย่อนเย็นด้วยความผ่านใจเป็นที่เกาะทีนอาศัยเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามเรื่องตัวเองด้วยสิ่งพันพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบจิตจะคล่องตัวขึ้นมาเย็นสบายลงขึ้นมาการเลี้ยงตัวด้วยศีลด้วยความมีจิตตะภาวนาเป็นสำคัญจงพยายามประคองรักษาตนรักษาตนนี้อย่าให้ตัวมะเร็งมากัดมาใส่บ่อนทำลายได้อะไรอะไรก็ผ่านไปแล้วเรื่องลูกเรื่องสงสารเราเคยผ่านมานานขนาดนี้พอจะรู้เรื่องได้ดีเพราะเราเคยบวชเคยละมาแล้วผ่านลูกมานา
้นตาก็ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันนี้ลงสาสภาวะถึงจูบเล่นกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมาตลอดสายคนมีคนเชื่อมีประการใดเราพอทราบจากความสัมผัสเหล่านี้มาแล้วมันน่าสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาพาเราวิเศษวิสูสบายอีกแน่เวลานี้ยังเหลือแต่ผมด้วยคือใจเท่านั้นสิ่งที่เคยสัมผัสมาเหล่านี้ก็หาสมมติเอาความจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วเรายังพาวกข้อมูลกับความคิดปรุงในสิ่งนั้นดูอย่างไรอีกถ้าไม่ใช่เราหลงจนปรุงตัวเราควรจะหลบลบคุณผ่านดูตัวดูดีที่เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วและจำนวนจิตจำนวนความรู้สึกจำนวนความตั้งอกตั้งใจจิตนาของเราลงสู่ธรรมนั้นเป็นตนด้วยจิตภาวนาหรืออะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีเป็นที่อบอุ่นของใจเป็นอารมณ์อันเลื่อนเย็นเป็นสุขทางใจและเหนือเหนือความเป็นสุขเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นอารมณ์ที่สำคัญมากต่อที่ใจจงทำจิตภาวนาให้มีความสงบเย็นใจคำว่าความสงบมีหลายขั้นขั้นต้นแห่งความสงบก็พาเริ่มเริ่มถูกเข้าไปเริ่มเบากายเบาใจทำมาหลายขั้นมาหลายขั้นก็สงบแน่แน่สงบแน่แน่ละเอียดละเอียดจนร่างกายมันมีความรู้สึกเลยคนนั้นมีความสุขมากจิตเริ่มบ้างยังพูดไม่ถูกเวลาอยู่ในอากาศก็ไม่เคยอยู่กับอะไรก็ไม่ใช่แต่ความรู้ผ่านรู้ตัวอยู่ดีเฉพาะส่วนร่างกายหายไปหมดมีความรู้สึกนั่นแหละมีความสงบที่ละเอียดมากนั่นเป็นความสุขที่ลืมไม่ได้หากมันมีความก้าวหน้าขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจะลืมความเป็นฉันไม่ได้จนกระทั่งวันตาย

ที่กล่าวมานี่เรียกว่าใจสงบรวมถึงนั่นคือความมีอารมณ์มากวนภายในใจเรียงคนคิดไม่ถึงอยู่ได้พอไปดูเรียงกับจิตพนกจิตพนกก็อยู่ตามสภาพของเขาเขาเมื่อใจไม่ไปถึงของเขาก็เหมือนมีสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ลูกมากมายทั้งนี้เพราะใจไม่ไปเกี่ยวข้องเขาทั้งนั้นเมื่อคนมากน้อยเรื่องราวอารมณ์ก็มากตามใจที่คิดออกไปเกี่ยวข้องพอจิตพัดตัวก็มาถูกความเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะไม่ไปสำคัญมั่นหมายอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นถึงมีมากน้อยก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ตื่นไม่ควรตัวเองคือใจไม่ติดความสำคัญมั่นหมายในสิ่งต่างๆที่มีรอบตัวก็ยิ่งมีความสงบแน่แน่เข้าใจเหลือแต่ความรู้ด้วยนั่นเป็นความสงบที่ละเอียดมากโลกนี้เหมือนโลกนี้เหมือนมีแต่ใจดวงนี้แต่มันคุณอะไรเลยเชื่อที่วัดสมานเนี่ยเพราะหินหลักเกณฑ์การจมเปลี่ยนทัดเปลี่ยนโลกใจตัวเองหลักเกณฑ์ภายในร่างกายชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมีอะไรเป็นหลักอันแท้จริงก็คือดวงใจเองใจตัวเองทัดเปลี่ยนเมื่อทำอย่างไรจึงจะให้ยิ่งกว่านี้จนถึงที่สุดของจิตของธรรมที่เป็นยอดของเด็กการธรรมนาแม้แต่ลาสวยหาสมบัติเมื่อทำแล้วมันต้องอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วมันก็อยากได้เท่านั้นอีกเป็นเรื่องการสวยหาสมบัติภายนอกมีทางโลกมีมือที่ที่สุดเพราะหาด้วยอำนาจแห่งความอยากนี่แหละเป็นโลกธรรมดาแต่ที่นี่เราหาด้วยธรรมหาด้วยธรรมถ้ามีจุดมีเดินมีจุดหมายปลายทางมีที่อื่นที่พอเมื่อจิตก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปจิตทะลุขึ้นไปเรื่อยไม่ควรติดเชื้อนี่ต้องแบบนั้นอะไรเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าใส่ตอนคิดมันไปเช่นการพิจารณาเรื่องอาการต่างๆที่มีเรื่องกรรมมาตั้งแต่วันเกิดไม่ทราบว่าท่านขนาดคืออะไรคำว่าร่างกายคำว่าไปกับเขาคำว่าถ้าเราไปกับเขาเหมือนจะตายตีนในร่างกายทั้งหมดเรายังไม่รู้เยอะเห็นต่างไปถึงข้างล่างว่ามีอะไรบ้างที่เริ่มก็มีตัวต้นเรื่องนี้ต่อไปดูตั้งแต่ผิวหนังลิ้นจีสาโลมาหน้าขาต่างๆตาโตดูเข้าไปภายในดูเข้าไปดูเข้าไปหน้าตัวผู้หญิงตัวผู้ชายตัวตัดตัวบุคคลตัวหลงตัวผมตัวสภาพร่างกายจริงคืออะไรเพิ่มเข้าไปนี่อำนาจปัญญาเพิ่มเข้าไปนะเป็นที่ที่นี่ความจริงที่ปรากฏขึ้นมาจากการค้นเพื่อการพิจารณาโลกปัญญาไม่ใช่เป็นดังที่เราว่าเป็นตัดเป็นลูกคนเขียนเนี่ยมันกลายเป็นความจริงอีกประเภทนี้คือว่าถ้าว่าท่านก็สามารถผ่านถ้าว่าลูกก็สามารถลูกถ้าว่านี้คือว่าก็สามารถจะมาเปรียบมีความจริงที่เกิดขึ้นทางด้านปฏิบัติประจักษ์ได้นี่เป็นความจริงที่นี่และเป็นความจริงที่ฝังจิตฝังใจเชื่อแน่ยังเข้าใจอะไรก็สักแต่ว่านั่นนั่นนี่เลยกูนั่นยิ่งกลายเป็นตัดเป็นลูกคนเป็นเราเป็นเขาดังที่เคยสำคัญหมายมาแต่คนด้วยเวรส่วนของท่านของสันตานกดเป็นคนจริงขึ้นมาด้วยสติปัญญาลูกก็เป็นคนจริงเพราะจิตลูกจริงเวทนาก็เป็นคนจริงอันนี้และจิตคือจริงสัญญาสังขารยืนยันแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นคนจริงแต่ละอย่างทั้งจิตเห็นความจริงอย่างเป็นตัวอาการแต่ละอย่างก็จะเคลื่อนออกมาทางจิตใจเพื่อทราบว่าเป็นความจริงแต่ละอย่างไม่หลงไม่หลงไม่ตื่นมาตัวเองเราอยู่ธรรมดาเราก็ยังอยู่ว่านั่นเป็นเงานี่เป็นตัวเราเป็นเงาของจิตเราไม่ทราบเราคิดว่าเป็นตัวเสียทั้งนี้เป็นสังขารวายอะไรที่เป็นอาการของจิตที่แสดงออกเราก็คิดว่าเป็นเราเสียทั้งนี้เป็นเงาเป็นตนเงาหลอก

0: ว่าว่าดีเมื่อหลอกว่าชั่วก็ว่าชั่วท่านท่านที่มาเป็นคนจริงก็เชื่อประการนี้เป็นความหยดละวุ่นวายไปหมดเพราะความคิดปรุงหลอกเตือนหลอกเล่นเพราะฉะนั้นการที่เจริญทางด้านปัญญาจึงต้องค้นถึงความจริงทางที่รู้ว่าเป็นว่าความสนับความหลงคนความถึงจริงตัดส่วนแล้วมันก็แยกแยะตามจริงตรงไหนเป็นอะไรก็ไม่ต่อถึงความจริงมีจริงเกี่ยวกับความจริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่นั่นเนี่ยจิตใจก็ไม่จริงเหวี่ยงวุ่นวายไม่หาเรื่องต่อความจริงนี่เรียกว่าอะไรนะเมื่อต่อพลังมุดพอมุดมันก็รู้ที่ทำได้รู้เรื่องอย่างนี้เองรู้เรื่องของตัวเองจิตตัวลึกคนเป็นลึกอิสระเต็มภูมิทีนี้เวลาจิตรู้เสียทุกสิ่งทุกอย่างต่อเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตจะมีความอยากให้ยิ่งหวงไปอีกนั่นนั่นนี่ความเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ความไม่พอความไม่สมบูรณ์ความบกพร่องจึงทำให้เกิดความอยากขึ้นมาคือนี่จิตมีคนรู้จนตัวเป็นภูมิไม่มีความลบก่อนเนี่ยก็ไม่อยากซื้อไม่อยากเลือกอะไรอีกให้ยิ่งกว่านี้เท่าที่เป็นนี่เป็นที่เหมาะสมแล้วไม่อยากติดอะไรให้ยิ่งกว่านี้ยิ่งต้องกว่านี้ไม่ใช่ฐานะของจิตที่เข้าเข้าถึงความพอดีเนี่ยทางเลือกว่ามัชฌิมาที่หลักธรรมชาติที่เป็นส่วนผลที่จบที่สืบเนื่องมาจากมัชฌิมาที่ข้อสิบบรรลุข้อความโดยมัชฌิมาอันเป็นศูนย์กลางพอเข้าถึงมัชฌิมาในหลักธรรมชาติมันเป็นส่วนผลแล้วก็เป็นอันว่าพาตัวคือมัน
1: ถึงเรื่องผีแล้วมีหลายคนต่างสายหน้าพากันมาเชื่อว่าผีมีในโลกเพราะเขาเหล่านั้นไม่เคยประสบมากับตัวเองยิ่งคนในเมืองที่มีความเจริญแห่งแสงสีจากวิทยาศาสตร์แล้วก็ยิ่งไม่เชื่อว่าผีมีจริงแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าคนเชื่อกับคนไม่เชื่อยังไงจะมีมากกว่ากันคนเชื่อมีมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วที่เขาไม่เชื่อนั่นไม่ใช่เพราะผีไม่มีหรอกแต่เพราะเขายังมีโอกาสได้เห็นแก่ตาแก่ตัวเองเท่านั้นเองเคยมีหลายคนไม่เชื่อแต่พอได้เจอสักครั้งเขานี่ก็ยอมแล้วว่าผีมีจริงอย่าว่าแต่คนไทยเลยที่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเขายังเชื่อเลยเพราะได้มีการพิสูจน์ทดลองมาแล้ววิญญาณของคนเราเป็นพลังงานรูปหนึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนอกจากกลุ่มพลังงานนั้นจะมีอิทธิฤทธิ์พิเศษแสดงออกให้เห็นได้ยินทางเสียงเป็นต้นกรรมาเอาละที่กล่าวมานี่ไม่ใช่ตั้งใจจะมาเขียนเรื่องการค้นคว้าทดลองวิญญาณอะไรหรอกแต่เรามีเรื่องผีจะเล่าให้ฟังสักเรื่องเป็นเรื่องที่ได้รับการบอกเล่าจากญาติผมอีกทีสุศาสตร์ใจเย็นเป็นชายหนุ่มวัย24ปีหลังจากเขาสมัยการศึกษาที่วิทยาลัยครูแห่งหนึ่งแต่สมัยนั้นเรียกกันว่าโรงเรียนฝึกหัดครูแล้วเขาก็มาเดินทางกับบ้านเกิดเขาฝันหวังว่าเรียนจบมีงานทำแล้วจะไปสู่ขอนิยาลูกสาวกำนันในหมู่บ้านเพื่อเขาและนิยารักกันมากผู้ใหญ่ก็เห็นด้วย แต่แล้วความฝันของสุชาติก็ทลายเมื่อนิยาเห็นว่าครูมีเงินเดือน ไม่พอใจเธอแปรพักหันไปลักอาเซียใหญ่เจ้าของลงเลือดซะแล้วซูแซดเลยเสียใจแทบจะฆ่าตัวตายแต่เขาเมื่อสิ้นความคิดขนาดนั้นเขาจึงตัดสินใจในระเทียบตัวเองไปอยู่ห่างไกลไกลบ้านบ้านเกิดห่างไกลจากผู้หญิงปิ่นป้อนหาความจริงใจอะไรไม่ได้ บ้านเขาอยู่จังหวัดลำปางเขาหนีไปอยู่จังหวัดศรีสะเกษสุดเฉดเดินอีกแห่งหนึ่งเพราะเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นซื้อแซกไปสมัครเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านนอกแสนกันดารแห่งหนึ่งที่เขาเลือกที่นั่นเพราะต้องการเงินเดือนเพิ่มอีกเพราะได้เบี้ยกันดารด้วย ซื้อแซกไปอยู่ยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านเป็นคนขำเห็นพูดไทยแทบไม่ชัดแต่เด็กต้องเข้าโรงเรียนเรียนภาษาไทยซื้อแซกไปอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านล่างมาเก่าก่อนเป็นบ้านของกำนันลูกสาวกำนันตั้งใจจะแต่งงานกำนันปลูกบ้านให้เตะลูกเขยในอนาคตมาประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตายเสียก่อนบ้านหลังนั้นจึงปิดตายไว้พอสู้สั้นไปอยู่กำนันก็ยกให้ฟรีๆเอาเลยครูผมให้ครูอยู่ฟรีๆไม่คิดค่าเช่าอะไรตอบกำนันบอกกับสุชาติตอนแรกเขาไปอยู่คนเดียวก่อนเพื่อนของเขายังไม่ตามไปยังพักอยู่ในเมืองและใส่รถจักรยานยนต์ขับไปทำงานที่โรงเรียนอยู่ห่างซึ่งอยู่ห่างอำเภออีก30กิโลเมตรสุชาติพอเจอบ้านต้องมีมากเพราะมันเงียบสงบดีซื้อซาตั้งใจจะใช้เวลาเรื่องยามเลือกจากการสอนเด็กนักเรียนมาเขียนหนังสือด้วย เขาตั้งใจจะหันมาเอาดีทางกุพันด้วยเพราะใจเขาชอบทางนี้มานานแล้วบ้านหลังนี้ตั้งอยู่กลางสวนกล้วยเป็นป่ากล้วยทั้งป่าอยู่ทางหลังบ้านของตัวบ้านบ้านปลูกด้วยไม้ทั้งหลังเพราะกำนันมีฐานะดีมากตอนไปอยู่บนแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่ง 6-7 วันผ่านไปคืนต่อมาที่แฟนหนุ่มกำลังนั่งเปิดอารมณ์อยู่บนระเบียงบ้านซึ่งเป็นเวลาค่อนข้างดึกเขามองนาฬิกาเวลา 5:00 น.เศษแต่เขาไม่ง่วงนอนเลยออกมานั่งรับลมเย็นๆตรงระเบียง เขาเพ่งสายตามองไปทางหน้าบ้านทันใดนั้นเองสายตาของเขาก็ได้สัมผัสกับร่างของสตรีนางหนึ่งกำลังเดินหน่วยนาดตรงมายังบ้านของเขาเสียงจันสลัวสลัวของข้างเรือนทำให้เห็นร่างนั้นไม่ชัดเจนนักแต่ก็พอเห็นได้ว่ารูปร่างของเธอสวยมากได้สัดส่วนอรสวนกลมกลืนไปหมดเธอซ่อนร่างและหงนั่นอยู่ในชุดไทยแบบโบราณคือนุ่งตรงกระเด็นมีผ้าสมัยผ้าหน้าอกผมยาวสลวยปะบ่าตรงซอกหัวมีดอกไม้สีขาวดอกใหญ่ทักลายเอ๊ะใครกันมาเดินอยู่ดึกๆสุดสั้นคุ้นคิดอย่างเปิดใจ เขาเองเอียบพบว่าเธอเดินตรงมาอย่างบ้านของเขาเธอเดินขึ้นบันไดมาแล้วเขาจึงรีบไปต้อนรับเพราะเข้าใจว่าคงเป็นญาติของกำนันเอาได้เขาพาเธอขึ้นมาบ้านแล้วสอบถามว่าขอโทษคุณเป็นใครครับเป็นญาติกับกำนันใช่ไหมใช่จ้าครูฉันเป็นญาติกำนันฉันชื่อนีจ้ะปีก่อนมีคนส่งฉันเข้าประกวดรับรางวัลมาแล้วหรือมีทั่วอะไรกับฉันหรือถึงมาหาเด็กเดินอย่างนี้ซื้อซาดถามหญิง สาวสวยงามนี้การออกไปอย่างสงสัยเธอชะม่ายตาหวานมาให้เขาเลยยิ้มให้เธอสวยและหวานอย่างเหลือเกินมีสิจ๊ะคุณครูฉันรักครูฉันรักคุณครูจ๊ะให้ฉันอยู่กับคุณครูนะจ๊ะอย่าทำแบบนี้นะหนูเป็นผู้หญิงยิงเรืออยู่จะมาขออยู่กับผู้ชายได้อย่างไรมาได้หรอกำนันเอาฉันตายนี่ฉันไม่ได้เป็นคนที่นี่จะมาทำอะไรเป็นการลบหลู่ด้วยเหมือนเขาไม่ได้หรอกเธอก็ไปเสียก่อนเธอมีอะไรค่อยมาพูดกันวันหลังมันไม่ดีนะเธอเป็นหญิงฉันเป็นชายจะมาหากันยามวิกาลอย่างนี้ไม่ดีนะเธอนั่นแหละจะเสียหายท้อคู่ขาอย่าไปคิดอะไรมากเลยฉันรักครูจริงๆจ้าฉันแอบมองครูมาตั้งแต่วันแรกเลยนะให้ฉันรักครูนะเธอพูดเสียงเย็นและเยือกซอบกลุ่นมาใต้ทุนบ้านส่งเสียงหอนรักกันเป็นทอดเนี่ยผู้หญิงจะให้ท่าอย่างไรซื้อชาติก็อาจจะทำอะไรเกินเลยได้เขารู้ดีว่าเป็นการมาบังควรอย่างยิ่งชาวบ้านให้การนับถือเขามาก ใจจริงเขาก็นึกชอบผู้หญิงคนนี้อยู่หรอกแต่ความรู้จักผิดชอบชั่วดีของครูที่ท่าทำให้เขาต้องฝืนใจลากแขนเธอลงจากบ้านแต่พอมือถูกเนื้อของเธอเขาก็สิ้นหวังตัวเธอเย็นเจี๊ยบเหมือนน้ำแข็งแต่เขาก็คิดว่าเธออาจจะเดินและมาถูกน้ำค้างเอาก็ได้ไม่ได้ล้อเชื่อฉันเถอะรักฉันกลางวันค่อยมาหานะกลางวันโทษคู่ฉันมาหาคุณไม่ได้ล็อกกลางวันนะทำไมหรือชื่อชาติทำอย่างแปลกใจฉันมาหาคุณไม่ได้หรอกจ้าเวลาแสงอาทิตย์ขึ้นจากฟ้าแล้วฉันไปไหนไม่ได้หรอกเธอพูดเป็นปริศนาให้ครูหนึ่งคุณคิดแต่เขาก็พยายามเดินมาส่งเธอยอมเชื่อฟังเดินหายแล้วก็เป็นในดงกล้วยหลังบ้าน สุสัตยกมือขยี้ตาชิบว่าตาฝาดไปซะอีกลุงเช่าชายหนุ่มก็ไม่รีรอตรงไปยังบ้านกำนันไปสอบถามดูว่ากำนันนี่ญาติสาวชื่อว่านีหรือไม่เอ๊ะญาติสาวของผมชื่อนีไม่มีนะผมไม่มีหลานสาวชื่อนีโดยสักคนมีแต่เอื้อกำนันพูดข้างไว้แค่นั้นแต่อะไรหรือครับกำนันกำนันสมก้มหน้าคุณคิดอะไรบางอย่างยิ่งคิดก็ยิ่งแน่ใจว่าเธอบอกว่าเธอเคยประกวดกีฬาเกษตรปีก่อนได้รับรางวัลชื่อซาพูดใช่ผมเคยส่งกล้วยตาลีเข้าประกวดได้รับรางวัลผมนึกอะไรผมเลือกแล้วคู่ต้องถูกวิญญาณนางตาลีหลอกหลอนเอานะแล้วกำนันก็เล่าให้ครูหนึ่งฟังว่าในสวนกล้วยหลังบ้านมีกัวกล้วยตาลีกองใหญ่อยู่กองหนึ่งมีมานานแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายมันแตกหน่อสืบพันธุ์มาช่วยลูกช่วยหลานไม่มีใครกล้าไปทำอะไรมันได้เพราะใครๆไปตัดไปขุดจะมีอันจะเป็นเจ็บป่วยเย็นตายจึงไม่มีใครกล้าไปแตะต้องปีก่อนมันอบกล้วยของมันสวยมากใครเห็นก็ชอบใจกำนันจึงส่งเข้าประกวดนางเกษตรในอำเภอได้รับรางวัลมานับตั้งแต่นั่นมาก็มีคนมาบอกว่าเจอผู้หญิงสาวๆในดงกล้วยประจำพอสุสัตได้ฟังกำนันเล่าจบเขาก็แทบจะไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือกำนันใช่แล้วครับต้องใช่แน่ๆเพราะการดึกอย่างนั้นผู้หญิงที่ไหนจะไปหาครูสุชาติขนลุกอยู่ยันต่อมาเขาก็ขนของออกจากบ้านหลังนั้นทันทีครูเพราะคืนอยู่ต่อไปเขาต้องถูกรบกวนจากปีศาจแม่นางตนีไม่หยุดหย่อน ป็นแน่เขาย้ายไปพักกับเพื่อนที่ตัวอำเภอเพราะชาวบ้านต่างก็ยืนยันว่ากัวกล้วยตานีก็อย่างนี้มีมานานแล้วมีนางตานีออกมาหลอกหลอนผู้คนอยู่เสมอจนต้องตั้งศาลเช่นไรวิญญาณของนางตานีไม่ได้หนีไปไหนคงวนเวียนอยู่แถวนั้นบ้านกำนันก็เลยเป็นบ้านล่างอยู่ต่อไป

ต่อไปเป็นเรื่องของเปรตพญาพญาพิมิสารพระศาสนาเมื่อทรงมาทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ทรงปรารภพวกเปรตนั้นมากจึงตรัสคาถาพระคาถานี้มีเริ่มต้นว่าติโลกุตตะสติทันติดังนี้ในข้อนั้นมีคาถาพิสดารดังต่อไปนี้ได้มีนครหนึ่งชื่อว่ากาสีพระราชาทรงพระนามว่าสยเสนทรงครองราชในพระนครนั้นพระองค์ได้มีพระราชเทวีพระนามว่าสิริมาพระโพธิสัตว์นามว่าพุทธะบังเกิดในพระครรภ์ของพระนางแล้วตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณโดยลำดับพระเจ้าเสนเกิดความพระเจ้าสยเสนเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นว่าบุตรของเราอบมหาพิเนศกุลเป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นของเราพระธรรมเป็นของเราพระสงฆ์ก็เป็นของเราดังนี้ทรงอุปถัมภ์ด้วยพระองค์เองทุกการไม่ทรงให้โอกาสแก่ชนอื่นพี่น้องสามคนผู้ต่างมารดากันเป็นพระกนิษฐาดาของพระมีพระเจ้าพากันคิดว่าธรรมดาผู้เจ้าทั้งหลายย่อมดัดเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงไม่ใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะผู้บุคคลผู้เดียวและพระบิดาของพวกเราก็ไม่ยอมให้โอกาสแก่ชนอื่นเลยทำอย่างไรพวกเราจึงจะอุปถัมภ์พระมีพระเจ้าและพระภิกษุสงฆ์พี่น้องทั้งสามองค์ได้มีความคิดอย่างแรกเอาเถิดพวกเราจะทำอุบายสักอย่างหนึ่งให้ได้พี่น้องทั้งสามองค์นั้นได้สร้างสถานกลางชายแดนต้นหนึ่งว่าเกิดปันป่วนเตนั้นพระราชาทรงตรัสว่าแถบสายแดนเกิดความปันป่วนจึงได้ส่งเอารถทั้งสามพระองค์ไปปราบปัญจชนบทพี่น้องสามคนเหล่านั้นไปปรับปัจจันตชนบทสมุทรกลับมาแล้วพระราชาทรงพระทัยได้ประทานพรว่าพวกลูกปรารถนาสิ่งใดก็จงพี่เอาสิ่งนั้นเถิดพี่น้องทั้งสามองค์นั้นกราบทูลว่า ข้าพระองค์ปรารถนาจะอุปถัมภ์ผู้เจ้าพระราชาตรัสว่าเลี้ยงพระผู้มีภาคเจ้าเสียเธอจงเอาอย่างอื่นเถิดพี่น้องสามพระองค์นั่นกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งอื่นพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงกำหนดเวลามาแล้วที่เอาเถิดพี่น้องสามพระองค์นั่นก็ทูลขอถึงเจ็ดปีพระราชาไม่ทรงอนุญาตพี่น้องสามพระองค์กราบทูลขอ6 ปี5 ปี4 ปี3 ปี2 ปี1 ปี7 เดือน6 เดือน5 เดือน4 เดือนจนกระทั่งขอเพียง3 เดือนด้วยประกาศนี้ในการนั้นพระอาชาได้ทรงอนุญาตว่า จงถือเอาเถิดพี่น้องสามพระองค์นั้นเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับทูลว่าข้าแต่องค์ผู้เจริญข้อข้าพระองค์ปรารถนาจะประทานพระผู้มีพระเจ้าตลอด3 เดือนข้าแต่องค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระเจ้าจงทรงรับการอยู่จำพรรษาตลอด3 เดือนแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระทรงรับได้โดยสมีภาพพี่น้องสามองค์นั้นจึงส่งลิขิตไปถึงนายสามเหียนในชนบทของตนว่าพวกเราพึงอุปถัมภ์ผู้มีพระเจ้าตลอด3 เดือนขอท่านจงจัดแจงสัมภาระสำหรับอุปถัมภ์พระผู้มีพระเจ้าทุกอย่างเริ่มตั้งแต่วิหารไปแม่สมเนียนนั้นได้จัดแจงทุกอย่างแล้วส่งลิขิตต่อไปพี่น้องสามพี่น้องนั้นแต่งนุ่งผ้ากาสายะพร้อมกับกุฎ1,000 คนทำการขึ้นขวายในพากันอุปถัมภ์พระผู้มีพระเจ้าและพระผู้สูงโดยเคารพนำไปยังชนบทมอบถวายวิหารให้อยู่จำพรรษา บุตรของหนุ่มบุรีคนหนึ่งผู้เป็นพันธาคาริกของพี่น้องทั้งสามองค์พร้อมด้วยภริยาเป็นผู้มีศรัทธามีความลำใส
เขาถวายทานวัตถุแก่ภิกษุภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโดยเคารพแม่สิ่งนั้นในชนบทพาเขาไปพร้อมกับชาวชนบทประมาณ 11,000 คนได้ให้ทานโดยเคารพทีเดียวในคนเหล่านั้นชาวชนบทบางพวกได้เกิดขัดใจกันขึ้นเขาเหล่านั้นจึงพากันทำอันตรายแก่ทานพากันกินไทยทำด้วยตนเองและเอาไฟเผาลงครัวราชบุตรปรารถนาแล้วก็พากันทำสักการะแก่ผู้มีฝากเจ้านำผู้มีฝากเจ้าไว้เบื้องหน้าแล้วกับมหาบิดาตามเดิมบรรดาท่านเหล่านั้นพระผู้มีภาคเจ้าเสด็จไปแล้วก็ปรินิพพานส่วนราชบุตรเสมียนในชนบทและผู้เป็นพันธาคาริกพร้อมด้วย โดยสัตว์ทำกาลแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ตามลำดับเราชนผู้คัดใจกันพากันไปบังเกิดในโลกเมื่อชนทั้งสองพวกนั้นจากสวรรค์เข้าถึงสวรรค์จากโลกเข้าถึงโลกด้วยกันอย่างนี้ผ่านไป92กับ ในพระตกับนี้ในการแห่งผู้มีภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัสสปะคนผู้ขัดใจกันเหล่านั้นเกิดเป็นพวกเปรตในการนั่นพวกมนุษย์พากันให้ทานอุทิศประโยชน์แก่พวกเปรตผู้เป็นใหญ่ของตนว่า ขอทานที่ให้นี้จงสำเร็จแก่พวกญาติของพวกเราเถิดเปรตเหล่านั้นได้เสวยสมบัติลำดับนั้นเปรตเหล่านั้นได้เห็นดังนั้นจึงเข้าไปฟ้องพระปกติสัมมาสัมพุทธเจ้าทำว่าข้าแต่องค์ผู้เจริญแม้พวกข้าพองค์จะพึงได้สมบัติเห็นปานนี้หรือไม่หนอพระฝากเจ้าตรัสว่าบัดนี้ท่านยังไม่ได้แต่ในอนาคตจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะในการแห่งผู้มีภาคจากองค์นั้นจักมีพระราชาทรงพระนามว่าอินทิสารในกับอีสองกับแต่พระตกับนี้พระองค์ได้เป็นญาติของพวกท่านพระองค์ได้ถวายทานแก่พระเจ้าแล้วจะอุทิศแก่พวกท่านพวกท่านก็จะได้จักได้ในการนั้นแม่ยินว่าเมื่อพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วอย่างนี้พระดำรัสนั้นได้เป็นเสมือนตัดแก่พวกเปรตเหล่านั้นตกได้นวลภูมินี้ขั้นพุทธันดรหนึ่งผ่านไปเพื่อฝากเจ้าทรงพระผู้มีภาคเจ้าของพวกเราจงเกิดขึ้นราชบุตรทั้งสามเหล่านั้นพร้อมด้วยราชบุรุษพันคนยุติจากเทวโลกเกิดในสกุลพามในนครนัดพากันบวชเป็นฤาษีตามลำดับได้เป็นสิริสามพี่น้องนักขยาทิสะนายสังเงินในชนบทนั้นได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารข้าหาลบุรีบุตรผู้เป็นขุนคลังได้เป็นเศรษฐีเชื้อวิสาขะภรรยาของข้าหาลบุรีบุตรนั้นได้เป็นธิดาของเศรษฐีนามว่าธรรมคินาฝ่ายคนนอกนั้นบังเกิดเป็นบริวารของพระราชาเองพระผู้มีภาคเจ้าแม้พวกเราก็ทรงอุบัติขึ้นในโลกเสื่องไปแล้วเรื่องไปจดสัปดาห์ก็เสด็จมายังกรุงพราสีเดินหนักทรงประกาศธรรมจักทรงแนะนำตั้งต้นพระเป็นเจ้าคีจนถึงสิรินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารพันคนและเดี๋ยวในเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ก็ได้บรรดาชนเหล่านั้นพระองค์ทรงให้พระเจ้าพิมพิสารผู้เข้าไปเฝ้าในวันนั้นเองพร้อมกับพามเลิกหาวุบุรีชาวอังคะนมกทะ 11,000 คนให้ดำลงอยู่ในสุดาปฏิพันธ์แล้วลำดับนั้นพระราชาทรงนิมนต์ด้วยพัดเพื่อเสวยพระกยาหารในวันพรุ่งนี้พระองค์ทรงรับเลิกในวันที่สองอันต้าสกะจอมเทพผู้เป็นเพศเป็นมานกน้อยนำเสด็จไปชมด้วยพระคาถามีอธิอย่างนี้พระผู้มีภาคเจ้าทรงฝึกฝนพระองค์แล้ว
ผู้พ้นวิเศษแล้วผู้มีวันนะเพียงดังลิ่มทองสิงกีพร้อมด้วยปุราณสดินผู้ฝึกฝนเป็นแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วและเสด็จเข้าไปยังกรุงอัสสคือดังนี้ จึงเสด็จเข้าไปยังกรุงอัสสคือทรงรับมหาทานในพระราชนิเวศส่วนพวกเปรตเหล่านั้นได้พากันยืนล้อมด้วยหวังใจว่าบัดนี้พระราชาจะอุทิศทานแก่พวกเราบัดนี้พระราชาจะอุทิศพระราชาทรงถวายทานแล้วทรงดำริเฉพาะสถานที่ประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงประทับอยู่นะที่ไหนเนาะดังนี้จึงไม่ได้อุทิศทานนั่นเจอใครๆพวกเปรตเมื่อไม่ได้ทานอย่างนั้นก็สิ้นหวังในเวลากลางคืนจึงพากันส่งเสียงร้องอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งในพระราชนิเวศพระราชาทรงถึงความโศกสลดอันน่าสะพรึงกลัวหน้าหวาดเสียวเมื่อราตรีผ่านไปจึงได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระเจ้าว่า ข้าพระองค์ได้สดับเสียงของปานนี้จะมีเหตุอะไรเกี่ยวกับองค์พระเจ้าข้า พระองค์มีพระเจ้าตรัสว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรจะไม่มีความชั่วช้าแล้วอะไรแก่พระองค์เลยอันหนึ่งญาติเก่าก่อนของพระองค์ที่เกิดเป็นเปรตกลัวมีญาติดังนั้นหวังจะพบเฉพาะพระองค์แต่ผู้เดียวถึงพุทธันดรหนึ่งท่องเที่ยวไปด้วยความหวังใจว่าพระองค์ถวายทานแก่พระเจ้าแล้วจะอุทิศแก่พวกเราบ้างเพราะพระองค์ถวายทานเมื่อวันวานแล้วไม่ได้อุทิศจึงพากันสิ้นหวังส่งเสียงร้องถึงแต่นั้น พระราชาตรัสถามว่าเมื่อหม่อมฉันถวายทานเมื่อในบัดนี้เปรตเหล่านั้นจะพึงรับหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าได้รับมหาบพิตรพระราชากราบทูลว่าข้าแต่องค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ฝากเจ้าโปรดรับทานของข้าพระเจ้าเพื่อเสวยในวันนี้ข้าองค์จักอุทิศแก่พวกเปรตเหล่านี้พระองค์ฝากเจ้าทรงรับเหมือนด้วยการบูชาในภาพพระราชาเสด็จไปยังพระราชนิเวศทรงให้จัดเจงมหาทานแล้วให้กราบทูลแด่พระองค์ฝากเจ้าพระองค์ฝากเจ้าได้ไปยังพระราชนิเวศพร้อมด้วยพระผู้สูงจะทับนั่งบนอาสนะยังจงจับได้เดชเรานั่นไปด้วยหวังว่าวันนี้พวกเราจะพึงได้อะไรเป็นแน่ดังนี้จึงได้พากันยืนอยู่ที่ต่างๆมีภายนอกฝาเรือนเป็นต้นเพราะมีพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยที่พวกเดชเรานั่นทั้งหมดมาปรากฏตัวแก่พระราชาพระราชาเมื่อจะยังนางทักษิณาภุกจึงอุทิศว่าทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วนี้จงสำนึกแก่พวกญาติเถิดในบัดเดินนั่นเองสะโบกครณีอันเดียดัดด้วยกลุ่มดอกมนได้บังเกิดแก่พวกเปรตเปรตเหล่านั้นพากันอาบและดื่มในสะโบกครณีได้สงบระงับความกระวนกระวายความลำบากความกระหายได้เป็นผู้มีสีดังทองคำพระราชาถวายข้าวยาคูของเคี้ยวและของบริโภคแล้วอุทิศให้ขณะนั่นเองข้าวยาคูของเคี้ยวและอาหารอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดแก่เปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นพากันบริโภคข้าวยาคูเป็นต้นนั้นแล้วก็ได้เป็นผู้มีอินทรีย์กับตุ้ยกับเต่าลำดับนั้นพระองค์ก็เลยถวายผ้าที่นอนที่นั่งและอุทิศให้เครื่องประดับมีชนิดต่างๆเช่นผ้าปราสาทเครื่องราชและที่นอนเป็นต้นอันเป็นทิพย์ได้บังเกิดแก่เปรตเหล่านั้นและสมบัติของเปรตเหล่านั้นทั้งหมดนั้นในปรากฏแก่พระราชาโดยประการที่พระภาคเจ้าทรงอธิษฐานไว้พระราชาทรงทอดในดังนั้นทรงพอพระทัยยิ่งนักลำดับนั้นพระภูมิภาคเจ้าเสวยพระกยาหารทรงห้ามพัดแล้วเพื่อจะทรงอนุโมทนา
แก่พระเจ้าพิมสารจึงได้ตรัสอนุโมทนาว่าติโรกัตตกันติเกในเวลาจบธรรมเทศนาธรรมมาพิสมัยในมีแก่สัตว์ 84,000 ผู้มีใจสดด้วยการพัฒนาเพื่อของการเกิดในปิตวิสัยผู้เริ่มโดยอุบาอันเยียบคลายด้วยประกาศชินเลย

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขระหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: นั่งทับคอมันอยู่นานๆมันก็ไม่ปวดดอกถ้ามันปวดมันจะชวนเราออกนะพวกมันเอาละเอาละเอาละว่างั้นนะตายหลวงตาไม่รับรองนะปวดขาตายว่างั้นนะมันกระชิบเรามันกระชิบเราใช่ไหมว่าไหมอย่างนี้ไหมเดินกลับบ้านไม่ได้เนี่ยใครจะพากลับไปล่ะกิเลสมันว่าเราไม่รู้จักกิเลสต้นของจิตนี่เป็นผู้รู้รู้อยู่เฉยๆนี่นอกจากนั้นก็เป็นกิริยาอาการของจิตเขาเรียกว่ากิเลสหมดความคิดหรือต้องท่านเรียกว่าเจตสิกคือกิเลสหมดเราไม่รู้จักมีแต่ไปจับเอากิเลสจับเอาความคิดความคิดนั่นเป็นจิตที่ปรุงแต่งแล้วเข้าใจไหมจิตแท้ใจเดิมมันว่างผ่องใสอยู่ที่บอกเมื่อกี้นี่นั่นแหละหาตัวผ่องใสนี่ตัวนี้แหละคือพระนิพพานไม่เอาอะไรสักอย่างรู้เฉยรู้เฉยสว่างผ่องใสอยู่ตาเห็นรูปถ้าอารมณ์เห็นรูปสวยๆเห็นของงามๆอยากได้มันก็ไปประกอบจิตเราจิตเราก็กลายเป็นจิตปลอมเป็นสมุทัยขึ้นมาทำให้เกิดความโลภทำลักชังตามมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นจิตปลอมจิตแท้ใจเดิมมันจะมีไหมล่ะตัณหาไหมล่ะฮะฮะเอาทีนี้พูดมาเทศมาบางคนบางท่านอาจจะสงสัยมีสงสัยอะไรไหมอยากจะถามเอาเชิญ
1: โยมนั่งแล้วก็เป่าโล่งสว่างใสส่วนใหญ่แล้วจะได้ยินนะครับลมหายใจไม่มีหูได้ยิน
2: เนี่ย
1: มีบางช่วงนะคะที่สงสัยก็คือว่าเหมือนมันดับไปค่ะดับคือหูก็ไม่ได้ยินด้วย
0: บางทีมันอาจจะลงถึงลึกกว่านั้นอาจจะไปเข้าไปถึงเขาเรียกว่าอะไรล่ะอารูปว่างไปเลยมีแต่ไม่มีสัญญาไม่มีนั่นแหละมันจะไปถึงอรูปฌาน
1: มันดับไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
0: ไม่รู้เรื่องก็นอนหลับ
1: ไม่ใช่ค่ะไม่หลับแน่นอนค่ะหมายถึงว่าไม่ไอ้ที่ว่าไม่ได้ยินนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วได้ยิน
0: บางครั้งมันไม่ได้ยินจิตลงถึงฐานลงถึงฐานใหญ่มันก็เลยไม่ได้ยินอะไรมันเป็นอากาศมันถึงอากาศไม่มีวิญญาณวิญญาณยัญจายตนะมันวางลงไป
1: โยมเคยเกิดนะคะแบบนี้แต่ว่าไม่เคยนานหรอก
0: มันไม่นานหรอกได้แล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เห็นมันไม่เที่ยงอย่าไปยึดติดมันเป็นอดีตแล้วบางคนอยากได้คือเก่าไปยึดติดอยู่นั่นเอาไปก็ทำสมาธิที่หลังไม่เกิดอีกยิ่งละยิ่งรวยยิ่งอยากยิ่งไม่ได้กินถ้าเราไปอยากได้อยู่ไม่ได้ตัณหามีมันอันนั้นก็แล้วไปเข้าใจไหมล่ะเกิดไม่เกิดก็ช่างหัวมันปล่อยไปที่จิตสงบลงถ้าได้แค่รูปฌานมันก็ได้ยินเสียงอยู่เราก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ในฌานในสมาธิออกมาอย่างนี้ก็เที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงมันดับแล้วทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรเลยเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นแล้วก็ปล่อยวางทิ้งจึงจะเข้าไปสู่โลกที่สี่ได้ปัญญาจะเข้าสู่โลกุตตรปัญญาได้โลกุตตรปัญญาก็ปัญญา ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่จึงจะเข้าไปได้ถ้าไม่เห็นอริยสัจสี่ก็มาติดอยู่ในขันห้าขันหยาบขันละเอียดขันประณีตมาหลงขันห้าอยู่ออกมาก็มาหลงขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกเข้าใจไหมล่ะถ้าเราเห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถึงจะใช่ได้พอออกมาอย่างนี้ถ้าปัญญามันไม่เกิดก็มาคุมบังคับจิตให้มันคิดทีเนี่ยบังคับได้ไหมล่ะอ้าวทำไมไม่ได้มันไม่อยากคิดก็บังคับมันคิดถามมันตัวกูมีไหมล่ะถามมันตัวเรามีไห
1: ม
0: นั่นมันก็คิดเป็นตัวใช่ไหมล่ะเรามีไหมล่ะตามเออใครนั่งอยู่นี่เออนั่นไปแล้วเออก้อนธาตุเฉยเออนั่นแหละมันก็คิดนี่แหละอยากให้มันคิดนะถ้าอยู่เฉยๆกิเลสมันไม่คิดบางทีคิดไปแล้วรู้แล้วล่ะสัญญาเฉยๆเนี่ยว่ารู้ได้ยินท่านเทศครูบาอาจารย์เทศอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นสัญญาเฉยๆเพราะว่าตัวกิเลสไม่ยอมให้เราพิจารณาไม่ให้เราคิดคนคิดปัญญาเกิดจากการคนคิดนั่งอยู่เฉยๆไม่เกิดปัญญาถ้าถามกายได้มาจากไหนจิตถามจิตเข้าใจไหมกายเราได้มาจากไหนนี่มันต้องคิดละทีเนี่ยใช่ไหมนี่วิธีจะให้มันคิดอ่ะนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาพัฒนาจิตที่เกิดปัญญานั้นมันโง่มันหลงอยู่ต้องถามมันกายเราได้มาจากไหนนี่จะตอบว่ายังไงเอาได้มาจากไหนเริ่มคิดแล้วใช่ไหมทีนี้ฮะเอาได้มาจากไหนน้อใช่ไหมนี่กายนี่ได้มาจากไหนนี่นั่นนะพ่อกับแม่นอนร่วมกันมันก็คิดไปแล้วยังไงจึงมาเรียกว่ากายพ่อมีอะไรมาแม่มีอะไรมาก็ถามเจ้าของนี้เข้าใจไหมล่ะแม่ก็มีน้ำประจำเดือนจึงจะมีลูกได้จึงจะเราจึงเกิดได้พ่อก็ต้องมีน้ำอสุจิธาตุดินธาตุน้ำมันคิดไปใช่ไหมพอนึกออกไหมล่ะตัวเราจริงๆมีไหมล่ะทีนี้หืมมีไหมล่ะโยมมันจงฮะไม่มีเขาก็ไม่มีแมนบอลแล้วอยู่ข้างหลังเขาใส่บ้องงูนั่นพี่จงพี่จงไม่พูดกับลองดูเราไม่มีเราไม่พูดนะใช่ไหมลองดูอยากเห็นดีชายเอาอันนั้นมาให้หน่อยมันไม่พูดไม่เอามาให้ใช่ไหมเห็นดีกันเลยมีโดยสมมุติถ้าถือตามสมมุติตามโลกเขานะเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกมนุษย์เราถือตามสมมุติอยู่หาอยู่หากินคือเก่าแต่ถ้าถือตามวิมุตติแล้วไม่มีถือตามปรมัตถธรรมถือตามโลกโลกิยธรรมถือตามโลกมีเข้าใจไหมล่ะทางนั้นฮะมีเจ้าของวะเนาะโยฮันเนาะฮะถ้าถือตามสมมุติบัญญัติก็มีถ้าถือตามปรมัตถธรรมไม่มีธรรมอันละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปมีแต่ธรรมชาติเฉยๆนี่แหละถามมันก็คิดเองหนอกถามผมเป็นเราใช่ไหมเนี่ยก็ถามอย่างนี้แหละใครจะตอบล่ะฮะใครเป็นคนตอบทีนี้ ก็เรานั่นแหละตอบอ่ะจิตหลงเอาจิตแก้โบราณว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งจิตหลงเอาจิตแก้เอาจิตแก้จิตสอนจิตเจ้าของเรามีไหมมันก็ตอบนี่ถ้าเรียกตามสมมติโลกเขาถ้าตามปรมัตถธรรมมีไหมมันต้องรู้สองแง่สองเวลาไปทำงานจะไปทำยังไงถ้าเราไม่มีถ้าไม่ไปถือตามสมมติฮะใครจะไปใช้ใครอยู่นั่นต่างคนต่างไม่มีใช่ไหมล่ะเออเข้าใจนะอันนี้นะอันนั้นก็คงเข้าใจแล้วตอบให้แล้วนะบางทีจิตมันจะลึกลงไปว่างเป็นธรรมชาติเป็นอากาศอากาสายัญจายัจนะมันลงไปถึงบางทีก็ลงไปถึงไม่นานมันก็ออกมาวิญญาญจายัจนะความรู้สึกต่างๆไม่มีวิญญาณดับจึงไม่ได้ยินอะไรมันลงไปถึงอารูปฌานหลวงตาให้ไปนั่งรถวิ่งได้ยินรถวิ่งผ่านไปผ่านมาพอไปเข้าสมาธิระดับหนึ่งได้ยินเอาต่อไปรถวิ่งตามถนนไม่ได้ยินเสียงเอ๊ะเรานอนหลับหรือมันยังไงก็ดีๆอยู่พออีกหน่อยก็ได้ยินขึ้นมาก็แสดงว่าตอนนั้นจิตมันลงไปถึงฐานลึกมันก็เลยเงียบไปไม่มีวิญญาณไปรับรู้อารมณ์มันดับวิญญาณลงวิญญาญจายตนะมันดับลงผู้ไปรับรู้ไม่มีจึงไม่ได้ยินพอเข้าใจนะแล้วไปลงรูปฌานรูปฌานมีอะไรอีกนี่แหละตั้งปัญหาถามเจ้าของไม่สงบก็ถามได้นะพระโสดาบันเนี่ยเอาเชิญมันก็ปวดขาขึ้นมาแล้วรู้จักกันนั้นอันนี้ขึ้นมาแล้วตอนจิตสงบมันออกมาอยู่นอกกายมันไม่ไปรับรู้ให้มันเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวมันออกมานอกกายพอจิตถอนมันก็จิตมาถือเอากายมาถือเอาขันธ์ห้าอีก อารมณ์ความรู้สึกจึงเกิดขึ้นสงสัยอะไรทีนี้ไปพิจารณาทุกขัง
1: ค่ะมันปวดมันก็ไม่หายแล้วก็พิจารณาไปอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: อ๋อได้เดินปัญญาไปได้เหมือนกันมันก็เป็นทุกขังแล้วมันออกจากสมาธิเขาเรียกว่าทุกขังขันห้าสมาธิก็คือรูปฌานก็คือขันห้าออกมาแล้วก็เรียกว่ามันทนอยู่ไม่ได้เรียกว่ามันทุกขังมันเป็นอนัตตาบอกอย่าให้มึงออกนะมันก็ออกมาใช่ไหมล่ะมันไม่มีตัวตนไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครถึงเวลามันอิ่มมันพอตัวมันก็ออกมาเองแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานในสมาธิก็อันเดียวกันนั่นล่ะเข้าใจไหมล่ะไม่เห็นปวดขาก็เรียกว่าเห็นทุกข์พิกขาไปทุกก็รออยู่ข้างหน้าหายแป๊บเดียวใช่ไหมล่ะทุกโขตินนาทุกขะปเรตาฮะ
1: คือพอเราไม่ยอมพิกขาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราแบบเกิดกิเลสเราอยากจะหลบความทุกข์อะเข้าไปในสมาธิรอมันก็หายออกมามันก็เจออีก
0: เอานั่นล่ะเพราะว่าเข้าสมาธิจิตมันจะวางจากขันห้ายังไงเรียกว่าเจโตวิมุตติมันออกมา
1: ว่าเราพิจารณาทุกขังทุกขาเลยว่าเข้าสมาธิ
0: เอามันต้องเห็นต้องเข้าใจด้วยคำว่าทุกขังอันทุกขังสัญญามันก็มีเขาเรียกว่าปริยัติก็ต้องรู้จักด้วยทุกขังปริยัติเมื่อเราไปเห็นในการปฏิบัติเขาเรียกจึงจะถูกนะมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าทุกใหญ่เวทนาใหญ่เกิดถ้าเราไม่ลบกับเวทนามันก็ปวดขาอยู่นั่นถ้าเราสู้มันเอาจิตให้สงบได้มันก็หายเพราะว่าจิตไม่มายึดถือเอาจิตออกนอกกายของเรามาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เอกาทิพพโวอุเบกขาเอกคตาลมจิตจะไม่มาอยู่ในกายนะมันจะออกมาข้างนอกช่วงนั้นที่เขาที่ผู้บาอาจารย์สมัยก่อนเข้านิโรธสมาบัติก็เอาจิตออกมานอกอย่างนี้แหละเข้าใจนะจิตไม่ได้ไปใช้กายจิตมาอยู่นอกกายไม่ไปรับความรู้สึกมันเวทนาจึงไม่ปวดมันไม่ปวดตอนเข้าสมาธิออกมาสมาธิมันก็ปวดนะเอ้าเข้าใจแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นล่ะแสดงว่าได้ฌานได้สมาธิก็ดีได้แล้วก็ให้เห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานในสมาธิเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่ไปติดอยู่ในรูปราคะอรูปราคะจึงจะเดินขึ้นไปขั้นสูงได้เอาอย่างน้อยนั่งอยู่นี่ก็ต้องคิดนะถอดขันห้าออกมาดูเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้าเป็นตนต้องสอนเจ้าของตนคือใครฮะถามเจ้าของเนี่ยมันก็คิดเด้อตนคือใครล่ะแมวฮะตนคือเราเตะตนคือแมวเตะฮะขันห้าเป็นตนจริงๆมีไหมขันห้าจริงๆมีไหมก็ถามเจ้าของนี่แหละทำไมไม่มีนั่งอยู่นี่ก็เถียงขึ้นมาอีกเข้าใจไหมล่ะอย่าเพิ่งไปยอมมันอาจจะตอบนั่นทำไมนั่งอยู่นี่เขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าขันห้าทำไมว่าไม่มีก็หาหลักฐานพยานมายืนยันใช่ไหมเนี่ยผู้นี้จึงจะละสักกายทิฏฐิได้ดับขันห้าได้รู้ว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นแล้วความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิก็ดับไปนี่แหละผู้จะไปเข้าพระนิพพานพระโสดาบันองค์นี้อ้าวมีอะไรอีก
3: การที่เราถามตอบตัวเองอย่างนี้ครับมันก็เป็นเหมือนสมมุติปัญญาที่เราได้รับมาจากการสอนจากครูบาอาจารย์แล้วเวลาเราตอบมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราได้ยินมาได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ครับแล้วมันเราจะได้ปัญญาในการที่จะเข้าใจเห็นมันเป็นแบบปรมัตถธรรมได้ยังไงครับ
0: เอ้าเรานี่ใครเป็นคนตั้งใครตั้งชื่อว่าเราฮะ
3: ทุกคนรับตัวเราเลยตัวเรา
0: ฮะก็โลกเขานี่เนี่ยคนเนี่ยมาตั้งสมมุติขึ้นมาเรียกกันใช้กันเฉยๆถ้าเจ้าของก็เรียกว่าเราถ้าคนอื่นก็เรียกว่าเขาเพื่อจะใช้ในโลกมนุษย์นี่สมมุตินี่สมมุติมันมีของจริงมันจริงไหมล่ะทีนี้ก็ถามเจ้าของนี่แหละนี่เราจะเกิดเข้าใจว่าอ๋อเราจริงๆก็ไม่มีเขามาสมมุติขึ้นมาเรียกว่าใช้กันในโลกมนุษย์นี่เฉย ว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์นึกออกไหมล่ะฮะนั่นนี่ถามชาติเป็นการนานเป็นประโยชน์หลวงตาถามอยู่8ปี7ปีถามห้องเก่าก็ถามอยู่นั่นน่ะเรื่องขันธ์5นี่จนไปเห็นขันธ์5มันเกิดมันดับโดยอัตโนมัติที่คนมาหลงอยู่อ๋อนั่นคืนหนึ่งเบื้องต้นก็หลงกายเจ้าของนี่เองว่างั้นนะจิตดวงหนึ่งว่าบั้นปลายก็หลงใจถ้าไม่หลงใจก็มาหลงกายอยู่เท่านี้มันมีเท่านี้มันบอกจิตมันบอกมันหลงสองอย่างนี่เท่านี้เขามาเรียกกายกับใจนี่เขามาตั้งชื่อสมมติออกจากนี่หมดใช่ไหมถ้ารู้ว่ากายก็สักแต่ว่ากายดินน้ำลมไฟมาประชุมกันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็จบใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาส่วนน้ำสีเป็นกิริยาอาการของใจกิ่งก้านขาขาของใจเฉยๆต้นของใจมันมีอยู่อันหมู่นั้นเป็นกิริยาอาการเป็นกิ่งก้านสาขาของใจเราไปถือเอาตั้งแต่กิริยาอาการกิ่งก้านสาขาของมันเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดจากใจนี่เองมันดับลงมาก็มาเป็นใจคือเขาเหมือนกับต้นไม้เกิดจากดินใช่ไหมเมื่อมันตายลงไปมันจะเป็นอะไรล่ะฮะมันเป็นดินเวลาน้ำมันเกิดจากใจเมื่อดับลงมันจะเป็นอะไรดับลงมันก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยง มันก็ลงมาเป็นใจคือเก่าใจมันเป็นธาตุรู้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรคำว่าใจคือเป็นกลางพอเข้าใจ
3: เราควรจะต้องได้ฌานหรือเปล่าถึงจะมาสอนมาเทศมา
0: โอ้ไม่ได้ก็ได้
3: มันจะไม่กลายเป็นการฟุ้งซ่าน
0: ไม่ใช่พระโสดาบันได้ยินไหมล่ะตั้งแต่พระเทวทัตได้ฌานสมาบัติ8

ได้อภิญญา5แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารได้สมาบัติ8ก็มาอิจฉาพยาบาทกับพระพุทธเจ้าแย่งชิงอยู่คือเก่าพระโสดาบันยังเป็นไม่ได้ได้สมาธิไม่ได้เกี่ยวกับพระโสดาบันนะพระโสดาบันเขามีศรัทธามีศีลก็ได้เป็นแล้วถ้าจะเอาดีขึ้นก็ดวงตาเห็นธรรมใกล้เข้ามาแล้วนี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าเลยนี่ไปก็ไปเห็นขันธ์ 5ดับขันธ์ 5ได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่ที่ไม่มันไม่ได้เข้าสมาธิใหญ่ก็ได้ปัญญาที่จะเกิดสมาธิก็ได้แก่สมาธิตื่นๆสมาธิถ้าไม่เกิดปัญญาคณิกสมาธิอุปจารสมาธิเราพิจารณาไปเรื่อยๆมันได้สมาธิไปในตัวถ้าไม่งั้นพิจารณาไม่ได้พอจิตออกจากภวังค์ก็เรียกว่าภพจิตทำงานก็เรียกว่าวิถีจิตจิตพิจารณาขันธ์ 5หรือพิจารณาผมขนเล็บฟันธาตุ4ดินน้ำลมไฟไปเรื่อยๆมันจะมีจิตทำงานอยู่10ของปุถุชนมันจะมีอยู่16 17ขณะจิตก็จะเข้าภวังค์จิตหยุดนะหยุดทำงานทำต่อไปไม่ได้หมดกำลังแล้วจะเข้าภวังค์ภวังค์คู่บาทท่านว่าภวังค์คู่บาทคือจิตจะพักขณะหนึ่งภวังคู่บาทก็เท่ากับขณิกสมาธิจิตจะพักนิดหนึ่งเหมือนกับเรานอนเงียบเดียวเนี่ยมันจะมีกำลังขึ้นมาอีกแล้วก็คิดต่อไปอีกนี่นะสมาธิเกิดบางทีคิดไปคิดมาสมาธิมันจะแนบกับความคิดไปแล้วก็เข้าภวังค์เขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาตินึกออกไหมล่ะฮะคิดตลอดไม่ได้มันต้องมีการพักอยู่ถ้าไม่งั้นพระองค์จะตัดสมาธิธรรมชาติไว้ทำไมมันต้องพักอยู่เราไม่เห็นมันพักขนาดเดียวเรียกว่าพระวังคู่บาทหรือว่าขณิกะสมาธิพระองค์ยังเปรียบสมาธิกับพระวังให้เราเห็นอยู่ภวังคู่บาทเท่ากับขณิกะสมาธิภวังจรณะคือจิตจรได้อยู่ภวังจรณะเท่ากับอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิกับจิตจ่ออยู่ในปากพร้อมจะคิดจะนึกปรุงแต่งไปนั่นไปนี่ได้จรณะกับอุปจารจึงมีอารมณ์เท่ากันที่เขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาติก็ขณิกะสมาธิสมาธิในการพูดสมาธิในการคิดสมาธิในการฟังเขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาติถ้างั้นเราไปฟังตลอดไปไม่ได้มันต้องพักอยู่พักอยู่แป๊บเดียวเข้าภวังค์อยู่แป๊บเดียวเหมือนกับเรานอนงีบเดียวตื่นขึ้นไปอีกเอ้านอนงีบเดียวตื่นขึ้นไปอีกนี่มันจะมีกำลังไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าขณิกะสมาธิหรือพระวังคู่บาทหรือเรียกว่าสมาธิธรรมชาติจะมีอยู่ทุกคนเข้าใจนะไม่ต้องเข้าสมาธิใหญ่หรอกเข้าสมาธิใหญ่มันคิดไม่ได้มันดับขันธ์ 5แล้วสังขารนึกคิดปรุงแต่งไม่ได้จิตจะเป็นธรรมชาติเท่านั้นจิตที่นึกคิดมุงแต่งได้ก็มันเอาอารมณ์สัญญามาประกอบจิตจิตจึงเป็นสังขารจิตแต่สังขาร

0: คิดปรุงแต่งได
1: ้ตามภารกิจพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหม
0: คะอ๋อมันก็ฉลาดไปตัวเหมือนกับนักเรียนชั้นป.1 ป.2 ไงใช่ไหมจะมาเทียบได้ที่ปริญญาเป็นครูเป็นอาจารย์พอมันพัฒนาแล้วมันเหลียวไวเห็นจิตตั้งแต่ใหม่ๆโอ้ยมาโง่เลยนอกไปเนาะถ้าไม่พามันคิดอย่างนี้ไม่ได้นะพากันเข้าใจนะน้ำยอกเอาน้ำบ่งจำได้ไหมอันนี้จิตหลงเอาจิตแก้จิตถามจิตจิตสอนจิตจิตแก้จิตอยู่อย่างนี้เอาไปมันจะฉลาดขึ้นเรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นให้มันหายโง่หายหลงให้มันฉลาดขึ้นมันจึงยังจะเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าจิตโง่จิตหลงอยู่มันไปไม่ได้เอามีอะไรอีกเอา
2: ท้ายก็ต้องเป็นเรื่องของไตรลักษณ์ใช่ไหมอ๋อ
0: เหมือนเดิมต้องไม่เห็นขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรอีกทั้งนั้นน่ะ
3: โยมอยากเรียนถามหลวงตาว่าโยมทำที่ผ่านมาเนี่ยถูกไหมคือว่าโยมไม่สะสมพระพุทธรูปมีบ้างนะคะได้มาหรือบูชามาโยมก็ถวายต่อหรือว่าให้ต่อแล้วก็อย่างเช่นโยมไปวันเกิดหลวงปู่หลวงพ่ออริยะโยมไปอยู่เรื่อยๆแต่โยมก็ไม่รอเอาวัตถุมงคลวัตถุที่ท่านแจกนะคะหรือแม้กระทั่งโยมได้พระธาตุมาโยมก็ถวายหรือให้ต่อเนี่ยโยมผ
0: ิ
3: ดปกติไหมคะ
0: โอ้ยไม่ผิดดอกก็ธรรมดาเราไม่เอาไปไว้มันก็รกลุงลังขี้เกียจเก็บขี้เกียจรักษาม
3: ันต่างกันไหมคะบางคนเขาก็ถือว่าถ้าอยู่กับตัวนี้ก็ค
0: ือ
3: คิดต่างก
0: ับ
3: โยมอะค่ะ
0: ไม่
3: โยม
0: เอามันนาจิตตังเขาปล่อยวางนั่นแหละมันถูกแล้วรู้จักปล่อยจากวางไหมล่ะ
3: อย่าไปซื้อธรรมะได้ไ
0: หมอย่าไปพูดนั้นเลยมาวางกายเจ้าของนี่อย่าไปพูดมาเรื่องนั้นมันไกลโพดวางกายได้ไหมเท่านั้นน่ะวางขันห้าได้ไหมอันหมู่นั้นมันเรื่องจิตจ้อยดอกนั่นนะอย่าไปยึดไปถือมันเลยลองต้องฝึกละวางไปเรื่อยอันนั้นมันลกลุงลังแม่ได้หลงตาเพิ่งจะมาเอาไว้นี่คนเอาไปก็สงสารเขาก็เอาไปตั้งไว้กราบไว้ไหว้บูชาครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพเฉยๆถ้าปกติแล้วใจเราไม่มีอะไรเราก็ตั้งให้คนมากราบมาไหว้ไปนั่นเฉยๆอย่างเราตั้งอยู่ข้างหลังนี่แหละแล้วก็ยึดก็ถือบ้างถ้าไม่มีมาก็จะได้กราบอะไรคนก็คนมีบ้างนะธรรมดาถ้าจะทานนี่จริงๆก็ทานกายเจ้าของนั่นนะทานขันห้านั่นนะไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีก ยกขันห้าทิ้งทานตอนเข้าสมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิก็มาทานอีกเอาเข้าใจนะไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรหรอกถือว่าไม่เที่ยงสักอย่างอยู่ไปอยู่มาพระพุทธรูปไม่ขัดไม่ทุกข์ขึ้นสนิมเกิดกะขึ้นมาหมู่เพื่อนมาเห็นก่อนเอ๊ะมันมาตั้งไว้ทำไมสนิมก่ออยู่ก็ไม่ดูมันกราบอะไรใช่ไหมล่ะนั่นแหละเอาดีแล้วถูกแล้วละวางไปเรื่อยๆวางหมดวางขันหยาบขันละเอียดได้นะมีอะไรอีกโอ้เก่งไว้มีแต่คนเก่งๆเชียงใหม่นี่เก่งกว่าขอนแก่นเยอะอยู่เอาคงไม่มีอะไรเนาะคงไม่มีอะไรเป็นกันเองถามให้เข้าใจอย่าใช้อารมณ์พูดตอบก็อย่าใช้อารมณ์พูดถามก็อย่าใช้อารมณ์ เราไม่มีหรอกใช่ไหม เอาอะไรอีก
3: เวลาเดินจงกรมค่ะหลวงตาเราจะตั้งสติหรือว่าการในการเดินจงกรมเนี่ยค่ะสมาธิติดอย่างเงี้ยจะต้องทำปฏิบัติเวลาเราเดินเนี่ย
0: เปลี่ยนแต่อริยบทอย่างอื่นเหมือนเก่านั่นแหละถ้าเคยเอาพุทโธสงบก็เอาพุทโธคือเก่าเปลี่ยนแต่อริยบทพระองค์ตัดชัดแจ้งแล้วให้อริยบทเสมอกันเข้าใจไหมให้มีสติอยู่เดินก็มีสตินั่งยืนนอนมีสติรู้ลมหายใจอยู่หรือรู้กับคำบริกรรมอยู่เรียกว่าอริยบทเสมอกันเข้าใจไหมไม่ใช่นอน5ชั่วโมงตื่น5ชั่วโมงนั่ง5ชั่วโมงตายแท้ๆเนาะแมวเนาะ5ชั่วโมงเสมอกันคือให้มีสติอยู่เข้าใจไหมตีความหมายออกไหมพระองค์ตัดนะไม่ใช่หลวงตาว่าให้อริยบทเสมอกัน เขาเปิดเทปหลวงปู่ชาเราฟังไปท่านก็ว่าเนี่ยท่านคิดว่าอริยบทเสมอกันท่านนั่ง2ชั่วโมงเย็น2หลวงปู่ชาน่ะท่านเข้าใจทีแรกท่านทำไม่ได้ก็มาอ๋อคำว่าอริยสมบทเสมอกันก็คือให้มีสติอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนถ้าเราเอาพุทโธก็ให้มีสติรู้พุทโธอยู่ถ้าเราเอาลมหายใจก็ให้มีสติรู้กับลมหายใจอยู่ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้ฝึกสติอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาอะไรอีกหมดแล้วหมดก็จะพาไปพักเอาอะไรเนาะพรุ่งนี้เช้าเจอกันอีก
4: ไปเดินปัญญาเด้อ

ว่าสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาอวยพรกันก่อนเอาขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญใครคิดอยากจะได้เงินก็ขอให้ได้เงินใครอยากจะได้ทองก็ขอให้ได้ทองใครอยากจะได้อะไรก็ขอให้มันได้มันจะได้หายยากไม่งั้นมันไม่หายยากอ่ะท่านผู้ฟังใครอยากจะรวยมั่งถ้าอยากรวยเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยนะครับมีจดหมายฉบับหนึ่งมาจากพระภิกษุชื่อท่านบุญทริกนะครับเขียนจดหมายมาหาอาจารย์ยอดบอกว่าก่อนจะบวชนี้ได้ศึกษาธรรมะสมัยแรกก็ฟังธรรมะจากสถานีวิทยุเนี่ยอยู่เป็นประจำแล้วก็ไปฝึกหัดปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานอีก3ปีนะจนกระทั่งมาได้บวชทำให้บวชอย่างเย็นใจเพราะว่าได้ศึกษาธรรมะมาจากแหล่งต่างๆพอสมควรท่านเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้เรื่องความอยากรวยนี่นะย้อนไปในอดีตเมื่อพ.ศ. 2504ตอนที่ท่านพอจำความได้ก็รู้ว่าโยมแม่มีอาชีพทอผ้าไหมโยมพ่อมีอาชีพขัดหนังในโรงฟอกหนังโยมพ่อกับโยมแม่นี่แต่งงานกันโดยที่ไม่เคยรักกันมาก่อนโยมแม่เนี่ยเคยเล่าให้ท่านฟังบอกว่าตอนที่โยมแม่แต่งงานใหม่ๆจนกระทั่งก่อนจะแยกกันอยู่กับโยมพ่อเนี่ยไม่เคยมีความสุขเลยพอแต่งงานเข้ามาแล้วอยู่ด้วยกันแล้ววันๆก็ได้แต่แอบร้องไห้คิดถึงบ้านโยมแม่เนี่ยเป็นชาวนครปฐมมาทำงานโรงงานทอผ้าไหมที่กรุงเทพตั้งแต่เริ่มสาวส่วนโยมพ่อนี่มาจากผืนแผ่นดินใหญ่คือประเทศจีนเมื่ออายุ23ปีเนื่องจากการแต่งงานระหว่างโยมทั้งสองของท่านเนี่ยไม่ได้เกิดจากความรักก็ก่อให้เกิดความทุกข์ตลอดชีวิตของการแต่งงานเพราะความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันโยมพ่อน่ะเป็นคนมีการศึกษาดีมาจากประเทศจีนเข้ามาเป็นทำงานอยู่ที่โรงงานนั่นแหละส่วนโยมแม่ก็ไม่ได้รับการศึกษาขนาดกอไก่นี่ก็พออ่านออกก็แต่เขียนไม่ได้ที่อ่านออกก็เพราะความสนใจประกอบกับมีคนคอยบอกบ้างเล็กน้อยแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองแต่ว่าโยมแม่เนี่ยเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนส่วนโยมพ่อนี่เป็นผู้มีทิฏฐิมานะแรงค่อนข้างไปทางมิจฉาทิฏฐิอันนี้เองที่เป็นจุดที่ก่อให้เกิดความทุกข์อย่างมากในชีวิตการแต่งงานของโยมแม่จนกระเทือนไปถึงจิตใจลูกๆทุกคนทำให้ทุกคนในครอบครัวได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนใจตลอดมาจนในที่สุดเมื่อต้นปี2524หลวงพี่ท่านบอกว่าอาตมาต้องตัดสินใจพาโยมแม่และน้องทุกคนหนีออกจากบ้านหนีจากโยมพ่อเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกันต่อไปเรื่องมันเป็นยังไงครับเนื่องจากทิฏฐิที่แรงกล้าของโยมพ่อเนี่ยก็ทำให้เกิดเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องในครอบครัวตลอดมาจนทำให้โยมแม่เนี่ยต้องพาลูกหนีออกจากบ้านหลายครั้งท่านบอกว่าจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อตอนท่านอายุ11ปีแม่พาไปอยู่กับโยมปู่ที่นครปฐมโยมพ่อก็ไปตามกลับมาแล้วก่อนหน้าที่ท่านจะเข้าเรียนชั้นประถมปีที่5อายุประมาณ13ปีโยมแม่ก็พาหนีไปอยู่พระขนงกับโยมย่าคือโยมย่ามารักษาโรคเบาหวานที่กรุงเทพเอาโยมพ่อไปตามกลับมาอีกเป็นอยู่อย่างนี้หลายครั้งตลอดหลายปีแล้วพอกลับมาอยู่กับโยมพ่อปัญหาเก่าก็เกิดอีกจำเจอยู่อย่างเนี้ยเหตุที่โยมแม่จำเป็นต้องกลับมาทุกครั้งก็เพราะว่าเป็นห่วงลูกสงสารลูกที่ได้รับความลำบากเป็นห่วงอนาคตของลูกถึงแม้ว่าครอบครัวของท่านจะไม่รวยแต่ก็ไม่อยากจนเกินไปนี่ท่านก็บอกว่าปัญหาที่พอจะประมวลได้ก็คือ 1. โยมพ่อไม่ยอมปรึกษาหารือกับโยมแม่เลยไม่ว่าเรื่องอะไรพอโยมแม่ถามก็ชวนทะเลาะก็ไม่ทราบว่าเป็นสามีภรรยากันได้ยังไงแล้วข้อที่ 2. โยมพ่อไม่ยอมให้เงินโยมแม่เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวคือให้อย่างจำกัดจำเขี่ยเต็มทีไม่รู้จะหวงไว้ทำไมก็ทำให้ลูกเมียต้องลำบากหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเอามากินมาใช้กันภายหลังเนี่ยหลวงพี่เนี่ยท่านบอกว่าท่านศึกษานวโกวาทถึงได้ทราบว่าโยมพ่อเนี่ยขาดธรรมะในขิหิปฏิบัติ
คือทิศ6ข้อ3ทิศเบื้องหลังปัจฉิมทิศเนี่ยคือบุตรภรรยาทิศเบื้องหลังเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนเพราะว่าท่านไม่มีธรรมะในข้อนี้โยมพ่อนี่อาจจะเป็นคนดีในสายตาของสังคมคือไม่เที่ยวผู้หญิงไม่กินเหล้าขยันทำงานแต่ขาดธรรมะในข้อประโยชน์คือการถือโภคทรัพย์มีโภคทรัพย์แล้วก็ไม่ยอมเลี้ยงดูบุตรภรรยาให้เป็นสุขตามสมควรโยมแม่ต้องทอผ้าหาเงินมาเลี้ยงลูกส่งให้ลูกเรียนถ้าโยมพ่อมีธรรมะสักนิดนึงท่านก็บอกว่าอาตมาคงได้เรียนจบปริญญาไปนานแล้วแต่อาตมาได้เรียนแค่ประถม7เท่านั้นทั้งที่ผลการเรียนของอาตมาก็ดีได้ที่2ที่3มาตลอดบางทีก็ได้ที่1ท่านบอกว่าจะมีใครเคยรู้สึกบ้างไหมว่าบุคคลคนเดียวนี่สามารถทำให้บ้านทั้งบ้านนี่ร้อนรุ่มเป็นไฟนรกเผาหรือว่าสงบเยือกเย็นมีความสุขได้ครอบครัวของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นคือพอโยมพ่อไปทำงานไม่อยู่บ้านครอบครัวจะรู้สึกเยือกเย็นขึ้นมาทันทีแต่พอเย็นในโยมพ่อกลับจากทำงานถึงบ้านรู้สึกบ้านมันร้อนรุ่มอึดอัดไปหมดยิ่งวันอาทิตย์ด้วยแล้วพ่อหยุดงานอยู่กับบ้านนี่แทบจะไม่มีใครอยากอยู่บ้านเลยเพราะบ้านมันร้อนเหมือนไฟนรกเผาจริงๆคือมันร้อนใจท่านบอกว่าที่อาตมาเล่ามานี่มันไม่เกินความจริงหรอกนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใครๆในครอบครัวนี่มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันทุกคนถามว่าทำไมโยมพ่อของอาตมาถึงได้ตระหนี่ทรัพย์ในการเลี้ยงลูกเมียนักสาเหตุก็คือตอนสมัยที่โยมพ่อนี่มาจากเมืองจีนมากับเพื่อนหลายคนมาทำมาหากินในเมืองไทยแล้วการต่อมาเพื่อนหลายคนเขาก็ตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นเท่าแก่มีอันจะกินไปตามๆกันมีแต่โยมพ่อเท่านั้นที่ยังต้องรับจ้างเขาอยู่ก็เลยเป็นปมด้อยแล้วต่อมาโยมพ่อก็เลยคิดทำงานหวังจะเก็บแต่เงินอย่างเดียวหวังจะตั้งตัวเหมือนเขาให้ทันเขาโดยให้โยมแม่เลี้ยงครอบครัวแต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งเป็นการคิดผิดอย่างมากเพราะครอบครัวจะมีสุขได้ก็ต้องอาศัยความสามัคคีในครอบครัวเมื่อครอบครัวแตกสามัคคีกันเสร็จแล้วจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างที่พระคุณเจ้าท่านพูดถ้าคิดจะหาเงินแบบลุยแบบนั้นอย่าแต่งงานครับอย่ามีเมียมีลูกนั่นแหละคุณอยู่คนเดียวคุณจะขยันยังไงคุณก็ขยันไปเถอะจะตื่นนอนทำแล้วก็แบบทำงานโดยไม่ต้องหลับต้องนอนที่จะทำจนตายก็คุณทำไปเถอะอยากจะร่ำจะรวยขนาดนั้นไม่ต้องเอาใครเขาลากคนอื่นเขาเข้าไปเดือดร้อนแต่นี่อยากจะมีลูกมีเมียอยากมีลูกมีเมียแล้วลากคนอื่นชีวิตอื่นเขามาเดือดร้อนด้วยกับความขี้เหนียวขี้ตืดของตัวเองนี่ไม่ได้เข้าท่าเลยโยมพ่อปกครองครอบครัวโดยเผด็จการเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมรับความคิดเห็นของใครกระทำการลงไปโดยคนในครอบครัวไม่ยอมรับเพราะว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีแต่โยมพ่อก็ไม่ฟังเหตุนี้เองจึงทำให้กรรมนั้นสนองโยมพ่อภายหลังเพราะว่าเท่าที่รู้ระยะที่โยมพ่อเก็บเงินนะมีเงินในธนาคารประมาณ100,000 บาทในขณะที่โยมแม่ต้องปากกัดตีนถีบทำงานเลี้ยงลูกลูกก็กำลังเรียนกำลังกินช่วยหารายได้ยังไม่ได้แล้วยังต้องเลี้ยงโยมพ่อด้วยเพราะว่าโยมพ่อกลับมากินข้าวบ้านทุกวันวันไหนกับข้าวไม่ถูกใจก็ด่าเงินก็ไม่ให้แล้วอย่างนี้จะไม่ทำให้โยมแม่และลูกทุกคนเป็นทุกข์ได้ยังไงทั้งที่รู้ว่ามีเงินตะบันเก็บเข้าไปไว้ในธนาคารตั้งเยอะแยะแต่ไม่เคยเอาออกมาใช้ต่อมาผลกรรมก็สนองโยมพ่อหลังจากอาตมากับโยมแม่และน้องแยกตัวออกจากบ้านแล้วคือว่าต่อมาเงินก้อนนั้นโยมพ่อก็เอามาลงทุนทำกิจการอะไรไม่รู้เจ๊งหมดในที่สุดก็กลับมาทำงานรับจ้างเขาอีกหลังจากเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็นำมาให้เขากู้ก็ถูกเขาโกงไปอีกประมาณ20,000 บาททราบว่าถูกโกงหลายครั้งครั้งหนึ่งก็เป็นเงินเป็นจำนวนหมื่นจนกระทั่งครั้งหลังนี่โยมพ่อรวบรวมเงินได้อีก80,000 บาทเพื่อนำไปเซ้งตึกแถวเก็บเงินเอาไว้โดนงัดบ้านขโมยเอาเงินไปอีกโยมพ่อถึงก็เป็นลมล้มพับไปอีก2 วันต่อมาก็มาหาน้องสาวซึ่งเขาแต่งงานแล้วก็แยกมาอยู่กับสามีขอให้ช่วยกู้เงินไปเซ้งตึกก็ได้ทุกวันนี้โยมพ่อต้องเข็นรถขายเต้าหวยเพราะทำงานรับจ้างให้เขาไม่ไหวจนร่างกายสู้ผอมไปกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากเป็นผลกรรมทันตาเห็นในชาตินี้จริงๆเพราะตัวมิจฉาทิฏฐิแท้ๆที่ทำให้โยมพ่อต้องเป็นอย่างนี้
ถ้าโยมพ่อจะยอมรับความคิดเห็นของคนในครอบครัวบ้างมีสามัคคีธรรมในครอบครัวมีความเข้าอกเข้าใจกันสักหน่อยช่วยกันคิดช่วยกันทำชีวิตครอบครัวก็คงจะเป็นสุขกว่านี้คงจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็เข้าไปแล้วเพราะว่าลูกๆทุกคนก็เป็นคนดีมีความสามารถเรียนเก่งทุกคนแต่เพราะขาดหัวหน้าครอบครัวที่ดีถึงต้องได้รับความทุกข์อย่างนี้เรื่องโยมพ่อที่ทำความลำบากให้กับโยมแม่นี้เองทำให้อาตมาต้องเป็นคนคิดมากประสาทเสียตั้งแต่เด็กปัจจุบันต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลประสาทสมุทรปราการทุกเดือนเพราะต้องประสบกับปัญหาบ้านแตกแสลกขาดมันตั้งแต่เด็กปัจจุบันน้องชายคนที่สองทำงานเป็นช่างบัตรกรีซึ่งก่อนบวชอาตมาก็เป็นช่างอยู่ร้านเดียวกับน้องชายได้เงินเดือน 4,000 กว่าบาทส่วนน้องชายคนเล็กทำงานอยู่ประจำห้องพยาบาลโรงงานส่งเสื้อผ้าออกนอกแถวบางพลีส่วนน้องสาวเป็นช่างตัดเสื้อถ้าหากอาตมาไม่ตัดสินใจแยกตัวออกมาก็ไม่รู้จะปัจจุบันจะเป็นอย่างไรคงหาความสุขไม่ได้เพราะตกอยู่ใต้อำนาจความหวาดกลัวอันเกิดจากโยมพ่อปัจจุบันในโยมแม่ก็เป็นสุขสบายขึ้นมากได้มีโอกาสศึกษาธรรมะที่อาตมาคอยแนะนำให้เสมอผิดกับอดีตมากเรื่องที่อาตมาอยากจะบอกก็คือถ้าคนเรานี่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจทางใจของใครแล้วนี่จะหาความสุขไม่ได้เลยในชีวิตเพราะขาดอิสระในการดำเนินชีวิตจะทำอะไรก็ต้องอยู่ภายใต้คำบงการของคนคนเดียวแล้วชีวิตจะหาความสุขได้อย่างไรหลังจากที่อาตมาตัดสินใจหนีออกมาแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคนมีกำลังใจที่จะทำงานหาเงินช่วยกันจุนเจือครอบครัวมีความสามัคคีกันในครอบครัวจึงทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจการกดขี่ข่มเหงของใครที่อาตมาเล่ามานี้อาจชี้ให้เห็นเหตุของทุกข์ไม่ชัดเจนเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจโดยตรงเรื่องที่อาตมาประสบมาเปรียบเหมือนโรคเรื้อรังที่ก่อตัวมานานนับ10ปีรักษาด้วยยาไม่ได้ก็จำเป็นต้องผ่าตัดจึงจะหายจากโรคร้ายได้แต่อาการข้างเคียงก็ยังมีอยู่ก็ทำให้อาตมาต้องฉันยาบำรุงประสาทตามที่หมอแนะนำแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาช่วยด้วยในปัจจุบันนี้เรื่องที่อาตมาเล่ามานี้เป็นเรื่องย่อๆรายละเอียดมีอีกเยอะอาตมาไม่อยากจะรื้อฟื้นขึ้นมาอีกเพราะเป็นทุกข์ทางกายเกี่ยวกับการอดตาหลับขับตานอนการต้องซื้อข้าวสารกินทีละลิตรกับประกาศดองกระป๋องการเป็นกรรมกรรับจ้างแล้วก็อีกมากมายในชีวิตของคนในครอบครัวที่ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งที่พ่อมีเงินอยู่ในธนาคารตั้งเยอะโศกนาฏกรรมของชีวิตมันผ่านไปแล้วเท่าที่เล่ามานี้อาตมาก็อกตัญญูเต็มทีแล้วแล้วก็การที่ออกมาพาแม่พาน้องออกมาจากบ้านมันก็เป็นความจำเป็นเพราะต้องเลือกระหว่างพ่อกับแม่เพราะว่ารวมอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกกันอยู่ว่าคิดว่าถ้าขืนอยู่ไปแล้วอึดอัดมากวันใดวันหนึ่งถ้าแม่เกิดฆ่าตัวตายอะไรจะเกิดขึ้นสรุปแล้วอาตมาดับทุกข์ได้เพราะการปฏิบัติธรรมอาตมาตั้งปณิธานไว้ในใจว่าจะไม่สึกแต่ว่าไม่เคยบอกกับใครไม่เคยสัญญากับใครไม่เคยอธิษฐานเพียงแต่ตั้งไว้ในใจเท่านั้นเพราะว่าทุกสิ่งในโลกเป็นไตรลักษณ์อาตมาจึงไม่กล้าอธิษฐานกลัวจะทำไม่ได้อาตมานึกอยู่เสมอว่าที่พึ่งอื่นใดนอกจากตนและธรรมะนี้ไม่มีมีแต่ธรรมะเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งได้จวบจนนิพพานครับนั่นก็เป็นจดหมายจากพระคุณเจ้าที่ท่านได้ส่งมาเล่าเรื่องเหตุต้นผลกรรมให้เราทั้งหลายได้รับฟังกันครับสมณเณรบุญหนาเนี่ยเป็นคนจังหวัดชัยภูมิเกิดที่บ้านกว้าวในครอบครัวมีสมาชิกอยู่6คนทั้งพ่อทั้งแม่แกมีพี่สาวคนหนึ่งน้องชายคนหนึ่งน้องสาวคนหนึ่งนะแกเป็นผู้ชายคนที่สองมีอาชีพทำไร่ทำนาครอบครัวของแกยากจนมากปีไหนฝนมากน้ำก็ล้นท่วมนาเสียหายหมดปีไหนฝนไม่มีก็แห้งแล้งไม่มีน้ำจะทำไร่ทำนาต้องทุกข์ลำบากมากปีไหนฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลก็สบายหน่อยโดยเฉพาะพ่อกับแม่ต้องทำนาทำไร่แล้วก็เลี้ยงควายเสร็จจากทำนาทำไร่พ่อก็ต้องขึ้นภูเขาไปตัดไม้เลื่อยไม้รับจ้างเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวแม่เลี้ยงควายทำงานบ้านดูแลลูกๆทั้งหลายงานที่เนนบุญหนาจะช่วยแบ่งเบาได้เวลานั้นก็คือเลิกจากโรงเรียนก็รีบไปที่ทุ่งนาไปเลี้ยงควายแทนแม่ส่วนพี่สาวก็ช่วยทำงานบ้าน
มีการตักน้ำถูบ้านหาข้าวปลาอาหารไว้รอทุกคนในครอบครัวบางวันก็ผลัดเปลี่ยนกันบางวันก็เนนบุญหากับน้องชายพอเลิกจากโรงเรียนก็ต้องไปรับพ่อที่เชิงเขาเอารถไถนาไปรับไม้แล้วก็ช่วยพ่อแบกไม้ลงจากภูเขาด้วยต้องลำบากมากกว่าจะถึงบ้านก็มืดค่ำแล้วช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานโดยเฉพาะเนนบุญหานี่ต้องเลี้ยงควายเป็นประจำบางทีน้องชายก็ช่วยเลี้ยงโดยเฉพาะฤดูหนาวช่วงข้าวกล้าเขียวจะเลี้ยงควายลำบากแกกับพี่สาวก็ต้องตื่นแต่เช้าหาบตะกร้าไปเกี่ยวหญ้าให้ไอ้ทุยถึงจะหนาวสักแค่ไหนหมอกลงหนาแค่ไหนก็ต้องทนลำบากไปพอเต็มตะกร้าแล้วถึงกลับมาบ้านกินข้าวแต่งตัวไปโรงเรียนทำอย่างนี้เป็นประจำจนกว่าจะสิ้นฤดูข้าวกล้านอกจากนี้ก็ยังมีงานอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะที่จะทำกันตามฤดูกาลเช่นทำไร่ทำนารับจ้างขึ้นเขาหาเก็บเห็ดหรือว่าหน่อไม้มาขายอย่างเนี้ยเป็นต้นทางด้านเครื่องบำรุงชีวิตให้อยู่ได้ก็เสื้อผ้าหรือว่าเครื่องนุ่งห่มก็ขาดแคลนต้องรับแจกจากทางโรงเรียนหรือว่าทางหมู่บ้านแล้วก็เอากับญาติบ้างอาหารการกินก็เหมือนการกินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างที่อยู่ก็พออยู่ได้ไม่ใหญ่ไม่สวยงามอะไรส่วนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาศัยบัตรสงเคราะห์หรือว่ายืมเงินจากเพื่อนบ้านไปรักษาเป็นคราวๆแล้วก็เนนบุญหนานี่เป็นคนชอบเที่ยวเวลามีงานบุญต่างๆแกก็มีนิสัยไม่ดีคือชอบขโมยเงินพ่อแม่แต่ว่าท่านก็จับได้ทุกครั้งท่านก็ช่วยกันทำโทษลูกๆที่ทำผิดกล่าวสั่งสอนต่างๆถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าไปตามผิดหวังจะให้ลูกเป็นคนดีไม่เคยปล่อยตามใจลูกแม้แต่ครั้งเดียวเพราะกลัวลูกจะไม่รู้จักผิดจักถูกตอนเนนบุญหนาอยู่ป.6 อายุ12ก็มีสติระลึกได้ก็ตั้งใจกับตัวเองว่าจะไม่เที่ยวเตร่ไม่ลักขโมยเงินอีกแล้วในที่สุดก็ทำได้จริงๆแกก็ไม่ทำสิ่งหนักใจให้พ่อแม่เลยทำงานไปตามหน้าที่ที่ว่ามาโดยตลอดพอออกโรงเรียนแล้วอายุครบบวชเนนก็คิดจะบวชพ่อกับแม่ก็ตกลงให้บวชเนนแม่ก็สั่งว่าให้บวชไปจนแก่ตายอยู่กับพระเหลืองนะแล้วเนนบุญหนาก็รับคำไปตามประสาเด็กที่บวชก็ไม่ได้เลื่อมใสอะไรเบื่อการทำงานมีแต่ความทุกข์ยากลำบากกายก็คิดว่าบวชแล้วอาจจะเจอความสุขบ้างก็เลยบวชแต่บวชมาก็ทุกข์เหมือนเดิมต้องทำกิจวัตรเช้าตั้งแต่ 4:00 ต้องท่องสวดมนต์เย็นก็ทำวัดถ้าไม่ทำก็ถูกลงโทษแกบวชอยู่วัดใกล้บ้านประมาณปีหนึ่งก็ไปเรียนนักธรรมที่ตำบลอื่นช่วงอยู่บ้านหนึ่งปีก็เห็นเพื่อนเนนสูบบุหรี่ก็อยากจะลองสูบดูมั่งก็ซื้อบุหรี่มาสูบซองหนึ่งก็สูบไม่ได้เย็นวันหนึ่งก็ลองสูบอยู่ในวัดน้องมาเห็นไปฟ้องพ่อทีนี้พอเนนบุญหนาไปบ้านก็ถูกพ่อว่ากล่าวตักเตือนยกใหญ่แล้วเนนแกมีนิสัยกลัวโยมพ่อมากก็เลยเลิกตั้งแต่วันนั้นพอแกมาอยู่วัดสำนักเรียนพบหลวงพ่อหลวงพ่อท่านมีตำแหน่งเป็นพระครูอุปัชฌาย์เจ้าคณะตำบลด้วยท่านก็ถูกชะตาก็เลยให้มาเป็นเนนอุปถัมภ์ทีนี้แกก็เลยต้องทำงานหลายอย่างเช่นตื่นแต่เช้าถูกุฏิเทกระโถนล้างกระโถนเอาตาลปัดไปไว้ศาลาตักน้ำตักท่าให้ท่านอาบกวาดบริเวณวัดเป็นประจำอยู่กับท่านตลอดวันคอยรับใช้ท่านต่างๆนานามีการถวายน้ำเย็นน้ำร้อนแล้วก็นวดโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่ต้องตื่นแต่เช้าต้มน้ำร้อนให้ท่านอาบแล้วก็จะไปเล่นตามประสาเนนน้อยก็ไปไม่ได้ช่วงนั้นเพราะว่ามาอยู่เป็นเนนอุปถากแล้วต้องคอยดูแลผู้ใหญ่ก็เลยไม่มีอิสระเลยแล้วหลวงพ่อท่านก็สอนวิธีการไม่ให้รักผู้หญิงไม่ให้สูบบุหรี่อุปถากท่านอยู่3ปีเต็มเรียนนักธรรมเอกได้แล้วก็คิดว่าจะไปเรียนฝ่ายโลกแต่ท่านให้ไปเรียนบาลีก็เลยตามใจท่านท่านก็บอกความจริงให้เนนบุญหนาทราบว่าที่ท่านใช้ทำงานต่างๆนานาเพื่อที่จะดูความอดทนความขยันความรับผิดชอบท่านก็บอกว่าเนนบุญหนาเนี่ยขยันอ่านหนังสือท่องสวดมนต์ได้เยอะแล้วก็ขยันทำงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ท่านบอกว่ามีเนนบุญหนาอยู่คนเดียวดีกว่ามีเนนอยู่ถึง10รูปทั้งไม่เกเรด้วยไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ท่านด้วยคุณงามความดีอันนี้
หลวงพ่อท่านก็ส่งเนนบุญหนามาเรียนบาลีที่วัดในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นท่านเสียค่านุ่งห่มค่าหนังสือค่าเล่าเรียนให้ทุกอย่างโดยที่เนนบุญหนาไม่ต้องพึ่งโยมพ่อโยมแม่แล้วก็ยังสร้างคุณความดีตลอดเวลาที่ปิดภาคเรียนหรือว่าสอบเสร็จก็จะกลับไปรับใช้หลวงพ่อพัฒนาวัดให้ท่านถูกุฏิถูศาลาทำความสะอาดส้วมโบสถ์ขัดพระประธานดายาถางป่าเขียนหนังสือรายงานต่างๆให้ท่านเป็นต้นด้วยคุณความดีอันนี้เองท่านก็อุปการะเนนบุญหนามาไม่ได้ขาดจนเรียนอยู่เรียนปริญญา4สำนักเรียนที่นั่นน่ะดีมากเลยเป็นสำนักเรียนที่ดีมากสอนให้มีความรู้สู้งานมีกฎระเบียบวัดแล้วก็มีธรรมวินัยที่เคร่งครัดเนนบุญหนาอยู่ที่นี่ก็พยายามปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎระเบียบของวัดและพระธรรมวินัยแกเป็นคนชอบทำงานถ้ามีงานอะไรต้องมีเนนบุญหนาเนี่ยอยู่ด้วยร่วมกันเป็นประจำเพื่อนสามเณรก็รักอาจารย์ก็ให้ความอุปการะยกย่องว่าเป็นคนสู้งานทำงานสม่ำเสมอนี่แหละคนดีอยู่ที่ไหนก็สบายใครๆก็รักเนนบุญหนาถือคติว่าร่างกายที่เราได้มามันต้องแตกสลายไปในที่สุดเราจะเก็บพละกำลังเอาไว้ทำไมสมควรที่จะทำประโยชน์ให้ตัวและบุคคลอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทการบวชนั้นไม่ง่ายไม่สบายเราต้องสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจและร่างกายมีอยู่ช่วงหนึ่งแกก็เอาน้องมาบวชได้4ปีจบนักธรรมเอกสอบบาลีตกก็เลยสึกเหตุที่สึกก็เพราะสู้กับกิเลสตัณหาโลกภายนอกที่มีความยั่วยวนสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้เพราะว่าบวชอยู่ต้องทำกิจวัตรจะไปเที่ยวดูการเล่นไม่ได้จะไปจีบผู้หญิงก็ไม่ได้ถ้าทนกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ต้องสึกไปในที่สุดการที่จะบวชพระได้นานนั้นไม่ใช่สิ่งง่ายเราต้องใจแข็งที่สุดต้องสร้างภูมิต้านทานใจด้วยการอ่านหนังสือธรรมะฟังเทพธรรมะฟังการบรรยายธรรมะและนำมาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้มีภูมิต้านทานต่อสู้กับกิเลสตัณหาถ้าใครเกลียดชังการพูดการคิดแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วไม่อาจจะเป็นผู้เจริญในศาสนาได้มีแต่ความอัปยศเท่านั้นนี่คือการสร้างพลังจิตใจให้แข็งแรงเพื่อความมั่นคงอยู่ในศาสนาแต่ว่าการที่จะสร้างภูมิทางร่างกายให้แข็งแรงพอที่จะสู้กับงานหนักงานเบาฝึกทรมานร่างกายในการงานให้ได้เช่นงานในศาสนามีการพัฒนาตัวเองให้อยู่ในธรรมวินัยพัฒนาวัดให้ดูสะอาดเรียบร้อยเผยแผ่ธรรมะนำพาพัฒนาต่างๆในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของส่วนรวมอันนี้เป็นการสร้างภูมิต้านทานชีวิตจะได้เป็นสุขแล้วเวลานี้ครอบครัวของเนนบุญหนาก็มีฐานะพออยู่พอกินพี่สาวก็แต่งงานแล้วน้องสองคนก็ทำงานพอมีเงินจุนเจือครอบครัวส่วนตัวเนบุญหนาเองก็พยายามบวชเรียนไปให้ได้ขั้นสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ประถือคติว่าเมื่อน้อยให้เล่าเรียนศึกษาหาความรู้พอเติบโตวัยกลางคนให้หาทรัพย์สมบัติแล้วพอแก่ก็เข้าวัดจำศีลแกบอกว่าเราควรจะทุกข์แต่น้อยดีกว่าจะไปทุกข์ตอนแก่นะแล้วคุณจะสร้างคุณงามความดีไว้ให้มากๆไม่ควรประมาทในคุณงามความดีนั้นแล้วมันจะส่งผลให้เป็นสุขสักวันหนึ่งเราทุกคนจะพ้นจากความทุกข์ถ้าเรารู้จักชีวิตเราควรจะถือศาสนาให้เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธองค์ท่านบอกว่ายังระลึกถึงคุณของศาสนาว่าให้ชีวิตอันประเสริฐกับแกแล้วก็ทำให้แกเป็นคนดีของทุกๆคนทำให้มีการศึกษาสูงยกระดับฐานะให้สูงด้วยคุณความดีของศาสนาครับ

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: จะมาเลยมาปลาเศษเรืออยู่ในที่นี้เพราะว่าดุสิตเป็นคุณพิจิตรเป็นดุสิตนะได้ติดตามนิมนต์มาพบกับญาติโยมทั้งหลายที่นี่เดี๋ยวที่ได้มาพบท่านทั้งหลายในที่นี้นับว่าเป็นโชคที่มีมากที่สุดบางท่านก็คงจะไม่รู้จักว่านั่งอยู่ในเฉพาะหน้าแต่ท่านนี้คืออะไรเป็นคนมีก็คือพระสงฆ์เลวว่างซึ่งความก็คือในไทยแลนด์เมืองไทยได้พยายามเข้ามาสู่เมืองนี้จะธุระบางอย่างฉะนั้นจึงมาประชุมกันที่นี่เพื่อจะให้รู้ความเป็นไปของเลวว่างพุทธศาสนาพอสมควรที่เมืองไทยมีสำนักนี้เรียกว่าสำนักวัดหนองตาคงแล้วก็มีชาวในตะวันตกไปศึกษาสิ่งกรรมฐานเรื่องพุทธศาสนาตลอดจนตะวันนี้มากมายในเรื่องพุทธศาสนาของเถรวาทที่ดำเนินมานี้เป็นคำสอนที่ใหม่เสมอมาเจอเก่าแก่ไม่เคยเสียหายอย่างทุกท่านทุกสมัยทุกเวลาจะประชาชนทั้งหลายด้วยคือสอนให้ประชาชนทุกกลุ่มเราให้มีความสามัคคีกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันด้วยความสามัคคีมั่นคงเป็นต้นว่าท่านจะสอนพวกเราท่านทั้งหลายนั้นในกลุ่มอันเดียวคืออะไรที่จะเป็นความทั่วที่เดือดร้อนไม่สงบวุ่นวายท่านสอนพยายามละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นต่อนั้นไปท่านก็สอนให้มีปัญญารู้จักไอ้ความผิดชอบที่จะทำให้มันเดือดร้อนเฉพาะบุคคลและกลุ่มชนทั้งหลายด้วยที่ท่านรวมเรียกว่าดักของพุทธศาสนาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาต่อเนื่องไปท่านทำจิตใจให้สงบระงับจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี้ถึงแม้ว่าจะมีบ้านอาคารหลังใหญ่ให้เราอยู่สบายมันก็ยังไม่สบายเพราะจิตใจของเราเหนื่อยร้อนเพราะความวุ่นวายเพราะความเห็นผิดพูดถึงเรื่องจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปนี้จะให้พยายามทำจิตใจให้เป็นสมาธิคือทำจิตให้เป็นหนึ่งกับอารมณ์อันหนึ่งจิตเรียกว่าสมาธิจงตั้งใจฟังต่อไปนี้การทำจิตของเราทั้งหลายให้มีกำลังต่างจากการกระทำร่างกายเราให้มีกำลังเรี่ยวแรงร่างกายเราจะมีกำลังมากจะต้องวิ่งจะต้องเคลื่อนไหวตอนเช้าตอนเย็นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเคลื่อนไหวส่วนจิตนั้นทำจิตให้หยุดนิ่งทำจิตให้สงบจิตจะเป็นภาระจิตจึงจะมีกำลังเรียกว่าสมาธิทำที่ว่าทำจิตจะเป็นสมาธินั้นไม่ใช่ว่าทำเดี๋ยวนี้มันจะเป็นสมาธิเดี๋ยวนี้เพราะว่าจิตของเรานี้เรายังไม่เคยฝึกให้ยิ่งยังไม่เคยฝึกให้จิตสงบตั้งแต่เมื่อเราเกิดมายังไม่เคยยังจะมีวันนี้ที่จะทำจิตให้สงบที่จะนั่งจงตั้งใจทำสงบบ้างก็เอาไม่สงบบ้างก็เอาแต่ชาวบ้านบางท่านจะไม่เคยฝึกกับเครือจิตเครือว่าทำจิตให้สงบเครือมันจะเป็นโรคประสาทตัวมันจะเป็นบ้าตัวจะเป็นอะไรไม่หลายอย่างเพราะเรายังไม่เคยฝึก ก็กลัวไปอย่างนั้นนี่จะนั่งอันนี้ไม่มีอะไรแล้วต่อไปนี้ท่านจะนั่งในลักษณะอันในประการจะนั่งในความสงบให้มีท่าทางอันสงบสบายให้ท่านทุกคนดับตาลงสักนิดหนึ่งแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกลองกำหนดดูสิลองกำหนดลมหายใจเข้าออกดูสิลองเรียนเนี้ยทำเรียนเนี้ยทำเลยใครจะนั่งเก้าอี้ก็เอาใครจะนั่งขึ้นลาบก็เอาทำเรียนเนี้ยหายใจออกหายใจเข้าให้กำหนดรู้อย่าบังคับลมให้มันเร็วอย่าบังคับลมให้มันช้าอย่าบังคับลมให้มันแรงให้มันเบาปล่อยตามปกติของมันแล้วมีความรู้สึกลมเข้าออกตามสบายเท่านั้นเห็นลมนะรู้ลมนะลมเป็นอย่างไรผู้รู้เป็นอย่างไรเห็นในใจเราไหมผู้รู้อยู่ที่ไหนลมอยู่ที่ไหนลมเป็นอย่างไรผู้รู้เป็นอย่างไรให้สำเร็จอย่างนี้ให้รู้จักเอาผู้รู้คือความที่รู้สึกนั่นแหละตามลมเข้าและก็ตามลมออกตามลมเข้าตามลมออกให้สบายธุระของพวกท่านทั้งหลายที่จะทำอยู่ในเวลานี้ไม่มากให้กำหนดที่ลมออกลมเข้าเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องคิดว่ากำหนดลมหายใจนี่มันจะเป็นอย่างไรมันจะรู้อะไรไหมมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพวกท่านที่จะคิดไปหน้าที่ของพวกท่านมีจะรู้ว่าลมมันออกลมมันเข้าเท่านั้นเนี่ยก็พอแล้วทุกวันคงจะไม่เคยกำหนดรู้ลมนะหายใจทิ้งมานานแล้วหลายปีแล้วหลายเวลาแล้วไม่รู้จักลมมันออกไม่รู้จักว่าลมมันเข้าวันนี้ที่จะรู้ได้จะกำหนดว่ามันเข้าอย่างไรมันออกอย่างไรให้กำหนดตามอย่างดีอารมณ์คือลมที่มีคุณค่ามากเลยนะเป็นอาหารอย่างยอดของอาหารอาหารนี่ถ้าไม่ได้กินสักสองกระบอกก็แย่แล้วอาหารคือคำข้าวเรื่องร่างกายนั้นไม่ได้กินสักวันสองวันก็พอทนได้อาหารคือลมนี่อาหารใจสักห้านาทีหรือสองนาทีก็เป็นทีซะแล้วฉะนั้นแย่ลมนี่จึงมีคุณค่าวันนี้สำคัญทางไหนจึงกำหนดรู้ลมให้ละเอียดทุกๆคนเอากำหนดรู้ลมต่อไปอย่าให้จิตพุ่งขึ้นข้างบนพุ่งลงข้างล่างพุ่งไปทางซ้ายพุ่งไปทางขวาพุ่งไปทางหน้าทางหลังให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกนี้เท่านั้นอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นโรคประสาทมันจะเป็นบ้ายิ่งทำดีๆยิ่งมันจะหายโรคประสาทไปด้วยนะไม่เป็นบ้าไปด้วยนะหายโรคประสาทไปด้วยนะอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นอื่นไปนะเอาตั้งใจทำแล้วต่างคนก็ต่างยังไม่รู้จักกันนะถึงมาพบกันวันนี้แต่อาจจะมาที่เพื่ออะไรไปบางสิ่งบางอย่างนั้นบางทีมันไม่ถูกต้องตามกาลเทศะจะให้อภัยเลยนะขอโทษเลยนะคนเราอะไรที่ยังไม่รู้จักมันโง่ทุกคนเนี่ยอะไรที่เราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้โง่ทุกคนที่มันไม่รู้จักมันจะโง่ให้ใจวางเพราะจิตคนโดยมากน้อมมาไปเลยน้อมมาเป็นวันนี้ให้นั่งสงบอย่างนี้นะไอคนที่สลาดบางคนคงจะรู้ว่าแม่มันไม่สงบแบบเสียงอะไรมาควนเราเสียงเด็กมันมาควนเราเสียงเดือยมันมาควนเราทุกอย่างไม่สงบเนี่ยอย่างนี้ตัวนี้แต่เราคิดถูกเพราะความฉลาดแต่ว่าความโง่ในนั้นมาเห็นเนี่ยว่าไอเสียงมันมาควนเราที่เราไปควนเสียงอย่างนี้เราไม่นึกดูนะถ้าที่แท้เราไม่ไปควนเสียงนะไม่ไปเสียงมาควนเราเนาะใช่ไหมเป็นยังไงเนาะไปควรเขาด้วยเขามาควรเราเนี่ยดูสิอ๋อนี่แหละมันโง่อยู่อย่างนี้แหละคนตลาดโง่มันโง่อย่างนี้เออนี่มันยังไม่ยอมอยู่มาเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยคือเราไม่รู้จักอย่างเดียวคือเรานอกมาไปข้างนอกไม่ดูข้างในใช่ไหมแล้วนี่ก็เลยตลาดด้วยใจใจแฟนมันยิ่งมาไปควรเขาแบบแย่เลยนี่ก็เขามาควรเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายไม่สบายใจเป็นเหตุให้ใจเราไม่สงบเป็นเหตุให้ใจเราไม่สบายวุ่นวายเพราะเราไม่รู้ตัวเราเองอย่างนี้อย่างโรคปัจจุบันนี้ในเมืองนี้ทุกๆเมืองนั่นแหละเขาก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไร เราไปยึดหมายแบบเขานั่นไม่ดีเขานั่นดีอย่างนั้นชอบใจเราอย่างนี้ไม่ชอบใจเราอย่างนี้เราก็วุ่นวายไปนั่นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงโลกเขาเป็นต้องไปอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องของเราเองพอเราโง่ดุสิตตนามีเยอะเหมือนกันจงมาเรียนมหาวิทยาลัยทางชาวตะวันตกเนี่ยพูดถึงดุสิตตนานะเรียนก็ไปยิ่งโง่ยิ่งทุกข์ยิ่งเถียงกันไม่ตกลงกันตรงนั้นยิ่งแย่งกันตรงนั้นเนี่ยมีแต่เถียงกันไม่ต้องทำงานหรอกอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้จักเจ้าของนั่นเองวันนี้ถึงมาเล่าเรื่องพุทธศาสตร์ให้ฟังวันนี้เรื่องพุทธศาสตร์ศาสตร์ในปัจจุบันนี้มันหลายศาสตร์จะเป็นนับไม่ไหวแล้วศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยแต่ว่าศาสตร์ไม่เคยยอมกันนะศาสตร์อะไรก็ดีทั้งนั้นเนี่ยจะบังให้มารวมพุทธศาสตร์ถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์แต่ศาสตร์นั้นยังให้ไม่ได้ต้องเรียนรู้กันยังแข่งแย่งกันยังอิจฉากันยังพยาบาทกันยังวุ่นวายกันตลอดเวลานั่นวันนี้ถือโอกาสมาพูดให้ฟังนะเอาของขวัญมาฝากบางทีถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นก็แก้ตัวจ้ะในจิตของเรานี้มันมีอะไรที่มันจะดีมั้งค่อยๆหยิบมันออกอย่าเพิ่มมันเข้ามาเลยค่อยๆหยิบมันออกอะไรที่มันไม่ดีมันเหยียดเบียนตัวมีเหยียดเบียนคนอื่นนั่นอะไรที่มันไม่ดีในใจค่อยๆหยิบมันออกอย่าเพิ่มมันเข้ามามันนักอันนี้เรื่องเริ่มพุทธศาสตร์อย่างแรกท่านสอนเรื่องศีลเป็นตัวอย่างหนึ่งเรื่องเพื่อให้เหยียดเบียนจัดเล็กจัดน้อยจัดใหญ่ทั้งมนุษย์นี้ด้วยกันเนี่ยอันนี้จะเป็นพุทธศาสตร์อันนี้ไม่ให้เราเดือดร้อนในประการที่สองก็ไม่ให้เราแย่งจิตกันเมตตันทุกอย่างให้ปล่อยตามอย่าไปแย่งจิตกันอย่าไปแย่งแย่งตามนี้อันหนึ่งอันนี้เราจะปล่อยไปอันนี้เรื่องพุทธศาสตร์ไอ้ที่สามนั่นก็พูดสมัยคารวะเรานะมีครอบมีครัวเป็นธรรมดาอย่าไปนอกใจครอบครัวเราถ้าไปนอกใจครอบครัวเราอันนั้นเป็นเครื่องเดือดร้อนประการหนึ่งแล้วก็การที่สามอย่าโกหกกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันทุกๆคนอันนี้เป็นข้ออันหนึ่งเรียกว่าพุทธศาสตร์ข้อที่ห้านั่นอย่าไปดื่มของเมามันเมาอยู่แล้วละในใจเรามันเมาอยู่ทุกอย่างเนี่ยไปดื่มมันเข้ามันเมาเมาเลยมันกลายเป็นมืดไม่ดูเรื่องถ้ามาเรียนกันได้ตรงนี้เรียกว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่มันครอบศาสตร์ทั้งหลายไม่ให้ศาสตร์ทั้งหลายผิดไปเมื่อศาสตร์ทั้งหลายต่อความเดือดร้อนพุทธศาสตร์นี่คือครอบไปอย่างนี้ทุกคนก็เหมือนพี่กันน้องกันทุกคนไม่หยิบอิจฉาพยาบาทกันถ้าเรียนศาสตร์ทุกอย่างมีความรู้ได้มาเรียนพุทธศาสตร์นี่เดี๋ยวเราเป็นชาวพุทธเกี่ยวกับพุทธศาสตร์ปัญหาทั้งนั้นดูที่ไหนสบายดูที่ไหนประหยัดเย็นทั้งนั้นอันนี้มีความหมายอย่างนี้เกี่ยวกับมาตัดเย็นวันนี้เราทุกคนที่นั่งอยู่นี่เคยเป็นทุกข์ไหมเคยทุกข์ใจนะทำไมมันทุกข์ใจทำไมมันจะทุกข์ใจมันเป็นอะไรในใจมันคิดผิดหรือมันเป็นทุกข์ถ้ามันคิดถูกมันจะทุกข์ไหมเนี่ยมีอโยมมาไปพิจารณาอย่างนี้การทำสมาธิวันนี้จะการจิตสงบเนี่ยให้รู้จักตัวนี้เองเพื่ออบรมจิตนี้ให้มันรู้จักทางมันซะให้มันรู้จักผิดรู้จักถูกแต่วันนี้ตั้งใจในแต่หน้าอย่างไม่มีเวลาถ้าจะนั่งตามแบบจริงๆแล้วจะต้องทำใหม่อันนี้เดี๋ยวอาตมาได้มาเทศน์ให้ฟังแล้วมาเยี่ยมให้คนเห็นนี่ด้วยคุณน้องอาตมาจึงขอโทษถ้าหากว่านั่งจะมาที่จริงๆแล้วอาตมาเนี่ยต่อไปในถ้ำนั่นน่ะไม่นั่งก็อีอย่างนั้นเนี่ยนั่งเปลี่ยนลาบเป็นเงินเยอะฝึกเตรียมที่เป็นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็สบายเกินไปซะแล้วหรือเป็นห่วงนอนเท่านั้นเองจะนั่งขึ้นราบทำสมาธิจริงๆอย่างนั้นต่อไปก่อนหน้าที่หลังก่อนจะเอาใหม่ตอนนี้ให้อภัยอาคารบ้านช่องมันใหญ่มันโตตรงนั้นเนี่ยที่ไหนมันก็ใหญ่โตตรงนั้นแต่จะอยู่ไม่ค่อยสบายด้วยเป็นไงอยู่บ้านมันใหญ่โตๆไม่ค่อยสบายบางทีนอนไม่หลับกลางคืนไม่รู้ว่าเป็นไงอันนี้ไม่เป็นเพราะอะไรนี่ดูสิ ที่อยู่ในเกาะนี่เนี่ยดีไหมธรรมชาติดีทั้งนั้นเนี่ยมันดีแต่ธรรมชาติใจเรามันทำไมมันไม่ดีนี่มันเป็นเพราะอะไรเพราะนั้นมันต้องแต่งใจเราจะมาแต่งอาคารดีมันหลายเห็นหลายท่านเป็นอย่างไรก็ไม่สบายถ้าใจเราไม่ถูกมันธรรมชาติจะมาแต่งให้มันดีขึ้นแต่ยิ่งใจแล้วก็ยังไม่ดีก็เลยไม่แต่งใจเราเพราะนั้นวันนี้อาจารย์มาเป็นคนอยากจะมาแต่งใจเป็นของที่สำคัญมากที่สุดที่อยู่ที่อาศัยนี้อาหารการอยู่กินนี้อาหารเรื่องร่างกายแล้วเนี่ยจะมาว่ามันสมบูรณ์แล้วมีแต่คนอ้วนอย่างนั้นแหละแต่อาหารเรื่องจิตใจอาจจะมาเห็นว่ามันยังไม่ค่อยจะพอว่ะบางคนไปนั่งงงอยู่ฝั่งทะเลเนี่ยนั่งจะดูรูแต่นั่งไม่สบายนั่งในท่าที่ไม่สบายไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยอาจจะมาเห็นว่ามันขาดอาหารอย่างหนึ่งเป็นได้บางทีไปทำมาคุ้นทีเนี้ยจะมารู้สึกว่าอาหารหมดขาดอาหารทางใจมากเคยมีไหมดูนะอะไรมันเป็นเหตุไหมอะไรมันเป็นเหตุไหมมันให้เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุไม่ใช่มันเกิดจะมาเกิดมันมีเหตุต้องเคลียร์เหตุนั่นหรอกใช่ไหมฝ่าไม่เอาเหตุนั่นหรอกมันวนอยู่ในนั้นกวนอยู่นั่นแหละไม่สบายตรงนั้นแหละมันจะนอนพวกนิ่มๆมันก็ไม่นิ่มหรอกจะนอนบ้านหลังใหญ่ๆมันก็ไม่ใหญ่หรอกใจมันน้อยมันจะหมดมันจะตายอะไรเนี่ยมันแบกอะไรหนักอยู่ไม่รู้จริงนอนแบกเนี่ยหยิบมันแบกให้เต็มเม็ดกายเลยนะนอนมันก็แบกก็ไม่วางบางทีน้ำตามันไหลก็ตั้งคืนเลยแหละไม่รู้มันแบกอะไรแต่โยมไม่รู้จักหรอกเพราะไม่ได้ภาวนา

0: แต่ถึงคนที่สามหนึ่งเดียวก็ท่อนไม่รู้บางทีส่งให้ห้าชิ้นแต่ถึงคนไม่ชิ้นเดียวก็ไม่พอเลยอันนี้มันก็แย่อยู่แต่มันลำบากค่อยๆฟังก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ญาติโยมทั้งหลายเห็นใจฮะจะหากว่าอาตมาอธิบายไปนี่ก็พอฟังได้หรอกมันติดต่อกันเนี่ยไม่ได้ตรงไอ้ใจให้เฉพาะได้หมดมีทรงให้ท่านพระพาสโรเนี่ยทรงให้สิบท่านหรือทรงให้โยมในสองท่านเนี่ยนะครับบางทีไม่มีเลยไม่มีเลยนั่นเป็นอย่างนั้นเอาละที่นี่นะเอาที่นี่ก็พอควรต่อนี้ไปก็จะให้เนี่ยต่อไปนี้ในโอกาสก็ควรน่าจะให้เขาฉายหนังให้ดูหนังเอาออกมาจากวัดสงประพงษ์ไทยแลนด์ BBC คุณบันดอนเขาไปถ่ายทอดอาจจะมาคุณบันดอนนี่มาแวะมาดูถือมาด้วยได้ถ่ายเรื่องพระสงฆ์อยู่กันอย่างไรพระสงฆ์อยู่ในป่าทำอะไรกันเรื่องนอนกินข้าวอยู่ที่เถื่อนที่ทำอะไรกันอย่างนี้ประชาชนทั้งหลายในครูจิตของพระแต่นั่นก็จึงถ่ายเป็นภาพหนังมาให้ดู
1: ต่อไปจะเป็นคืนที่สองที่หลวงพ่อจะนำพวกฝรั่งและคนไทยนั่งสมาธิภาวนาและการเทศด้วยที่ประเทศแคนาดากรุงแวนคูเวอร์สถานที่นั่นก็อยู่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียและก็อยู่เราทำสมาธิกันในห้องเขาเรียกห้องนานาชาติจะได้โอกาสฟังต่อไปแล้วก็จะเป็นตรงกับวันที่7เดือนมิถุนาตรงกับวันพฤหัส
0: วันที่จะทำกรรมฐานเป็นเรื่องแรกจะต้องมีอะไรทั้งหลายแบบนี้คุณสมบัติจะก่อนคือ15อธิบายครับ7ปีที่เบื้องต้นแล้วตอนนี้ไปจะนำให้ทำกรรมฐานนั่งสมาธิต่อไปการทำสมาธินั้นหมายถึงการกระทำจิตของเราทำจิตของเราที่มันวุ่นวายให้มันอยู่ในความสงบดังนั้นการทำสมาธิวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายพึงเข้าใจแต่ว่านั่งให้ปกติสบายขัดสมาธิให้สบายแล้วก็ให้ดูท่าทีของเราที่นั่งอยู่คือร่างกายเนี่ยให้ตรงเราจะนั่งกายให้ตรงแล้วประดับตาลงสักนิดหนึ่งแล้วพิจารณาสภาวะที่เราอยู่นี้ลมหายใจเป็นอย่างไรความรู้ลมหายใจเป็นอย่างไรให้รู้จักในตัวของเรานี่ก่อนยกจิตขึ้นมาเฉพาะลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าอันนี้เป็นหลักสำหรับที่ให้ความรู้สึกเราตามลมเข้าออกอยู่เสมอธุระที่จะให้ต้องทำในปัจจุบันวันนี้ไม่มีอะไรมากให้โยมให้มีสติให้กำหนดลมออกแล้วก็ลมเข้าลมออกแล้วก็ลมเข้าให้สบายอย่าทำลมให้มันยาวเกินไปอย่าทำให้มันสั้นเกินไปอย่าทำให้มันเบาเกินไปอย่าทำให้มันแรงเกินไปใจตามสภาวะของมันกายกับจิตใจจะไปบังคับมันธุระหน้าที่ที่จะทำวันนี้ก็เป็นอย่างนี้โยมทั้งหลายอย่าคิดมากไปกว่านี้ความคิดด้วยความรู้สึกของเราที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าให้มันวิ่งไปทางหน้าอย่าให้มันกลับไปทางหลังอย่าให้ไปทางซ้ายอย่าให้ไปทางขวาอย่าขึ้นทางบนอย่าให้ลงทางล่างทำจิตให้รู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกอยู่เดี๋ยวนี้เท่านั้นพอนั่งมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาว่า

0: ทำไมอย่างนี้เป็นต้นนั่งทำไมอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีความเกิดขึ้นมามีความคิดขึ้นมาอย่างนี้เราไม่ต้องการไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ต้องการความคิดเกี่ยวของทุกอย่างตามความรู้ให้ตามลมเข้าและก็ตามลมออกเข้าออกเท่านี้เมื่อหากว่าจิตที่มันไม่สงบเกิดขึ้นมามันวุ่นวายให้สูดลมเข้าไปให้มากที่สุดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็หายลมออกไปให้หมดที่สุดแล้วก็เก็บไว้สามครั้งแล้วก็ตั้งจิตกำหนดลมต่อไปอีกอย่างเดิมแต่ที่คุณนายเห็นไหมปรากฏลมนะที่มันออกทางจมูกเข้าทางจมูกเห็นหรือยังผู้รู้ลมมีได้หรือยังให้รู้เฉพาะอย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ให้คิดอะไรมากมายให้ดูลมอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อปล่อยลมให้สม่ำเสมอปล่อยลมให้สม่ำเสมออย่าให้มันช้าเกินไปให้มันเร็วเกินไปอย่าให้มันยาวเกินไปอย่าให้มันสั้นเกินไปมันพอดีขนาดไหนก็เอาขนาดนั้นแล้วก็เป็นปกตินั่งกำหนดลมเข้าออกเท่านั้นก็พอแล้วอันนี้เป็นธุระหน้าที่ที่จะต้องทำในปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวนี้ยกจิตขึ้นมาจะเห็นไหมเห็นจิตเจ้าของไหมเห็นลมไหมเห็นจิตไหมเห็นลมไหมลมมันเป็นอย่างไรผู้รู้ลมอยู่ที่ไหนให้ตามรู้อยู่เสมออย่างนี้ตลอดเวลาอย่าส่งจิตไปทางอื่นอย่าส่งจิตไปทางนอกไม่ใช่เรื่องของเราเสียงคนพูดเสียงรถเสียงเรืออย่าพึ่งไปจับมันมาแปลให้มันคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราธุระหน้าที่ของเราให้กำหนดจิตคือรู้ลมเข้าออกแต่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องทำความรำคาญไม่ต้องทำความยุ่งยากกับเสียงอันอื่นและกับคนอื่นเอาเรียนนั่งเข้าที่ที่สงบเสียหลับตาลงสักนิดหนึ่งนั่งอยู่พื้นราบก็นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงกำหนดลมหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอเท่านั้นเอาลงมือทำได้แล้วลงมือทำการปฏิบัติได้แล้วมันลำบากแค่หน่อยอันนี้เรียกว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะนั่งตลอดไปหรอกนั่งสมาธินี่ตั้งเพื่อจิตให้สงบก็ได้เป็นฐานจิตไม่วุ่นวายแต่นั่นเรามีโอกาสที่จะนั่งในเวลาสัก30นาที20นาทีเราจะเป็นนั่งของเราปัดเราจิตแล้วให้จิตเป็นสมาธิจิตมันเยือกเย็นถ้าหากว่าเราชำนาญในการนั่งอ่ะมันไม่ยากหรอกพอนั่งก็สัก2นาทีเท่านั้นมันก็สงบเท่านั้นแหละอันนี้เราไปตามรักษามันต้องปล่อยมันไปทั่วนานเรื่องมันก็ไปตามเรื่องมันเป็นนั่นแหละไม่ได้ฝึกนะบางคนเราก็ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ปฏิบัติก็เห็นว่ามันยากมันลำบากเยอะเกินอย่างนั่งวันนี้แหละบางท่านบางคนเหนื่อยจะทุกข์มากทุกข์ไปทุกข์มาอยู่อย่างนั้นแหละนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเกิดกะละลานเพราะเรายังไม่เป็นเราฝึกใหม่บางคนก็ท้อใจว่าเห็นว่ามันทำยากมันลำบากอะไรทำยากมันทำได้แต่มันดื้ออะไรที่มันง่ายมันทำง่ายมันต้องทำหรอกที่มันสะอาดอย่างนี้มันจะไปทำสะอาดมันทำไมมันสะอาดอยู่แล้วถ้าทำที่สกปรกแต่มันสะอาดนั่นจึงเกิดประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นสร้างอาคารหลังนี้หลังที่เราเลยมานั่งกรรมฐานแบบนี้ก่อนจะสร้างอาคารหลังนี้นะสถานที่นี้อยู่ไม่ได้ต้องขนไม้มาขนเหล็กมาขนปูนมา สารภาพอย่างเสกะละลานอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเรายังสร้างไม่เสร็จบัดนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนั่งสบายไหมมีอะไรเสกะละลานไหมคือเก็บปูนเข้าที่มันเก็บเด็กเข้าที่มันเก็บไม้เข้าที่มันเรียบร้อยนะไม่มีอะไรเสกะละลานก็นั่งสบายอย่างนี้ก่อนมันก็ต้องลำบากอย่างนั้นเหมือนกันอาการดังที่เรานั่งอยู่นี้มียังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีจังเกียบที่จะมาประมาณอย่างนั้นอันนี้เราเริ่มทำไม่ว่าจะสร้างอาคารในแม่เรียนหนังสือก็ขี้เกียจพวกเรากันใช่ไหมไม่อยากไปเรียนก็ขี้เกียจมันลำบากพ่อแม่ต้องถูกบังคับไปดังนั้นดังนั้นเราจึงได้เรียนจึงมีความรู้วิชามารู้จักคุณค่าของการศึกษาเราเรียนเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องฝึกจิตได้เลยทีอย่างนี้แนะนำจิตไปอย่างนี้จิตที่เป็นกำลังเมื่อเราทำตั้งนานแล้วในตั้งนั่งเลยทีนี้ก็ได้แต่จะนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้ทำงานอะไรเงี้ยมีความกำหนดรู้มีสติจิตตามอารมณ์ของเราอยู่ดังจิตมันก็สงบได้ทำจนจิตได้มันฉลาดทำจนจิตมันชำนาญทำจนจิตมันเป็นอย่างนั้นจะยืนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะนอนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะเดินไปไหนมาไหนแล้วก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นมันถึงความสงบของมันแล้วบางคนก็ความคิดแบบจะบังคับมันอย่างนี้เรื่อยไปลำบากทุกข์ยากอย่างนี้เรื่อยไปไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นการงานที่เราทำเสร็จแล้วมันก็สบายคือเรายังไม่ทำไม่เสร็จมันก็ยังไม่สบายเหมือนกันไม่แบกอะไรกันเลยอย่างนี้ถ้ามันทำลำบากมาหยุดอย่างนี้อาตมาคนนี้ไปแล้วเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันนี่แต่มันทุกข์ยากลำบากอย่างนี้มันไม่ลำบากอย่างนั้นมันเกิดผลไปแล้วพอจะว่าเราอยากได้จิตสงบแต่นี่มันนั่งอยู่ที่ไหนดับตาบังกำหนดจิตมันก็สงบแค่นั้นเองอย่างนั้นมันฝึกมันแรงมันง่ายเมื่อจิตใจวุ่นวายแล้วนิ่งสงบตรงนี้มันก็รวมทุกข์กลับมาแล้วเลิกปัญหาก็หมดไปอย่างนี้นอกนั่นตายแล้วก็สงบมันมีความรู้สึกพิจารณาเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องมันหลับไปที่เกิดเรื่องมันก็หลับไปฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมาวูบนึงก็หายไปความเสียใจเกิดขึ้นมาวูบนึงก็หายไปแต่ไม่มีอะไรไปแล้วแต่เราไปวิ่งตามมันเนี่ยก็เป็นทุกข์เป็นธาตุของมันตอนนั้นเนี่ยมันเกิดแต่ก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเรารู้ธรรมะอย่างนี้จิตก็สงบพร้อมกันปัญญาเกิดขึ้นมาปัญหามันก็ไม่มีมีมันก็น้อยในตั้งแก้นั้นนะมันจะแก้ในตัวมันเองได้นั่นเนี่ยต่อไปนั่นน่ะคือปัญญาเรายังไม่เกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเราทำคิดหรือถูกเราคิดถูกหรือคิดผิดในปัจจุบันนี้ดังนั้นอนาคตท่านก็มาให้มุ่งมันอดีตท่านให้วางมันแค่ทำในปัจจุบันเดี๋ยวนี้จิตมันก็สงบแค่นั้นแหละมีใครมีความเห็นยังไงไหมมีอะไรไหม
1: เขาถามว่าลูกพ่อจะสบายใจอย่างไรที่ไปดูสวนสัตว์คือมันสัตว์นั้นมันทุกข์มันถือมันถูกขังไว้นะครับ
0: ขังมันจะมาคนไม่ได้จะขังมันใครที่ไปขังมันคนนั้นจะไปโทษนั่นเนี่ยมันจะมาจะไปเป็นอะไรล่ะอันนี้ที่ไปประบาดเนี่ยนกก็จับมาแล้วก็เอามาขายวันนี้แล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็พรุ่งนี้จับมาขายวันนี้จะมาเดินก็ไปในประบาทเนี่ยว่ะน้องพ่อชื่อนกปล่อยมันอยู่ในกรงนะอาตมาก็เลยมองเห็นนกที่ใครจับมันมาฉันจับมันมาใครจับมันมาก็คนนั้นปล่อยมันดิใช่อาตมาปล่อยมันทำไมล่ะโยมจับมาโยมก็ปล่อยมันฉะนั้นเนี่ยอาตมาไม่จับมาจะปล่อยทำไมล่ะนะอาตมาไปปล่อยนกโยมก็โกรธฉะนั้นแหละแต่ก็มองดูนะตามมาจากไหนเลย าเสียว่าเราไปทำไม่ได้นกเขาจับมาถังแล้วเนี่ยไปต่อเขาเขาติดติดตารางเขาติดมันยิ่งเป็นโทษใหญ่ไปแล้วนะปล่อยกรรมของสัตว์มันเป็นอยู่อย่างนั้นจะทำไงมันเราก็ไปดูเป็นดูเบียดขาคือวางใจเป็นกลางกลางไม่ส่งเสริมไม่ติดต่อดูเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกมันเป็นนี่นะถ้าไม่เอามาขังในคนก็อยากจะดูมันจับมันมาขังไว้ก็เป็นเรื่องของโลกถ้าหากว่าเราจะไปบังคับให้เขาปล่อยมันดีไหมจ๊ะนี่เกิดเรื่องใหญ่ไหมถ้าเราเห็นอย่างนี้นะก็ปล่อยไว้เป็นกลางกลางเนี่ยเป็นอุเบกขาหรือมีจิตมัธยัสถ์อยู่ไม่ใช่วางเฉยมันเกินไปคิดอยู่เหมือนกันแต่วางใจเป็นกลางกลางไว้แบ่งให้คนจับมาอย่างหนึ่งแบ่งให้นกที่มันถูกเชื่ออย่างหนึ่งไปอยู่ที่เฉยไม่มีอะไรนั่นเนี่ยโลกเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรจะทำไงมีอะไรอีกมั้ย
1: ปวดเจ็บปวดหรือว่าทุกข์นั้นครับความทุกข์เหมือนกันอย่างไรนะครับหรือว่าคล้ายกันอย่างไรนะครับ
0: นั้นกับต้นไม้กับปลายไม้ต่างกันอย่างไรไหมทั้งต้นกับทั้งปลายมันเป็นยังไงไหมทุกทั้งสองอย่างมันเป็นยังไงไปจับมันจะไปหมายมั่นมันทุกกับทุกเหมือนกับงูให้เราเห็นแล้วเราก็ปล่อยมันเรื่อยมันไปถ้าไปจับแล้วมันกัดเห็นไหมทุกของฉันมันกัดจุกของฉันมันกัดเหมือนงูจุกก็เหมือนงูตัวหนึ่งงูจระเข้ทุกข์ก็เหมือนงูจระเข้นั่นแหละถ้าเห็นแล้วเห็นว่ามันเป็นพิษก็ปล่อยมันไปจุกทุกข์ก็เหมือนกันเหมือนงูแต่ถ้าเราไปจับมาแม้มันจุกเหลือเกินเนี่ยเนี่ยมันหายไปจะเป็นทุกข์ขึ้นมามันมีราคาเท่ากันนั่นแหละแต่ให้คิดในธรรมะถึงจะรู้จักแต่คนมันไม่ชอบไม่ชอบทุกข์เอาไปสุขตรงนั้นน่ะไม่ใช่เอาทุกข์ก็เหมือนเอาทุกข์กันเลยเอาทุกข์มันได้ทุกข์ไงมันเป็นอย่างนั้นเอาอีกมีอะไรไหม
1: ถ้าถามเรื่องการปฏิบัติในปัจจุบันนะครับจะทำกันอย่างไรถ้าหากว่าเราเอาปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้ระลึกถึงอดีตที่เราได้เรียนได้ทำอะไรมาและได้วางโครงการที่จะทำต่อไปนั้นมันจะมีความเจริญยังไงนะครับ
0: เรายังไม่เข้าใจในธรรมะปัจจุบันนี้ก็เพราะมันผลของอดีตใช่ไหมปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของอนาคตใช่ไหมเมื่อเรามาพิจารณาปัจจุบันนี้ผมวันพิจารณาอดีตอนาคตเท่านั้นแหละมันมีไปตรงไหนแล้วก็เพราะปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุมันเป็นผลของอดีตมาเป็นปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของอนาคตคือต่อไปนั้นถ้าเรามาพิจารณาในปัจจุบันนี้ก็เหมือนเราพิจารณาในอดีตอนาคตเท่านั้นเลยไม่ต้องไปย่ำอะไรมันมากเลย
1: คือข้าถามว่าครับในการปฏิบัติของพระคือปฏิบัติก็จะอยู่ในตามประเพณีของทิศตะวันออกเป็นเมืองไทยเรานี้ครับแต่ว่าเขาสงสัยว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ค่อยสมดุลเพราะว่าการจะเลี้ยงเราการจะอุปถัมภ์เราอะไรทุกอย่างก็โยมมาทำให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็อันนี้ก็คงจะเปลี่ยนความเห็นของชาวตะวันตกหลายคนนะก็คล้ายๆว่าเขาไม่ได้พูดแต่ว่าไปในทำนองว่าเราเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันจะทำอย่างนั้นมันจะให้มันสมดุลอย่างไร
0: ถ้าโยมไม่ได้ไปขโมยของเขาเนี่ยเพราะว่าโยมไปขโมยของเขามันจะกินของเขาไหมอย่างนั้นแหละไม่ต้องยากแล้วเนี่ยทำไปนี่เผื่อเมตตาสัตว์ใครมีความทุกข์มีความเห็นผิดสอนให้รู้เรื่องกันให้สมกี่คงเกลียวกันสอนให้คนรู้จักธรรมะให้คงเกลียวกันให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่เรามองเห็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเห็นแก่ตัวนะแต่ถ้าก็ไม่เอาอะไรนี่อันมือเดียวกันนั่นน่ะลิงก็ยังเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งนะมันกินจะข้าวเลยสมัยคนมาดูเท่านั้นน่ะเลี้ยงข้าวไว้เนี่ยสอนคนให้รู้จักศีลธรรมไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนั้นโยมจะเห็นแก่ตัวตามใจเท่านั้นนะเออ
2: เอาดีเอาดีสิเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านนะไปเรียนอะไรเอาใครถามได้ฮะ
1: คือถ้าถามเรื่องหลักที่องค์การนะครับเรื่องกรรมอาชีวการเลี้ยงชีวิตชอบนั้นเขาเป็นทนายความและก็ต้องมีการเขียนการอะไรต่อหลายหลายอย่างในการเป็นทนายความอย่างนี้เขาควรจะปฏิบัติอย่างไรในชีวิตเขาและตามสมาอาชีพทั่วทั่วไปครับเพื่อคนใดรู้จัก
2: ทนายความเหรอจะตรงไปตรงมาหรือเปล่า
1: พยายามอยู
2: ่ไม่ว่าจะทนายความนะนายหลวงก็ช่างจะจะทำไม่ถูกแล้วไม่ถูกทั้งนั้นน่ะถ้าทำผิดมันไม่ถูกแล้วมันผิดทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะทนายความเนี่ยนายหลวงก็ช่างจะทำผิดแต่มันไม่ถูกหรอกมันผิดทั้งนั้นธรรมะเป็นอย่างนี้แก้ไขอะไรแก้ไขให้มันถูกเท่านั้นเนี่ยอย่าไปทำผิดเท่านั้นเนี่ยก็พอแล้วนอกนั้นจะต้องพยายามหาแต่ค่อยๆไปโดยที่ไหนเป็นนั่นจะสีปัญญาของเราตรงที่เราจะต้องทำงานเราพิจารณาเอาเองมันผิดหรือถูกต้องพิจารณาเองจะเป็นทนายความเรียนกฎหมายเนี่ยหมดจะตามมากเหมือนกันนะไม่ควรจะทำให้มันผิดดีกว่าตรงคุณมากแล้วจะทำให้ผิดมันก็ไม่เคยดีเท่านั้นเนี่ยถ้าถามพระก็ต้องตอบไปอย่างนี้นะธรรมะมันเป็นอย่างนี้และจุดแรกจะโยกจะยกไปปฏิบัติเอาโดยปัญญาของโยมเลยนะ
1: ในการปฏิบัติเราควรจะดูอย่างไรเป็นป้ายดูในเป็นป้ายหรือว่าเป็นมุมหมาย
2: เป็นหลัก
1: เป็นหลักแสดงเป็นหลักในการปฏิบัติเราควรจะดูอย่างไรนะครับ
2: ดูจิตของเราสิดูจิตของเราเนี่ยมันตรงไปตรงมาหรือเปล่าเนี่ยมันเกลียดคนนั้นไหมมันรักคนนี้ไหมมันช่วยคนนั้นไหมมันไม่ช่วยคนนี้ไหมดูจิตของเรานั่นแหละไม่ดูอื่นหรอกมันมีอันเดียวเท่านั้นเนี่ยมีจิตอันเดียวเท่านั้นทำจิตให้มันตรงเท่านั้นดูจิตของเราสัมมาทิฏฐิก็เกิดตรงนั้นน่ะตรงที่จิตเท่านั้นน่ะ
1: ชาวพุทธเชื่อมีอาจหน้าไหมนะครับ
2: ว่ายังไง
1: คือมีชีวิตตายจะหกชาติอันนี้จะมีหกชาติอันต่อไปไหมครับ
2: อ๋อข้างหน้ามีไหมนั่นเ
1: หรอครับ
2: พรุ่งนี้มีหรือเปล่าอนาคตมีหรือเปล่าอดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่าอันนี้ให้ไปคิดเอาเองถ้าโยมถามว่าไอ้ท่านไอ้ชาติหน้ามีหรือเปล่าถ้าอาตมาว่ามีคุณจะทำยังไงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อคุณก็โง่ตอนนั้นแหละก็เพราะนั่งอยู่ด้วยกันอาตมาว่าชาติหน้ามีก็เชื่อไม่มีเหตุผลอะไรหรอกนี่ดูอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นปัญหาที่จะต้องตอบกันแล้วอ่ะตอบกันไปเรื่อยพรุ่งนี้มีหรือเปล่าอนาคตมีหรือเปล่าอดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่ามันก็เหมือนกันเท่านั้นแหละอันนี้รู้เท่านี้ปัญหามันต้องแก้เอาเองเท่านั้นเนี่ยถ้าจะมาว่าไอ้ชาติหน้ามีโยมก็เชื่อถ้าโยมเชื่อโยมตรงหมดปัญญาท่านก็จะมาจะนั่งจะนี่เองว่าชาติหน้ามีท่านก็เชื่อไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นแต่มันในใจมันใจเป็นปัญหาที่จะต้องตอบกันแล้วมันเป็นปัญหาที่ต้องย้อนไปหาเจ้าของในเหตุการณ์ตรงนั้นถามปัญหาแล้วจะต้องเอาไปปฏิบัติเนี่ยจะถามที่นะต้องจับไปเป็นประกอบให้ปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาให้เป็นข้อปฏิบัติที่นั่งสมาธิเก่งๆไม่สงสัยแล้วเนี่ยอยู่ต่อหน้าเออนั่งสมาธิเงียบๆเนี่ยไม่สงสัยอ่ะนั่งไม่เหนื่อยเลยไงคนอื่นเขาเหนื่อยอันนี้ไม่มีบทนะเอ้ยเหนื่อยหรือเปล่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรนะอาญาโยมทุกๆคนนะวันนี้อาจจะมาขอลาไปก่อนจะแล้วเนาะพรุ่งนี้จะเดินทางกลับไปจะแล้วทุกๆคนแต่มีความอบอุ่นยินดีใจมากถึงแม้ว่าโยมจะ จะถามปัญหาทุกอย่างพอใจพอใจที่จะให้ความเห็นพอใจที่จะตอบตรงไปตรงมาอาเทียมนี่เอาแค่นี้ก่อนนะปกครองให้แต่ก็ฝึกย่อฝึกบอกความเป็นจริงว่าคนที่จะสอนซึ่งกรรมฐานนั้นตามความจริงแล้วนั่นนะต้องเป็นพระสงฆ์ศาสนานี่เกิดมาจากพระพุทธเจ้าเกิดมาจากผู้บริสุทธิ์ถูกต้องโดยตรงนะแต่ว่าพระฤาษีก็ได้เหมือนกันแต่มันโดยอ้อมไม่ตรงไปตรงมาให้ระวังเดี๋ยวนี้กรรมฐานเยอะกรรมฐานเยอะอย่างนี้ครูสอนกรรมฐานก็มากระวังมันจะถูกครูปลอมก็มันจะลำบาก
0: ถ้าเป็นครูมันก็ดีเหมือนกันนั่งยึดครูบาอาจารย์เป็นครูนี่มีกล้าแสดงในตอนนี้ตายมันตายตัวนั้นจะไม่ตายตัวนั้นคิดในความคิดของคนเราเนี่ยมันแปลกนะคือมันฝังในอะไรไม่ค่อยรู้จักอย่างที่นอนเราทำไปเดินไปตื่นไปถึงที่นอนมันคิดอยากจะนอนรู้ไหมครับในครัวเนี่ยมันไม่ตั้งใจเข้าไปเลยเข้าไปในครัวเลยนึกอยากอาหารนั้นนั้นนี้กลายเป็นที่นอนก่อนซึ่งจัดนอนจิตใจมันเป็นอย่างนั้นคนเราเป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่อยากจะนอนหรอกธรรมดาเวลาเดินผ่านในทางเตี้ยที่นอนมาคุยเดี๋ยวก็นึกอยากนอนมันเป็นนะจิตใจอยู่ในนั้นนี่มันเป็นนั่งแค่ครูบาอาจารย์ก็เพิ่มกำลังมันจะเริ่มตึงตัวตัวผู้รู้ตัวไม่เคยจะมากอะไรหรอกพออดทนไปดีไม่เคยจะเริ่มสงบไปดีไอ้ความคิดอะเรานั่งกำหนดเมื่อแรกเรานั่งก็นั่งใจปุ๊บวางคือนั่งการนั่งสมาธิมันไม่ใช่ว่าการเอาใจใส่ให้มันมากคือทำโดยการปล่อยวางปกติกายเราปกติลมแล้วมันเป็นยังไงเมื่อเรานั่งเราขาขวาทับขาซ้ายพอดีก็ปล่อยแต่หายใจตามสบายไม่ต้องหยุดไม่ต้องรันไม่ต้องเอาสั้นเอายาวปล่อยตามสบายแต่ต้องกำหนดรู้ว่าให้ลมมันเป็นยังไงให้ความรู้ลมมันเป็นยังไงตามความสบายทุกเรื่องมันบางทีมันสงบไปเลยเราจะไปหวังอะไรกันมากมายบางทีหวังอยากให้มันสงบแต่กัดฟันให้เขาแน่นอนยังไม่มียาเลยบางอย่างก็ได้เอาทูบไปจุดไปถ้าทูบดอกนี่มันหมดฉันจะรู้จักที่นี่อยากจะไปทำเป็นเองเลยจะไปทำทูบจะกำหนดใจเลยพอจุดทูบดอกก็ไม่ได้หมดทูบดอกนี่หมดแค่ไหนดูตาดีแล้วโอ้ก็จะไปมองโอ้โหตายเลยนะนั่งลำคาญอยู่แล้วคือนั่งสองนาทีหรือมันนานจะดื้อตายปวดยากกันนะโอ้ยตายเป็นคนดีเลยออกถ้าออกมาได้บ้างมันก็ว่าจะคลองอยู่ไม่ค่อยสั่งเลยฉันการแต่ดีหุ่นวายเนี่ยในพวกคนในไทยจะคลองอาจารย์จะคลองเป็นอยู่ในไทยภาวนาคือมันหวังเกินไปคนในวงเป็นมุ่งสื่อไม่กลัวเลยเป็นนั่นจะการประกอบตัวยิ่งมันจะไปยิ่งลำบากลองดูก็ได้ตู้เราไม่ได้นั่นแบบว่ามันเลือดตัวมันยิ่งสะดวกอันนี้มันเป็นขัดตัวกาวกันอะไรอยู่อะไรนั่นก็ไม่สังเกตตัวแล้วนั่งปกติยังมีจุดนั่งจิตเนี่ยรวมหนึ่งรวมสองจิตของเราคือความรู้เนี่ยถ้ามันถูกต้องมันเนี่ยการเจ็บปวดที่เกิดยังไม่เกิดมันสงบก่อนจะเนี่ยจิตสงบก่อนเนี่ยอันนี้ปวดที่หลังไม่มีการปวดเลยแต่ว่าในถุงมันบางทีมันไม่เข้าจะมาซื้อมันยุ่งมันวายนานไม่เจ็บก่อนปวดก่อนแต่ละทีนั่งสงบไปได้แล้วเริ่มปวดเลยเนี่ยแต่เรานั่งง่ายบางทีมันปล่อยหูมันมีความสงบก่อนอันนี้เกิดมีปล่อยสงบไปเลยแต่เคยมีในบางครั้งมันสงบไม่ได้เราจะโทรไม่ถูกตัวไปโน่คือใส่กดทุกวันทุกวันกดทุกวันกดทุกวันทุกวันเนี่ยมันลาบเลยเมื่อเรานั่งปุ๊บ
1: ลมเลือดตัวมันวิ่งเสมอแต่ว่านั่งไปถึงว่าบางทีมันจะขาดเนี่ยเลือดตัวมันวิ่งมันไปกันเนี่ยมันไปไปมันเจ็บปวดท่านทำให้ดีแน่พระพุทธเจ้าจะมาให้นั่งเนี่ยมันตรงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นั่งมันชอบทางตรงเข้าไปคือมันระบายทุกปวดเลือดตัวมันสบายมาดูพระพุทธรูปก่อนมาเป็นตัวอย่างดูคือตัวมันแหล่ออกมันแหล่จะประกอบมันสบายคือมันไม่ว่าปวดว่ามันจะสงบเลยไม่รู้สึกปวดเลยมันไม่อยากลุกมันไม่อยากไปที่ไหนมันสบายวันนั้นทำให้จิตสงบแล้วมันก็ตอนเช้ามาอีกมันจะสงบสบายมองไปในบ้านมีที่เรื่องถูกอกถูกใจด้วยแน่เนี่ยเมื่อจิตมันสงบแล้วเนี่ยสบายไม่วุ่นวายถ้าจิตมันรอแล้วมองไปในครัวนี่นะมันวุ่นวายฉะนั้นอันนั้นตกเสียงวุ่นวายมันยุ่งในใจของเราเราจิตสมาธิมันรู้จักเห็นจักวันนี้ผมจักวันนี้จะทำให้ผมสบายตั้งใจมันก็ดีสมาธิดีฝึก
3: พยายามลุกจะนั่งสมาธิแต่ว่ามันทำยาก
1: ทำยากความเจ็บมันชินเจ็บมันเคยถ้าเราเคยแบบชินแล้วเราไม่ทำไม่ได้ให้เราคิดได้จิตตามมีสติจิตตามจิตตามผู้รู้ไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิเสียเมื่อที่เราทำนะแต่เราอยู่บ้านตอนกลางวันหายออกในวันนี้ที่หัวหน้าตรงนี้ก็จะทำนี่สักห้านาทีก็คือได้ดังนั้นเนี่ยในการติดต่อมันเพราะว่าตอนกลางคืนในเวลามันค่อยก็เก็บมาเป็นตอนกลางวันเกี่ยวกับเนี่ยเวลามันว่างเราจะเก็บมาเรื่อยซึ่งเวลาจะเปลี่ยนให้ตื่นเป็นตัวมันจะเป็นเวลาว่างแต่ฝันฝันคือคนเข้าใจกับความสงบอยู่ห้านาทีมันคือเนี่ยไอ้ความรู้สึกมันจะมีว่างจากการทำสมาธิของเรามันจะติดต่อกันบางคนก็เข้าใจว่าการทำสมาธิการปฏิบัตินี้เป็นการนั่งอันนี้เลยไปถูกนะเมื่อเรามีสติอยู่นั่นไอ้ที่มีสติอยู่ด้วยไอ้มันดูจะคล่องชอบเราอยู่เสมอเมื่อจิตพูดมาอย่างนี้เราเนี่ยพักถึงคำนวณเราจิตตามจิตเข้ามาอยู่เสมอเมื่อเราไม่นอนเมื่อเราไม่นอนให้เรามีจิตตามเข้ามาอยู่เสมอถ้าเมื่อเรานอนแล้วหายใจเข้าออกไปตั้งใจนอนแล้วก็บอกจิตของเราว่านอนนี่แล้วก็ตั้งใจนอนเช่นเมื่อตื่นขึ้นเมื่อไรก็จะทำความเพียรของเราเองนะสำนึกสำนึกจะต่อเสมอทีนี้ทำทุกวันทุกวันนะทีนี้ในการดับของคนนะก็จะไม่หลับนะตัวตื่นมันจะมีอยู่ตัวตื่นมันจะมีอยู่คนนอนละมือคนนอนกัดฟันเลยภาวนาหายดูในนี้ยิ่งจะไม่ฝันเลยว่าคือมันฝันเห็นอะไรมันตื่นอยู่เราลืมตาแต่จริงๆมันฝันเนี่ยจะเห็นอะไรบ้างที่พระพุทธองค์ท่านบอกท่านในนอนท่านในหลับคือจิตมันตื่นจิตมันตื่นอยู่ไม่เป็นการหลับไม่เป็นการในไม้ตึ๊งตาไอ้ไม้ตึ๊งตาไม่คือเรื่องจิตมันตื่นถ้าเราจะนอนแล้วถูกสมมติหายใจต่อแต่เรานอนปุ๊บแล้วไปมันตื่นอยู่มาดูอยู่เมื่อคนจะมาหาปุ๊บแต่นั้นเนี่ยรู้แล้วพูดง่ายคนกำลังขอไม่ได้พูดกันอย่างง่ายนะมันตื่นอยู่ในหลับอยู่ในตื่นอยู่ในหลับมันฟังยากเหมือนกันนะฟังยากเนี่ยไม่จะเป็นอย่างนั้นนั่นปฏิบัติเองนะเมื่อจิตเป็นนั่นเนี่ยมันมีวันต่อต่อเลยนะยากก็ในเรื่องความสามารถของมนุษย์เขาในชีวิตการปฏิบัติของเขาก็ดูยากที่ว่าจะอันใดที่
3: ของเขาพอเมื่อทำแล้วก็รู้สึกว่าจะมีประโยชน์แต่เมื่อทำมาแล้วพิจารณาแล้วเมื่อทำมาแล้วแล้วก็พิจารณาก็เลยสงสัยสิ่งทั้งหลายนั้นมันจะต้องมีประโยชน์หรือเปล่า
2: ที่เราทำสมาธิอัดเริ่มทำมาดีกว่าไม่ทำได้นะดูอย่างนี้ก็รู้จักที่เราสงสัยนั้นเราอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นอยากได้ดีมากกว่านั้นมันจะดูดูแล้วรู้มันไม่ได้อะไรในพอกับความอยากของมนุษย์เรากลัวง่ายไหมเคยโกรธไหม
3: ไม่โกรธง่ายแต่ว่าเคยโกร
2: ธรู้ทันมันไหม
3: เนี่ยจะรู้ว่าที่โกรธแล้วก็เห็นโทษพร้อมๆกันเลย
2: ไม่นั่นแหละมันดีแล้วมันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันรู้อย่างนั้นถ้าคนในทำสมาธิมันจะเห็นยังไงไหมแต่พอดูเท่านั้นจะอ่อยมากเลยจะได้สร้างความหวังใจมากมันรู้จักว่ามันรู้เท่าความโกรธมันนะครับไปดูเท่านั้นไปดูจะอ่อยใจมันเป็นดูอย่างไรมากถ้าเรายังอยู่ในคารวะอยากใจมันหายความโกรธแต่ตอนนี้ไปหวั่นใจมันอยู่คนเดียวต้องพูดกับใครก็ดีคือการจะทำสมาธิทำปฏิบัติเนี่ยไม่ไปทำเพื่อเอามานะทำเพื่อวางออกจะทำเอาไว้จะทำเพื่อความอยากทำเพื่อความปล่อยวางถ้าทำเพื่อความอยากทำเพื่อการนำมาประจงกันสร้างคิดใหม่ถ้าทำในความอยากแสดงว่ามีพอแล้วแต่มันมีปัญหาไปเรื่อยไม่อยากมันจะทำได้ยังไงเนี่ยมันก็อยากทำซึ่งทำได้มันก็แต่ละขั้นยานเลยจะมาเถียงเลยฟังได้เลยว่าจริงนะทำไม่ให้อยากจะทำยังไงมันก็ไม่ทำกันนะเนี่ยเนี่ยมันมีที่จะแก้อย่างเนี้ยแต่ถ้าคุณจะทำไม่ทำเลยก็อยากทำเพื่อการปล่อยวางแต่คนที่ฟังไม่ทำเพื่อการปล่อยวางไม่อยากทำก็ไม่ทำกันนะออกแต่อันนี้มันจะเป็นยังไงมันดีๆมันมีเรื่องอะไรมันไอ้ที่ดีที่มันจะมีปัญญาหลายมันเป็นเรื่องที่สี่นิสัยที่สี่ครับสมาธิที่สี่มันสู้กันเลยมันมีข้อแก้ทุกอย่างนะมันสู้ไปตรงกลับมา
4: เวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่เคยได้พูดกันไม่เคยได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
3: ช
4: ิติยาโนโยมของชิติยาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประโคง3คืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงบนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดกาลตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นที่ยั่วยวน ของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหลวงปู่พงษ์และวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาเลยนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงจะเมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้จงอกระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูบสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี้จิตของเรานี้ก็วันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี้เหมือนกับใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งมันไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของ เมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ตัวมันกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
7: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่วมกล้าวเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
8: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็จับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
7: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสลายจากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
10: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
7: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24 นาฬิกาบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24 นาฬิกาวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัฐทางพิเศษฉลองรัฐสารามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
12: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วย
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
7: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
13: ในประการสุขนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้หรือหน้าสายแสนสุดรายงาน
7: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
14: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
15: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่อง

0: องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ีสารนายนัทสินล้านนาจากสารภาคกลางสู่ภาคบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

0: ภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 30 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ดีครับต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านนามยังปปาจิตา

ู่แนวนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2690

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0903

พึ่งพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตัพโพติวันนี้ก็ เป็นวันธรรมสวนะในเป็นวันที่ญาติโยมนะได้ตั้งจิตตั้งใจมาออกจากบ้านจากเรือนแต่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่เรียกว่าแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยยังมีสติมาฝึกการออกจากบ้านจากเรือนนะฝึกเตรียมความพร้อมฝึกยอมรับความเป็นจริงนะฉะนั้นคราวนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัตินะเพื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากแสนยากนะแต่ยากแสนยากแต่พอเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดได้ครั้งละหนึ่งคนเต็มที่ก็สองคนแต่พวกสัตว์นั้นเกิดทีเป็นพันพันหมื่นหมื่นก็มีดังนั้นการจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากเราต้องมีบารมีเนี่ยมีศีลเป็น สมบัติเราถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วการที่จะรักษาชีวิตให้อยู่ยืนยาวก็ยากแสนยากอยู่เหมือนกันแต่ก็ยากแสนยากนะที่จะมีอายุยืนยาวนะที่ยากกว่านั้นก็คือการเกิดเป็นมนุษย์ที่จะได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ยากแสนยากนะมันยากมากบางคนพบแต่ไม่คือเห็นแต่จิตใจไม่เห็นนะจิตใจนั้นไม่เห็นฉะนั้นการที่ได้เกิดเป็นพระพุทธศาสนาแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติก็ยากแสนยากนะบางคนไม่มีผู้ที่จะนำพาในการประพฤติในการปฏิบัติหรือสถานที่ ที่เป็นสัพพยะที่เป็นสัพพยะนะฉะนั้นบางคนก็ไม่ใช่ง่ายนะคือไม่ใช่ง่ายหลายๆอย่างอะไรอย่างนั้นมีหลายโยมหลายคนนะอันนี้ก็ได้เราให้ตมาฟังบางทีจะมาวัดป่านี่ก็ยากเหมือนกันน่ะก็ยากคนนู้นก็ว่าคนนี้ก็ว่าน่ะหลายสิ่งหลายอย่างต้องต่อสู้กับอีกหลายๆอย่างนะฉะนั้นถ้าถือว่าญาติโยมที่มาได้อย่างสะดวกสบายก็ถือว่าเราโชคดีนะอย่างเมื่อก่อนอาตมาไปโยมอำเภอฝางก็เหมือนกันเราไปอยู่ที่อำเภอฝางนี่ใครที่จะมาวัดป่าเนี่ยต้องแต่งชุดเหมือนไปทำงานแล้วก็นะมาเปลี่ยนแล้วก็เข้ามาทำบุญแต่บางทีมันยากนะบางทีคนเหนือก็ เขาก็เหมือนกับไม่ให้แยกวงไม่ให้แตกวงแต่ไปไหนต้องไปด้วยกันนะพี่น้องทำบุญวัดไหนก็ต้องทำวัดนั้นนะคือไม่ให้แยกกันแต่บางส่วนก็ดีเนี่ยแต่บางส่วนก็ถ้าไปผิดที่มันก็อันนี้แหละก็ฉะนั้น อันนี้ถือว่ามันยากแต่มันยากเหมือนกันในเรื่องที่การจะได้พบผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติพบครูบาอาจารย์นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฉะนั้นอาตมาเองก็ถือว่าโชคดีนะได้โชคดีว่าได้มาบวชวัดป่าแล้วก็ได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านหลายองค์จนหมดความสงสัยในเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเรายังทำไม่ถึงนะตอนนั้นก็เลยพยายามที่จะภาคเพียรที่จะภาคเพียรเข้าป่าเข้าดงฝึกฝนแต่ก็โอกาสก็ไม่ให้เต็มที่นะก็คือถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านก็ให้ช่วยนะช่วยดูแลวัดป่าไสงาม
นะก็เลยรับภาระสารต่อท่านนะสารต่อท่านตอนแรกก็ทุกข์นะแต่ก็พอได้ไปอินเดียนะไปอินเดียครั้งแรกก็เลยได้ไปฟังคำสอนบางสิ่งอย่างของท่านดาลัยลามะท่านบอกว่าขอเป็นคนสุดท้ายแต่ท่านขอเป็นคนสุดท้ายที่จะส่งคนอื่นให้ถึงฝั่งเราจะขอข้ามเป็นคนสุดท้ายนะก็เลยมาพอนึกถึงตรงนั้นได้ก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดเมื่อก่อนอู้อยากแต่จะเข้าป่าเข้าดงเข้าถ้ำ มาพึ่งปฏิบัติไม่ตายมาดีไม่ดีมันตายนะนะคือตอนนั้นจะไปแบบนะเข้าป่าเข้าดงฝึกฝนนะก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยคิดว่า ก็เลยพาญาติโยมสร้างบารมีนะก็เลยคิดถึงหลวงปู่สมชายเหมือนกันท่านบอกถ้าเลย 5% ท่านบอกถ้าเลย 5% จะไปก็ได้นะจะเข้านิพพานก็ได้แต่ว่าก็เป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาถ้าไปแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะอาจจะลอยแพใช่ไหมก็จะสร้างบุญบารมีอีกฉะนั้นท่านยังอยากจะกลับมาช่วยดึงลูกศิษย์ลูกหาให้สูงขึ้นแต่ฉะนั้นท่านบอกว่าตอนครูบาอาจารย์อยู่นี่ให้เร่งรีบประพฤติปฏิบัติเวลาครูบาอาจารย์ไปแล้วนั้น มันรู้สึกระวังเวงว่าเวเหมือนกันหลายที่หลายแห่งตอนครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติก็ประมาทในบารมีของท่านอู้ยนานนั้นนี้นะก็เลยเป็นหลงบารมีของครูบาอาจารย์นะก็เลยลืมสร้างบารมีให้กับตนเองนะลืมปฏิบัติลืมภาวนาอนุนันนี้ก็เลยสุดท้ายแล้วก็แต่ได้แต่ได้น้อยนะฉะนั้นนันนี้เราจึงได้มีโอกาสแล้วประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็สร้างบารมีนะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีบารมีสิบทัศน์อาจารย์ธรรมเองก็ถือว่าทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในเมื่อเรามีโอกาสที่จะทำได้ถ้ามีโอกาสที่จะทำได้พาญาติพาโยมนะเป็นพลังสำคัญ นะทำให้พาไม่ไปนำพามันก็แต่งานก็ไม่ไหลลื่นนะฉะนั้นแต่ละวันต้องแต่กำหนดวันนี้คือต้องเท่านี้วันนี้เท่านี้ให้เสร็จตามเป้าหมายนะถ้าตามเป้าหมายวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็คงไม่ถึงครึ่งนะประมาณครึ่งวันก็คงจะเสร็จนะแล้วก็มาก่อห้องน้ำ วันนี้ก็ขึ้นโค้งไว้หลังหนึ่งก็พรุ่งนี้ขึ้นอีกหลังหนึ่งแต่พอตอนเย็นนะจะมาพอดีวัดป่าเจ้าพญานะจังหวัดชัยนาทนะเมื่อปี59เราเคยเข้าไปพักปฏิบัติช่วงไปทุดงนะนะท่านพระอาจารย์ชูเกียรติ ท่านก็นิมนต์ไปร่วมงานอายุวัฒนะท่านแล้วก็ไปร่วมสวดถอนสีมานะท่านสวดถอนสีมาท่านจะตัดวายลูกนิมิตเหมือนกันก็เลยนิมนต์ไปร่วมถ้าอยากจะให้ไปพักด้วยคืนหนึ่งเนี่ยคืนพรุ่งนี้เสร็จแล้วตอนเช้าท่านก็จะทำบุญอายุวัฒนะของท่านหลังจากนั้นก็จะได้สวดถอนสีมานะ นะสวดถอนสีมาเสร็จแล้วก็คงจะกลับอันนี้ก็คือท่านก็เคยนะมาร่วมกับเราเราก็ไปร่วมกับท่านนะพึ่งพาอาศัยกันนะเป็นลูกศิษย์นะครูบาอาจารย์เดียวกันท่านก็แยกมาจากวัดหลวงพ่อโสพลนะลูกศิษย์หลวงพ่อโสพลนะท่านก็มีบารมีของท่านอย่างหนึ่งนะจากนั้นแต่ละรูปแต่ละท่านท่านก็มีบารมีความรู้ความสามารถของท่านคนพาท่านก็จะนิมนต์ นะนิมนต์ไปแสดงธรรมเหมือนกันแต่ธรรมก็บอกว่าคงไปไม่ได้พอปีนี้นั้นก็มีแต่พระใหม่ก็เลยวันพระก็ต้องอยู่ร่วมกับญาติโยมปฏิบัติ
ถ้าท่านก็อยากเจริญมนต์ไปแสดงธรรมให้ญาติโยมนะฟังบ้างนะท่านนี้ก็เลย ไม่สะดวกแต่ไม่สะดวกในการในช่วงวันพระฉะนั้นอันนี้ก็ปีนี้เลยยังไม่ได้ไปคารวะครูบาอาจารย์ก็ต้องดูความพร้อมแต่ดูความพร้อมก่อนตอนนี้ก็เลยจะทำงานทุกอย่างสะสางงานลุล่วงนะไปด้วยดีก่อนนะยังไงถึงมีโอกาสตอนไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นก็สะสาง งานบางอย่างเพราะต้องเตรียมความพร้อมนะที่จะต้องนะงานใหญ่งานผูกพัทธสิมาตัดวายรูปนิมิตนะคอยอยู่ข้างหน้านะก็เลยจะเคลียร์งานข้างนอกให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็มาเตรียมงานที่วัดเดี๋ยวก็ต้องยกแทงน้ำใหญ่ขึ้นนะหลังจากไปช่วยโรงเรียนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปสร้างหอพระที่โรงพยาบาลก็คงไม่กี่วันก็คงจะเสร็จหลังจากนั้นก็จะตั้งเสาที่ว ิหารยาวของที่พักแม่ชีนะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอไม้นะท่านญาติโยมก็ได้ถวายไม้สลาวเอาไว้พอดีตอนนี้รถไปตัดเรียบร้อยแล้วรถติดนะก็เลยเอาไปเอาไม่ได้ก็เหลือช่วงสักกลางเดือนนะกลางเดือนแล้วที่บ้านสักกีเขาก็ให้ไว้นะเมื่อเช้าแต่ก็คงจะนำมาแปรรูปแล้วก็ทำหลังคานะนะส่วนหนึ่งก็จะขึ้นนะเสาเหล็กที่มีอยู่6ต้นตอนนี้เครนเรียบร้อยแล้วนะแล้วเครนก็ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะยกขึ้นนะยกขึ้นตั้งแล้วก็ยกแทงขึ้นไปนะทีนี้ก็เรื่องน้ำก็คงจะไม่ขุ่นไม่ดำนะเดินระบบน้ำใหม่ทำให้เรียบร้อยเตรียมความพร้อมเอาไว้เพราะนะงานตัดวาลุมิตรนั้นเป็นงานที่ใหญ่นะคนทั่วสารทิศ จะหลั่งไหลเข้ามานะตอนนี้ก็เลยกำลังจะเตรียมความพร้อมนะในเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่พักครูบาอาจารย์ที่พักญาติโยมนะก็ต้องเตรียมต้องจัด หลังจากกฐินเสร็จเราก็จะพาพระไปทุดงที่ว่าให้ขาแข้งนะกลับมาปฏิบัติธรรมช่วงวันเดือนธันวา 1-6 ธันวาเสร็จแล้วก็ประมาณวันที่10ที่10ถึง20เศษนะก็จะพาญ าติโยมบางส่วนไปฝึกธุดงค์เตรียมเพื่ออุ้มผางเหมือนกันนะไปฝึกเดินธุดงค์ประมาณ10วันนะ10วันแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาเตรียมความพร้อมปีใหม่หลังจากปีใหม่เสร็จแล้วก็จะเริ่มงานรอบอุโบสถคือวิหารคดให้เรียบร้อยนะตอนนี้ก็กำลังจะสั่งศิลาแรงนะศิลาแรงเตรียม ศิลาแรงไว้เป็นวิหารคดนะให้เสร็จเรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็จะได้ทำซุ้มประตูจะทำซุ้มประตูทำเก็บงานศาลานะของเรานะให้เรียบร้อยนะฉะนั้นก็ปีหน้าเนี่ยคงจะต้องทำเต็มที่แต่เต็มที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมได้เรียบร้อยตอนนี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะก็คงจะหลังจากกฐินแล้วก็คงจะปีใหม่แล้วก็คงจะเตรียมแต่หนึ่งปีเต็มๆนะถ้าหลังจากปีใหม่ไปแล้วก็เหลือเวลาหนึ่งปีเต็มๆก็ต้องวางแผนผังประชุมวางแผนผังกันให้เรียบร้อยขอจัดงานผู้ปฏิบัติตัดวายลูกนิมิตให้เสร็จเรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็จะได้แต่งานใหญ่ของเราก็จะได้ผ่านพ้นไปทีนี้ก็เหลืองานใหญ่งานนึงก็คือ มหาเจดีย์นะ
แต่มหาเจดีย์ที่จะสร้างต่อไปแต่ตอนนี้กำลังเขียนแผนผัง นะคำนวณนะทำแบบเรียบง่ายนะแต่ให้มีคุณค่าเน้นประโยชน์ใช้สอยนะเพราะว่าถ้าเราไปสร้างหลายที่ไกลกันสมัครญาติโยมก็ไม่ค่อยได้ไปนะอันนี้เราก็ทำอยู่ติดกันเลยนะติดต่ออย่างนี้ไปก็เป็นศาลานะเป็นศาลาด้วยแต่เวลาทำกิจกรรมต่างๆก็จะได้สะดวกแต่ก็จะได้สะดวกในการทำ กิจกรรมทุกอย่างใครอยากจะขึ้นไปชมเจดีย์ใครอยากจะไปกราบพระนะนะกราบพระก็จะทำเป็นพระศิลาแรงนะหลวงพ่อพุทธเมตตาศิลาแรงทำเป็นก้อนก้อนก้อนนะเหมือนที่อินเดียเขาใช้หินใช้หินทรายสลักเป็นก้อนก้อนก้อนก้อนนะอันนี้ก็ใช้ศิลาแรงแล้วก็สลักเนี่ยใครจะเอาก้อนไหนแต่คนละก้อนสองก้อนนะก็ต่อเติมไปเป็นจิ๊กซอว์ต่อเติมไปเรื่อยๆนะคือเป็นพระศิลาแรงเนี่ยตอนนี้ที่จะทำหลวงพ่อศิลาแรงจำลองจากหลวงพ่อดังองค์ดำนั้นอันนี้ตอนนี้ก็กำลังให้เขาแกะอยู่ อันนี้หน้าตักประมาณ58นิ้วนะของจริงที่อินเดียนั้น60นิ้วตามหลักแล้วเขาจะไม่ให้เท่าองค์จริงให้ลดลงมานิดนึงถ้าใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยแต่ถ้าจะใกล้เคียงกันแล้วเราต้องลดมาให้เป็น58นิ้วตอนนี้กำลังให้เขาแกะแล้วจะมาปฏิฐานไว้ที่ด้านในศาลาของเรา ในศาลาของเรานี้นะเป็นหลวงพ่อศิลาแรงนะจำลองรูปทุกอย่างเหมือนหลวงพ่อองค์ดำซึ่งหลวงพ่อองค์ดำนั้นก็เป็นพุทธรูปที่คนเรียนนับถือมากในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็นำมันไปทาแล้วก็มารูปนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายนะเขาก็เลยศรัทธานะแล้วทีแรกที่ตรงนั้นคือชาวมุสลิมเขายึดไว้ถ้าชาวพุทธเราก็เลยจะเอาไปไว้ในมาลัยนันทาจริงๆเมื่อก่อนก็เป็นที่ของมาลัยนันทานะก็พยายามจะย้ายนะใช้ช้างใช้คนช่วยกันนะแต่ปรากฏว่าทำอย่างไรก็ดึงไม่ไหวทำอย่างไรก็ดึงไม่ขยับเลยนะใช้สลิงก็แล้วใช้ช้างถึง25เชือกนะแล้วคนอีก500คนดึงยังไงก็ไม่ขยับขยื่นนี่คนอินเดียเขาเล่าให้ฟังแต่ไม่ขยับขยื่นทำไปทำมาอยู่ดีๆก็มีน้ำมาน่ะลอยบกกันจนหน้าอกถลอกหมด นี่อาตมาเคยได้ยินแต่คนแก่คนเฒ่าเขาเล่าให้ฟังเรื่องไหว้บกนะแต่ไหว้บกเมื่อก่อนไปขุดของเก่าขุดอะไรกันแล้วอยู่ดีๆนะไหว้บกกันอกหน้าอกถลอกหมดนะได้ยินแต่คนแก่คนเฒ่าเขาเล่าให้ฟังเนี่ยไปอินเดียมันมีจริงนะสิ่งเหล่านี้ก็มีจริงนะฉะนั้นก็เลยต้องให้ท่านปฏิฐานอยู่ตรงนั้นแสดงว่าท่านจะอยู่ตรงนั้น นะก็เลยท่านก็คงจะช่วยดูแลชุมชนถึงจะเป็นชาวมุสลิมนะแต่ถ้าไม่ได้หลวงพ่อพุทธเมตตาแล้วคงจะลำบากอดอยากกันมากนะนี่ก็ได้ก็ขายของบ้างอะไรบ้างแล้วก็คนไทยนะให้บ้างอะไรบ้างก็เลยไปดูแล้วก็นะหลวงพ่อเจ้าของเรานั้นท่านก็มีเมตตานะไม่เลือกชั้นวรรณะหรืออะไรก็แล้วแต่นะฉะนั้นก็เลยไปดูแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกอินเดียก็เริ่มเปิดฉะนั้นหลังจากตัดบารุณวิเศษก็จะนำพาโยมนำพาพระ นำพาโยมไปแสวงบุญที่อินเดียนะเสร็จแล้วก็จะให้โยมกลับส่งโยมกลับเมืองไทยได้มาครบสถานที่เรียบร้อยแล้วก็ส่วนจะพาก็เลยจะพาพระถ้าเดินทุรงสักเดือนหรือสองเดือนนะเพื่อสอดแสวงหาคือศึกษาตรงไหนที่เรายัง ขาดตกบกพร่องจุดไหน
กรุงกบิลพัสดุ์หรืออะไรต่างๆนะหรือสถานที่สำคัญสำคัญหรือเมืองบางเมืองของอินเดียนะท่านก็จะเดินไปศึกษานะท่านก็จะมีพระอาจารย์ท่านเป็นวิทยากรนะท่านไปเรียนอยู่อินเดียนะเคยชวนอาตมาพระอาจารย์ไม่มาทุรงที่อินเดียบ้างนะผมจะพาเดินนะผมจะพาเดินนะเดินแบบไหนอย่างไรก็คุยกับท่านท่านบอกผมจะพาเดินเองนะก็เดินไปแบบไม่ต้องคณะใหญ่นะไม่เกิน20 นะสัก10กว่ารูปนะเดินศึกษาทัศนศึกษานะไปเก็บข้อมูลไปศึกษาบางส่วนนะที่ขาดตกบกพร่องเพื่อให้เต็มนะไปเติมบางส่วนให้เต็มว่าเออนะท่านเป็นพระวิทยากรแล้วให้ท่านอธิบายด้วยนะเมืองนี้เป็นอย่างไรนี้เป็นอย่างไรเพราะท่านรู้ทุกที่ทุกแห่งนะท่านอยู่มานานนะอันนี้ก็เลยอาศัยท่านพาเราเดินแล้วก็ให้ท่านได้อธิบายนะเรื่องราวต่างๆแต่ของอินเดียแต่ของอินเดียให้ฟังคนอินเดียเป็นอย่างไรนะแบบไหนรักถ้าฉะนั้นคนไทยเราก็ได้อิทธิพลจากอินเดียนำมามากพอสมควรในเรื่องประเพณีหลายๆอย่างแต่อย่างเรื่องไฟพระราชทานนะอันนี้ก็อินเดียก็ทำมานานแล้วก็จะมีไฟอยู่กองหนึ่งเขาจะไม่ให้ดับ ถ้าไฟดวงนี้เขาจะไม่ให้ดับเขาจะใส่น้ำมันอยู่ตลอด 4,000 ปีนะนะฟรี 4,000 ปีแล้วไฟดวงนี้ยังไม่เคยดับถ้ายังไม่เคยดับนะเขาจะจุดนะเขาก็จะจุดไฟจากจุดนี้ไปต่อที่นะคนตายทีหนึ่งนะคนตายถือว่าเป็นไฟมงคลไฟสำคัญในความเชื่อนะของคนอินเดียนะฉะนั้นเนี่ยก็จึงถือว่านะหลายๆอย่างเราได้นี่นำเอาวัฒนธรรมหลายๆอย่างของอินเดียนะมาปฏิบัติเรื่องประเพณีหลายๆอย่างแต่ที่มาที่ไปนะฉะนั้นกรณีก็เลยไปศึกษาแล้วก็ไปฝึกนำบางสิ่งบางอย่างไปขอบารมีนะอย่างฉะนั้นนี่ก็จริงถือว่าไปฝึกฝนบางส่วนก็ เดินอยู่เมืองไทยเป็นอย่างไรไปเดินที่อินเดียเป็นอย่างไรมั่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเพราะว่าถ้าเนิ่นนานไปก็อายุมากขึ้นก็คงจะหมดโอกาสเหมือนกันในการที่จะไปเดินในการที่จะไปเดินฉะนั้นก็จึงในช่วงนี้ก็ยังพอไหวนั่นก็เลยท่านจะไปเดินไปศึกษานะที่อินเดียเพราะว่าเป็นต้นแบบเป็นบ้านพ่อนะของเรานะฉะนั้นท่านนี้ก็จึงถือว่าได้โชคดีที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้เข้ามาบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติเจอครูบาที่อาจารย์ที่นำพาปฏิบัติ นะให้รู้จักมรรคผลนั้นถึงอาจจะยังไม่บรรลุในชาตินี้นะแต่เราก็ตัดภพตัดชาติให้สั้นลงแต่สั้นลงสั้นลงสั้นลงนะแต่ฉัน อันนี้ญาติโยมเราก็ถือว่าเราโชคดีแล้วนะถ้าที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่ในประเทศอันสมควรเรียกว่าปฏิรูปประเทศสวัสดิ์จักรการได้อยู่ในประเทศอันสมควรนะปฏิรูปประเทศสวัสดิ์จะปุเพจักตปุญญาตานะเราคงเคยได้ทำบุญไว้ร่วมกันแต่ปางก่อนถ้าจึงมารู้จักมรรคคุณถ้ามาประพฤติปฏิบัติร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมบารมีกันอัตตสมาปณิธินะแล้วก็มาตั้งตนไว้ชอบนะโดยการประพฤติปฏิบัติรักษาศีลอย่างน้อยรักษาคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ก็คือศีล5
ถ้าอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์ ไม่ให้ตกต่ำกว่าคำว่ามนุษย์ใช่เราก็รักษาศีลห้าเป็นนิจศีลนะให้เป็นนิจศีลคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเนี่ยหลวงปู่ละไมท่านบอกถ้าถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทถ้าเรายังไม่ทำแบบนี้ก็จะถือว่าเราประมาทถ้าเกิดพลาดถ้าเกิดพลาดตอนที่จะต่างจิตเนี่ยมันสลับซับซ้อนนะเกิดตอนนั้นลืมไปถ้าก็จะเป็นสัตว์โลกเป็นสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะแม้แต่พระในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยต้องไปเกิดเป็นเลนพอไปติดในจีวรนะจีวรหายากก็ติดในจีวรก่อนจะตายก็เสียดายจีวรกลัวคนอื่นเอาไปก็จับกำจีวรไว้นะและจิตสุดท้ายติดในจีวรก็เลยมาเกิดเป็นเลนเกาะพระนนท์จะแจกก็ตะโกนยาวจีวรฉันไปยาวยวนฉันไปนะไม่มีใครได้ยินเนี่ยแต่พระเจ้าท่านได้ยินก็เลยต้องห้ามพระนนท์แจกรอ7 วันให้เจ้าของจีวรนี่เขาตายจากการเป็นเลนแล้วไปขึ้นบนสวรรค์ แต่ขึ้นบนสวรรค์ถ้าเธอไปแจกก็จะโกรธแล้วก็จะจิตแทนที่จะได้ไปสวรรค์ก็จะต้องตกนรกอีกนี่แหละก็แม้แต่เป็นพระนะพลาดนิดเดียวนะยังต้องไปเกิดเป็นเลนแต่ถ้าพลาดอีกนิดเดียวถ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้นะก็จะโกรธพระนนท์แล้วก็ตกนรกอีกนะฉะนั้นนี่แหละจึงถือว่าจิต สุดท้ายนี่สำคัญจิตสุดท้ายนี่สำคัญมากเราจะต้องตั้งสติจะเจออะไรก็ต้องและลึกถึงพุทโธไว้นะนะยอมรับแต่ยอมรับมือคนเดียวก็ยอมรับว่าจะตายเมื่อไหร่ก็พร้อมแต่เราพร้อมหรือยังนะถ้าปุ๊บปั๊บจะไปตอนนี้ความดีเรามีอะไรบ้างถ้าทานศีลนะศีลก็เราตั้งมั่นแน่วแน่หรือยังปิดประตูอบายภูมิได้แน่หรือยังนะฉะนั้นอันนี้แหละเราก็ต้องดูจิตของเราถ้าดูว่าศีลเรามีหรือยังการภาวนาของเรามันได้เรื่องได้ราวหรือยังนะเอาจริงเอาจังหรือยังยังทำเลาะแล้ว คิดนู่นคิดนี่นะฉะนั้นแต่บางทีถ้าเราทำเป็นปกติแม้แต่การทำงานทำการเราก็จะมีสติภาวนาไปด้วยทำไปด้วยนะเมื่อถึงเวลาพักเราก็กำหนดเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างน้อยทุกวันไม่ขาดทำให้เป็นนิจศีลทำให้เป็นปกติเป็นนิสัยนี่แหละเรียกว่าตกกระแสนะถึงจะตกกระแสถ้ามาทำเฉพาะที่วัด กลับไปบ้านแล้วเราไม่ทำคราวนี้ก็แสดงว่าเรายังประมาทประมาทอยู่นะเพราะวันคืนก็ล่วงไปล่วงไปนะชีวิตเราก็หมดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็จริงที่ว่าทำไมก็พยายามนะภาวนาแล้วก็สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะเรียกว่าสงเคราะห์นะก็หลายๆที่นะก็ยังญาติโยมเข้าถวายที่ให้เพื่อจะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะก็รับไว้แล้วก็ดูความเหมาะสมดูความที่จะเป็นไปได้นะฉะนั้นก็ตอนนี้ไม่ได้รับสร้างไว้เป็นวัด แต่ก็รับไว้เพื่อที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะถ้าเป็นวัดมันไม่จบนะต้องสร้างศาลาสร้างศาลาต้องสร้างโบสถ์สร้างนู่นสร้างนี่ไปตามสเต็ปแล้วก็ขอก็ยากแต่ถ้าเราเป็นที่ธรณีสงฆ์เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่นเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะท่านก็เพียงแต่ว่าไปให้สำนักงานพุทธเขารับรู้รับทราบว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่ธรณีสงฆ์วัดป่าแสงงามเป็นสมบัติของวัดป่าแสงงามนะทีนี้ก็ จะเป็นที่ใช้ประโยชน์นะของพระพุทธศาสนาที่ใครจะไปขายก็ไม่ได้นะฉะนั้นนี้แล้วก็จึงถือว่า
ที่สปกก็ได้นะตอนนี้ก็กำลังจะทำเรื่องที่สุโขทัยนะแล้วก็ที่จันทิมานะจันทิมาก็คงเป็นหน้าแล้งตอนนี้เขาก็ทำนายครั้งหนึ่งเขาเช่าไว้ถ้าให้หมดสัญญาแล้วก็จะไป กับสถานที่ค่อยเป็นค่อยไปนะก็จะดูสถานการณ์ก่อนนะก็จะถ้ายังไม่พร้อมนะก็จะในช่วงที่เราจะตัดวายรูปนิมิตนะก็เลยก็คุยกับแต่จะโยมหลายๆคนก็อาจจะที่ประมาณ9ไร่3งานนะเป็นทุ่งนาน้ำดีอะไรดีก็จะไปทำข้าวหอมมะลิไว้ก่อนเข้าพรรษาอย่างที่เราทำนี่นะเพื่อจะได้มาใช้ในงานนั้นแต่ก็ต้องดูว่าญาติโยมเราพร้อมหรือไม่นะแค่นี้ก็เพียงแต่คุยกันไว้นะเพื่อจะได้สร้างบุญสร้างกุศลนะทำเป็นธรรมทานนะคือแจกญาติโยมที่เลี้ยง ญาติโยมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีนะเรียกความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีต้องสร้างถ้าทำโมดกาแล้วมันก็ทำไม่ได้นะฉะนั้นนี่แหละคนเรานั้นก็ท่านจึงให้เราภาวนาความแก่ความเจ็บความตายนะเห็นแก่ก่อนแก่เห็นเจ็บก่อนเจ็บให้เห็นตายก่อนตายนะเราจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นเขาทะเลาะกันแย่งชิงกันอะไรกันเราก็จะรู้สึกว่าเห็นบางครั้งก็สลดใจคือสงสารรู้สึกสังเวคะสังเวคือสังเวคะก็คือทำให้เราเจริญกำลังขึ้นใหม่ที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรนั่นคือไม่มีอะไรนะฉะนั้นพระเจ้าถึงบอกให้ระวังสี่อย่างสี่อย่างนี้คืออะไรอยู่ทางโลกนะหนึ่งเหวมืดถ้าเหวมืดก็คือเพศตรงข้ามนะเพศตรงข้ามเห็นไหมเราก็ได้ยินข่าวนะเกี่ยวกับสวนะนะอันนี้เรียกว่าเหวมืดนะตอนนี้มันก็เป็นยังไงตอนนี้มันตกนะตกเหวนะฉะนั้นนี่แหละนะพุทธเจ้าท่านให้ระวังนะคือก็อยู่ด้วยอยู่ได้แต่ต้องระวังหนึ่งเหวมืดนะเหวมืดสองยาพิษยาพิษก็คือสุรายาเสพติดทั้งหลายนะก็สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละนะพอเรื่องสุรายาเสพติดแล้วมันก็ไปหมดนะคือไปหมดเลยอย่างศีลข้อห้ามหมดแล้วข้ออื่นเนี่ยก็ยากที่จะเหลือท่านบอกถ้าฉะนั้นสุรายาเสพติดเนี่ยเป็นเหมือนยาพิษแต่บางทีก็ตายต้องเป็นนะคือประมาทนั่นเองนั่นก็คือประมาทสามโคลนดูดก็คือลาภยศสรรเสริญนะก็อย่างที่เราเห็นนะในการเมืองนะมันเหมือนโคลนดูดยิ่งดิ้นยิ่งจมนะยิ่งดิ้นยิ่งจมฉะนั้นเข้าไปแล้วมันยากที่จะออกได้ลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันยากที่จะออกได้นะจนหมดโน้มตัวโจรนะอย่างที่เราเห็นว่าทำไมถึงไม่เลิกทำไมถึงไม่ลานะคือมันยากนะพระเจ้าบอกมันเหมือนโคลนดูดในอายุมากขนาดไหนจะไม่ไหวก็ยังนะมันถอนมันได้เรื่องของลาภยศสรรเสริญแล้วสี่ก็คืออสรพิษก็คืออำนาจนะคือไปสู่อำนาจแล้วมันมีอำนาจและสั่งอะไรได้หมดนะทีพอตัวหมดอำนาจก็จะถูกเอาคืนอีกนะพระเจ้าท่านบอกก็เหมือนอำนาจก็เหมือนกับเหยื่อเหมือนเสือตัวหนึ่งมันจับเหยื่อได้เสือตัวอื่นก็อยากจะได้เหมือนกันถ้าเสือตัวนี้ไม่เก่งก็ถูกแย่งไปเหมือนกันแต่เรื่องของอำนาจก็เช่นกันถ้าไม่เก่งก็ถูกก็แย่งไปอีกแต่มันไม่มีใครที่จะไปได้ตลอดนะถ้าทำอะไรไว้ไม่ดีก็ถูกก็กลัวนะฉะนั้นนี่แหละพระเจ้าทรงถึงบอกว่าคนมีอำนาจก็ต้องใช้อำนาจแต่ใครจะใช้อำนาจให้เป็นธรรมนะ
อันนี้สำคัญที่สุด ถ้าสำคัญที่สุดว่าคนมีอำนาจก็ต้องใช้อำนาจแต่ใครจะใช้อำนาจให้เป็นธรรมมันโยมันกันโยมีอำนาจนะกับลูกอย่างนี้เราจะใช้อำนาจอย่างไรถึงจะถูกต้องเป็นธรรมนะอันนี้นะทุกคนมีอำนาจทั้งนั้น

โลกแต่ซึ่งเราเห็นทีนี้คนเราไม่ได้ศึกษานะพอไม่ได้ศึกษาก็เลยสุดท้ายก็ตกนะไปในกับดักอะไรเรียกว่า ถ้าคนไม่ได้ศึกษาธรรมะนะก็จะลงตัวเองลงอำนาจนะสุดท้ายก็นะใช้อำนาจที่ผิดสุดท้ายก็ลำบากนะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันเราก็ปฏิบัติเพื่อไม่เอาอะไรนะเพื่อปล่อยวางความคิดความนึกลาภยศสรรเสริญสุขทุกอย่างแต่เป็นของไม่เที่ยงแต่เป็นของไม่เที่ยงถ้าเช่นเราก็ศึกษาให้ดีแล้วเราก็จะรู้อยู่กับโลกนี้เราไม่แบกโลกนะโลกแบกโลกคือแบกโลกธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ก็ว่าทุกสิ่งอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่เป็นของไม่เที่ยงมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ถ้าใครไปแบกมันก็ทุกข์แต่พอได้มาก็ดีใจนะเสียไปก็เสียใจนะฉะนั้นนี่แหละเพราะความไม่รู้จักโลกธรรมไปแบกโลกนะถ้าคนแบกโลกอยู่ต่ำคนถือโลกอยู่กลางคนวางโลกอยู่สูงเขาบอกนะฉะนั้นนี้ในญาติโยมเราก็เอาไปพิจารณานะไปพิจารณาว่าที่สุดแล้วก็นั่นแหละนะเราก็ทำเต็มที่เต็มความสามารถถึงเวลาหยุดเวลาปล่อยเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะอาตมาก็เหมือนกันนะเวลาทำก็คือทำแต่เวลาหยุดก็คือหยุดนะคือเราหยุดนะหยุดวางปล่อยวางอย่างเวลาทำงานก็ทำเต็มที่นะเวลาเราหยุดแล้วก็ถือว่าหยุดแล้วไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะไรมากมายนะแต่ก็ปล่อยจิตให้ว่างเมื่อปล่อยจิตให้ว่างก็จะคิดขึ้นมาเออต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือมันมองทะลุปุโป่งว่าทำยังไงให้ดีทำไงให้เร็วแต่ก็เลย แต่เขาจะคิดได้นะแต่เมื่อมีปัญหาครั้งหนึ่งปุ๊บก็จะรู้เลยว่ามันคืออะไรแบบไหนอย่างมากไม่เกินสองครั้งนะแต่อย่างมากก็ไม่เกินสองครั้งครั้งที่สามก็คือต้องจบถ้าจะอานิสงส์ของการภาวนานี้อาตมาเนี่ยการรับประกันนะถึงพยายามพาญาติโยมอยากญาติโยมภาวนาเนี่ยคือมันมองแก้ปัญหาได้และมองปัญหาแล้วก็มองอะไรต่างๆนี่คือสามารถที่จะมองเห็นและรู้เลยว่าเออนะจะไปแบบไหนอย่างไรนะคือว่ายังทำศาลาเนี่ยจะมองแล้ววันหน้าสองเดือนนี้น่าจะเสร็จแต่คนอื่นมองว่ามันจะเสร็จได้ยังไงนะแต่คือเรามี คือมองแล้วก็ข้าจะมีวิธีนะเพื่อทำไปพูดแล้วเห็นตรงนั้นตรงนั้นแก้ไขตรงไหนอะไรอย่างไรนะอันนี้ก็เหมือนกันยังไปทำที่รั้วโรงเรียนก็นะคือทำอย่างไรมันตรงเป๊ะคือมี ทุกอย่างมันเป็นไปเองนะจะทำไงให้ได้เร็วนะคือให้ได้เร็วเพราะว่าก็เห็นปัญหาแต่บางทีบางคนก็ถามกับปัญหาตรงนั้นแหละก็แก้กันอยู่ตรงนั้นแหละนะคือวางเซ็นเตอร์ไม่ได้ครับพอเทปูนไปแล้วเอาไม่ตรงก็ต้องไปดัด หมดเวลาเป็นวันสองวันนะดัดที่นั่นแหละอันนี้เราคือเราโลปัญหาตรงนี้ปุ๊บเราก็เหมือนที่ศาลาก็ตีไม้เสร็จก็มัดไว้เลยถ้ามัดเหล็กไว้ไม่ดิ้นไปไหนนะดึงเส้นนะพอเสร็จปุ๊บไม่ต้องไปแต่ทุกอย่างได้เซ็นเตอร์แล้วเราก็วางแบบลงไปปุ๊บนะก็เสร็จเรียบร้อยตั้งแป๊บเดียวก็เสร็จอันนี้ก็เหมือนกันนะอย่างเสานี่ก็วางมัดเหล็กไว้ได้ไม่ให้เขาเคลื่อนได้ที่ได้ทางเสร็จแล้วก็นะเอาเสาสวมลงสวมลงสวมลงสวมลงก็วัดระยะนะก็เลยเร็วนะนะก็เลยเร็วนะถ้าไม่ทำไม่ไปคุมไม่ไปดูไม่ไปสั่งแบบนี้ไว้ในโอนะห่างบ้างทีบ้างนะไม่ตรงสุดท้ายก็

แต่มันก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็แต่ไม่ค่อยได้มันช้านะที่สําคัญถ้าจะเราต้องเตรียมความพร้อมพวกนี้มันต้องเป็นขั้นตอนเหมือนการปฏิบัติทุกอย่างเหมือนกันนะต้องไปทีละขั้นขั้นนี้ต้องทําอย่างนี้ขั้นนี้ต้องทําอย่างนี้ขั้นนี้ต้องทําอย่างนี้คือมันเป็นขั้นขั้นอย่างการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันแต่เขาก็เป็นขั้นขั้นของเขาเหมือนกันไม่นะฉะนั้นเราก็ต้องรู้มันต้องเดินจงกรมแบบไหนอย่างไรนะนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกไปฝึกไปเรารู้แล้วเราก็ต้องไปตามขั้นตอนไปลัดไม่ได้นะคือถ้าอยากสงบก็ไม่ต้องคิดถ้าคิดก็ไม่ต้องสงบอย่างนี้ฉะนั้นเรารู้อย่างนี้เราก็ต้อง ปล่อยวางความคิดเราคิดมามากเราจะคิดไปทำไมนะต้องพยายามฝึกสติเดินนั่งนอนก็ให้มีสติฝึกไปฝึกมาลุกขึ้นมาก็พุทโธนะพอฝึกไปยิ่งฝึกมันยิ่งขยันนะยิ่งฝึกยิ่งขยันแต่ถ้าเราไม่ฝึกนี่มันขี้เกียจไม่อยากลุกไม่อยากทำไม่อยากมันจะค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปนะดังนั้นเราต้องฝึกให้ต่อเนื่องฝึกให้เป็นนิสัยฝึกจนตกกระแสพอตกกระแสแล้วนั่นแหละนะเขาจะเป็นอัตโนมัติก็จะภาวนาของเขาเอง นะมีเรื่องอะไรขึ้นมาเขาจะตัดปุ๊บแต่เรื่องอะไรไม่ดีเขาจะตัดปุ๊บนะคือถือเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ไปใส่อารมณ์ไม่ไปอะไรเพราะอาวุธที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้คืออารมณ์นะโยมก็คืออารมณ์ของเรานี่แหละนะคนที่ทะเลาะกันฆ่ากันก็เรื่องอารมณ์ทั้งนั้นการลบลาฆ่าฟันกันทั้งโลกนี่ไม่มีอะไรเลยนะนำผลิตอาวุธอะไรต่างๆมาก็แต่ถ้าไม่มีอารมณ์ไปโกรธไปเกลียดไปอะไรกันมันไม่มีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ท่านจะบอกว่าแต่คือให้ฉลาดทางอารมณ์รู้จักปล่อยวางรู้จักพลิกอารมณ์ เข้ามาว่าเราก็นะดีนะคือดีเราจะได้รู้นะว่าเราเป็นอย่างไรเป็นกระจกสะท้อนจะได้แก้ไขนะนะเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงตนเองถ้าดีแล้วเราก็ไม่เป็นไรนะถ้าเข้ามาว่ามันไม่จริงอย่างที่เขาบอกก็ไม่เป็นไรถ้าจริงเราก็ต้องแก้ไขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็อันนี้เราก็จึงถือว่าการปฏิบัติก็ต้องเป็นขั้นตอนนะถ้าเราไปลัดขั้นตอนไม่ได้มันเปไปหมดแล้วนะก็เหมือนอย่างที่บอกเหมือนอย่างที่บอก ต้องดึงเสร็จต้องดึงเส้นต้องทำอะไรให้ดีนะถ้าดึงเส้นก็จริงแต่ถ้าเส้นสูงเกินไปทั้งล่างมันไม่ตรงมันอ่อนได้แต่มันละเอียดเหมือนกันนะถ้าละเอียดแต่บางคนทำแล้วทำไมมันง่ายแต่บางทำแล้วเว้ยนะมันยากอันนี้นะความละเอียดอ่อนของสติปัญญานะคนเราไม่เท่ากันนะคือไม่เท่ากัน นะฉะนั้นการอาตมาเองก็ได้หลายอย่างได้มาจากการภาวนานะมานั่งภาวนาเขาบอกพระโปรเขาจะรู้ว่าทำแบบไหนอย่างไรนะใจเร็วแต่บางครั้งมันก็พลาดตรงที่ว่าเขาทำไม่ได้อย่างที่เราบอกเขาไม่เข้าใจนะพอเราไม่อยู่ก็อาจจะผิดพลาดเลยทำให้ล่าช้า นะเขาก็เข้าใจแบบของเขาเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกเพราะเขาคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคือเข้าใจกันคนละอย่างเราคิดว่าเขาเข้าใจอย่างเรานะแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่เขาเข้าใจแบบของเขานะก็เลยต้องคอยดูต้องอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันแต่บางทีอาตมาเข้าใจนะคิดว่าพูดไปแล้ว
โยมจะเข้าใจเหมือนที่อาตมาคิดแต่บางทีมันก็ไม่ใช่นะแต่อย่างเทศไปอีกแบบหนึ่งโยมก็คิดไปอีกแบบหนึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติจนกว่าจะภาวนาไปภาวนาไปก็เลยรู้เรื่องเลยเข้าใจหลายคนนะกว่าจะคุยกันรู้เรื่องเป็นอันเดียวกันก็หลายปีเหมือนกันนะใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะทั้งที่ฟังแต่ทั้งที่ฟังธรรมะนะแต่มันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนานะ คือการฟังก็เป็นส่วนหนึ่งเราต้องปฏิบัติไปด้วยเนี่ยแล้วก็พิจารณาไปด้วยแต่เราจะค่อยๆรู้ไปแล้วก็ที่ได้มาคุยก็รู้เรื่องว่าความสงบตรงนี้มันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรปิติสุขเอกคตานะแต่บางทีบอกไปก็เข้าใจไปอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเราปฏิบัติไปปฏิบัติโอ้นะบางคนพอมาเจอแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เองนะเมื่อก่อนฟังพระอาจารย์พูดก็เข้าใจไปอย่างหนึ่งพอได้มาสัมผัสแล้วมันเป็นอย่างนี้นะเข้าใจว่ามันสุขมันสุขขนาดไหนนะอะไรขนาดเลยปล่อยวางได้อย่างไรมันเป็นไปเองนั้นเป็นไปเองเมื่อก่อนคิดว่าผู้พระอาจารย์ใจดีเกินไปอะไรเกินไปหลายๆอย่างพอตัวเองไปถึงจุดหนึ่งเข้าใจก็เลยเข้าใจมาก่อนทำไมเองก็เหมือนกันนี่ทำไมครูบาอาจารย์ท่านอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพอเราพอได้โออันนี้เราก็เรียกว่าเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนหรือเป็นสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษารู้ถึงจะรู้ได้นะศึกษาปฏิบัติและเท่านั้นที่จะรู้ได้นะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติถึงจะเข้าใจได้รู้ได้แล้วมันเป็นปัจจตังเป็นของเฉพาะจะมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือก็ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าต้องพูดประพฤติปฏิบัตินั่นแหละจะรู้ได้เฉพาะตนหรือว่าความสงบเป็นอย่างไรนะการปล่อยวางเป็นอย่างไรปีติเป็นอย่างไรนะการละกามคุณได้เป็นอย่างไรการละความโกรธได้เป็นอย่างไรความโลภได้เป็นอย่างไรนะอันนี้มันเป็นของเฉพาะตนจริงๆต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเรียกว่าเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนถ้ารู้ได้เฉพาะตนฉะนั้นทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติไปมันเป็นธรรมะหมดนะก็อย่างที่อาตมาบอกว่าทำอะไรก็เป็นธรรมะโอเป็นตรงนี้ผิดพลาดพระโอมันก็หลักเดียวกันพอเราเป็นธรรมะเรารู้เลยว่าต้องทำอย่างไรถึงให้ตรงนะทำอะไรถึงให้ตรงทำอะไรถึงให้ง่ายทำอะไรถึงให้ดีนะมันก็มาจากหลักการของการภาวนาปฏิบัติธรรมนี่แหละนะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแล้วนะดีอย่างไรนะก็ดีไปตามศีลตรงตามศีลนะก็ต้องศีลสมาธิปัญญานั่นแหละไม่มีทางอื่นเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ที่ญาติโยมได้สวดทั้งบางทีสวดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปปัญญาจะมาทีหลังนะปัญญามาทีหลังนะฉะนั้นอันนี้แล้วก็จริงให้ญาติโยมไปพิจารณาดูนะแล้วก็ปฏิบัติของใครของเรานะของใครของเราถึงครูบาอาจารย์ไม่นำพานะเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนพ่อแม่ไม่พาเราทานข้าวมันก็ต้องทานนะถ้าไม่ทานเราก็ไม่อิ่มนะฉะนั้นมันก็ต้องครูบาอาจารย์จะอยู่ไม่อยู่จะพาปฏิบัติไม่ปฏิบัติเราก็ต้องทำของเราไปนะทำไปนะเหมือนพระอานนท์พระอานนท์พระรู้พระเจ้า
ปรงสังขารอีก3เดือนจะปรินิพพานร้องไห้นะสุดท้ายพระเจ้าพกนนท์เธอจะร้องไห้ไปทำไมนะทุกสิ่งอย่างเราไม่ได้เราก็สอนเธอบอกเธอมาหมดแล้วไม่เคยปิดบังอะไรเลยนะถ้าเธอประพฤติปฏิบัติตามเดี๋ยวเธอก็ต้องได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ไปเฉพาะของเรานะของเธอก็มีอยู่แล้วถ้าเธอเดินไปตามอริยมรรคองค์8เธอก็ไปถึงจุดนั้นเหมือนกันแล้วเราก็ไปเฉพาะของเราเราไม่ได้ของก็เดินไปด้วยไม่ใช่พอเราปรินิพพานไปแล้วนิพพานก็ดับไปไม่ใช่แต่เราไม่ได้เป็นคนผู้สร้างนิพพานแต่นิพพานนั้นมีอยู่แล้วถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติก็จะไปถึงจุดนั้นนะฉะนั้นความอัศจรรย์นั้นก็หมายถึงว่าพระอรหันต์ไม่มีวันทะเลไม่มีวันล้นฉันใดนะมันก็เป็นสิ่งที่แปลกมากนะน้ำทะเลนะน้ำแม่น้ำทุกสายไหลลงสู่แต่ทะเลไม่เคยล้นฝั่งกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วฝนจะตกขนาดไหนนะมันน่าสะใจทะเลไม่เคยล้นฝั่งเลยนะน้ำทะเลไม่เคยท่วมมันน่าสะใจนะดูแล้วน้ำปีนั้นปี54ก็น้ำท่วมนะน้ำท่วมไหลลงสู่ทะเลแต่ทะเลก็นะไม่เคยล้นฝั่งชั้นใดก็ชั้นนั้นนะฉะนั้น นะการประพฤติปฏิบัติพระหลานจะนิพพานมากเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าเต็มแต่เหมือนน้ำทะเลไม่มีคำว่าล้นฝั่งแค่น้ำทะเลก็มีสีเดียวคือสีครามรสเดียวก็คือรสเค็มดังฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันอาจจะถึงจะมาจากต่างชาติต่างภาษาต่างชั้นวรรณะก็สามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็เหมือนกันเป็นพระหลานเหมือนกันเหมือนแม่น้ำทุกสายจะไหลลงสู่ทะเลแล้วเป็นรสเดียวคือรสเค็มสีเดียวคือสีครามก็แปลกเหมือนกันนะทำไมน้ำจืดนี่ไหลลงไปสู่ทะเลเท่าไหร่นะทะเลก็เค็มอยู่ตลอดไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านปีมาแล้วนะแล้วสีก็เป็นสีครามอยู่อย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าสะใจในเรื่องของทะเลนะนี่พระเจ้าก็เปรียบเหมือนความสะใจของพระธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันแล้วน้ำทะเลไม่รับซากศพของเน่าจะซัดขึ้นฝั่งหมดนี่ภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีก็ถูกซัดขึ้นฝั่งอีกเหมือนกันสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้อยู่ในธรรมวินัยนี้ไม่ได้เหมือนกันนะร้อนใจฉะนั้นความอัศจรรย์ของทะเลนะก็มีหลายอย่างและความอัศจรรย์ในคำสอนของพระเจ้านี่ก็คือพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ในเรื่องมรรคผลนิพพานนะแต่ไม่มีคำว่าเต็มแต่ไม่มีคำว่าเต็มเหมือนทะเลแม่น้ำจะไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลนั้นกี่สายก็แล้วแต่นะทะเลไม่มีคำว่าเต็มสีเดียวคือสีครามรสเดียวคือรสเค็มนะเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะแต่จริงแล้วมันน่าจะความเค็มน่าจะหายไปนะพอแต่ละปีนี่น้ำเติมไปไม่รู้เท่าไหร่แต่น้ำจืดที่เติมลงไปและสีก็เหมือนกันนะก็น่าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเพราะ น้ำที่ไหลลงไปนั้นไม่รู้ไหลเข้าไปเท่าไหร่นะฉะนั้นนั่นนี่แหละถ้าเราพิจารณาดูมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหมือนกันถ้าฉะนั้นเราวันนี้ก็ญาติโยมก็ปฏิบัติกันมาทั้งวันนะบางท่านบางคนก็ไปช่วยแต่ธรรมรั้วเพื่อสร้างบารมีร่วมกันเป็นบารมีทานให้กับลูกหลานให้กับส่วนรวมนะแต่โรงเรียนก็เป็นสถานที่ที่ให้วิชาความรู้กับเรานะถ้าเราไม่ได้เข้าโรงเรียนก็คงจะอ่านหนังสือไม่ได้
นะฉะนั้นก็ได้วิชาความรู้ไปไหนก็นะคือไม่ลำบากนะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ได้ให้วิชาความรู้กับทุกๆคนนะฉะนั้นก็ละอาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมคงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: จะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่19อย่ามัวตอมมัวดมมาจนจงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมายบรรยายเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2545
1: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้คณะประสงค์ขออนุโมทนาท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ได้มาร่วมทำบุญกับท่านเจ้าภาพคือศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญบงการพร้อมทั้งครอบครัวและญาติมิตรของท่านท่านศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการได้จองกฐินนี้ไว้ก็เป็นเวลานานทีเดียวคือล่วงหน้าด้วยความตั้งใจจริงจังนอกจากเป็นการทำบุญตามวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยตั้งอยู่บนฐานของหลักพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอีกประการหนึ่งก็เป็นการปรารภโอกาสสำคัญเกี่ยวกับอายุของท่านเองด้วยก็คือในโอกาสที่ท่านมีอายุครบ60ปีท่านศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการมีอายุครบ60ปีเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานี้การมีอายุครบ60ปีหรือเราพูดกันทั่วไปว่า5รอบนี้สังคมของเราก็ถือว่าเป็นรอบอายุที่สำคัญถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นเวลาของการเกษียณอายุก็นิยมกันว่าจะทำบุญใหญ่สำหรับท่านศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการทำบุญใหญ่ในรอบอายุของท่านคราวนี้ด้วยการทำบุญทอดกฐินถ้าว่าไปแล้วก็คือการปรารภเรื่องเกี่ยวกับส่วนตนเองมาทำกุศลที่เป็นส่วนรวมหมายความว่าอายุ60ปีของชีวิตของท่านในแง่นี้ทำบุญก็คือทำให้เกิดประโยชน์แก่พระศาสนาที่เป็นของส่วนรวมก็จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาแล้วก็สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเพณีชาพุทธนั้นก็ถือว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับหมู่คณะเราก็ถือเป็นโอกาสที่จะทำบุญทำกุศลทำบุญกุศลนั่นก็เป็นความหมายที่กว้างคือกินความรวมทุกอย่างไว้ในตัวในแง่หนึ่งก็คือปรารภเรื่องส่วนตัวและทำความดีและเรื่องการปรารภเรื่องส่วนตัวและทำความดีก็เป็นเรื่องประเสริฐอยู่แล้วและความดีนี้เป็นความดีเพื่อประโยชน์กับส่วนรวมด้วยนะก็ขยายความหมายกว้างออกไปอีกดังนั้นการทำบุญอายุ60ปีของท่านก็เป็นมงคลพิเศษหมายความว่าเป็นมงคลด้วยการทำกุศลกุศลนี่แหละเป็นมงคลที่แท้จริงเพราะมงคลแปลว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญอะไรจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญก็คือกุศลนั่นเองกุศลนั้นได้แก่การทำความดีทางกายทางวาจาทางใจเริ่มตั้งแต่ทางใจคิดดีคิดทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์คิดเกื้อกูลต่อส่วนรวมคิดเกื้อกูลต่อพระศาสนาคิดบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ป็นการสร้างสรรค์จิตใจผ่องใสเบิกบานจิตใจสบายมีปิติมีความสุขอันนี้เป็นมงคลแน่นอนเกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่มีความสุขเมื่อนั้นแล้วผลดีก็ตามต่อเนื่องไปเรื่อยต่อจากนั้นจากใจก็ออกมาทางวาจาวาจาก็ชักชวนตั้งแต่ในครอบครัวญาติมิตรทั้งหลายเอาไปทำบุญร่วมกันนะนะกล่าวแต่สิ่งที่ดีๆเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นมงคลอีกแล้วออกมาทางการกระทำทางกายก็คือการเคลื่อนไหวจัดแจงเตรียมการต่างๆจนกระทั่งได้มาประกอบพิธีนี้ได้ถวายเครื่องทายธรรมต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ผ้ากฐินเป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกุศลครบถ้วนทั้ง3ประการก็นี่เรียกว่าจึงเป็นมงคลแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีก็หมายความว่าถ้าเริ่มต้นรอบอายุใหม่ต่อไปต่อจากรอบที่5ไปสู่รอบที่6ด้วยการทำกุศลการเริ่มต้นที่ดีก็เป็นนิมิตดีให้เกิดความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและวันนี้ก็นอกจากกฐินซึ่งเป็นบุญสำคัญปีหนึ่งก็ทำได้ครั้งเดียวแล้วท่านผู้มีศรัทธาก็เห็นเป็นโอกาสที่จะมาร่วมบุญด้วยนอกจากญาติมิตรที่ร่วมทำบุญกฐินโดยตรงแล้วก็มีคณะของคุณเชษฐ์รัตกนิตแห่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ปรารภเป็นโอกาสที่จะทำบุญเป็นส่วนพิเศษอีกด้านหนึ่งด้วยก็คือการทอดผ้าป่าก็นิยมกันว่ามีกฐินและก็ทอดผ้าป่าไปด้วยผ้าป่านี้เป็นบุญที่ทำได้เรื่อยตลอดปีแต่ว่าในโอกาสสำคัญสำคัญนี้ก็ถือว่านิยมเป็นพิเศษคุณเชษฐ์รัตกนิตก็ได้ทอดผ้าป่าร่วมกับกฐินอย่างนี้มาปีที่แล้วก็ได้ทอดผ้าป่าเช่นนี้เหมือนกันก็ขออนุโมทนาตัวท่านและครอบครัวของท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยการทำบุญวันนี้ญาติโยมบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีขัดข้องนิดหน่อยคือมีฝนตกเยอะนะฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งเช้านี้ก็ยังตกหนักก็มาให้โอกาสตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ปลอดโปร่งฝนว่ากันไปถ้ามองในแง่ดีก็บอกว่าฝนฟ้าเทวดาก็ร่วมอนุโมทนาด้วยนะอันนี้ก็ชาวพุทธเราจะพูดกันอย่างนี้นี่ก็ยิ่งดีใหญ่สิเทวดาก็อนุโมทนากฐินนี้ด้วยนะและอีกประการหนึ่งญาติโยมจะรู้สึกว่าเหตุการณ์อย่างนี้หายากคือหมายความว่ากฐินที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็นานๆทีหนึ่งอันนี้เรื่องที่เหตุการณ์ที่หายากนี้ก็จำได้ดีนะเพราะนั้นกฐินปีนี้จำแม่นฉะนั้นก็เพิ่มส่วนพิเศษดีขึ้นไปอีกข้อหนึ่งนะเป็นกฐินที่หาได้ยากจำได้แม่นนะเพราะว่ามีฝนตกหนักนอกจากนั้นดีพิเศษยังมีอีกก็คือว่าอะไรอะไรที่ต้องใช้ความเพียรมากทำได้ยากเนี่ยต้องมีความอดทนและเป็นกุศลอย่างแรงนะนี่ญาติโยมที่เดินทางมาฝนตกหนักติดขัดขัดข้องนี่ต้องใช้ความเพียรต้องอดทนก็เป็นการทดสอบตัวเองว่าใจเรายังเป็นบุญเป็นกุศลผ่องใสได้ดีไหมแล้วยังไปสำเร็จไหมเนี่ยเราทำบุญทำกุศลทำความดีด้วยความภาคเพียร นี้ยิ่งเป็นกุศลแรงนะฉะนั้นก็เลยได้กุศลกันใหญ่เลยนั่นก็เลยเป็นที่น่าอนุโมทนามากนี่เรื่องกฐินเนี่ยเป็นประเพณีสำคัญเป็นเรื่องการทำบุญที่เกี่ยวกับพระวินัยของพระคือไม่ใช่เป็นการทำบุญทั่วๆไปเป็นกุศลใหญ่เพราะเหตุที่หนึ่งก็เป็นสังฆทานสังฆทานก็แปลว่าการถวายเพื่อสงฆ์ หมายความว่าถวายเพื่อส่วนรวมอย่างที่ท่านเจ้าภาพได้กล่าวคำถวายกฐินถวายแก่สงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนี้ซึ่งปีนี้ก็มี15รูปก็ไม่ได้เจาะจงว่าถวายแก่องค์ใดเพราะถวายเป็นของสงฆ์พระท่านจึงต้องมาอัปโลกอัปโลกก็มือกล่าวคำปรึกษากันว่าโยมถวายผ้ากฐินเนี้ยไม่ได้เจาะจงพระองค์ใดก็ตั้งข้อเสนอว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเหมาะสมท่านผู้ใดมีความเห็นก็ขอให้เสนอขึ้นมานะพระอีกรูปหนึ่งก็เมื่อกี้ก็คือหลวงลุงพระครูสังฆลักษณ์ฉายปัญญาปฏิโปก็ได้กล่าวคำเสนอว่าให้ถวายแก่อาตมานะก็ไปเกรงใจเจ้าวาดละมั่งทาถวายเจ้าที่จริงนะตามพระวินัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องถวายกับเจ้าวาดคือว่าให้พิจารณาคุณสมบัติคือจำพรรษาด้วยกันมานี่ก็รู้ว่าใครประพฤติดีไม่ดีเนี่ยก็ถวายแก่ผู้ที่หนึ่งมีความประพฤติดีสองก็ดูว่ามีจีวรเก่าไหมเนี่ยองค์นี้มีจีวรเก่ากับเขาเนี่ยน่าจะสงเคราะห์น่าจะถวายแล้วก็ถวายกันไปก็สงฆ์ก็ต้องพิจารณาเห็นชอบร่วมกันแล้วก็ยกถวายกับองค์นั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องของส่วนรวมเราเรียกว่าสังฆกรรมแต่สังฆกรรมยังไม่จบเท่านี้หลังจากรับจากโยมไปนี่แล้วพระสงฆ์จะต้องไปเข้าที่ประชุมอีกทีบางแห่งเขาก็อาจจะทำในที่ต่อหน้าโยมเลยคือมีการไปทำสังฆกรรมที่มีการตั้งยติสวดประกาศมติสงฆ์เรียกว่าอนุสาวนากันเป็นภาษาบาลีอีกทีหนึ่งที่วัดนี้ก็ตามปกติก็จะไปทำมาตอนค่ำให้เสร็จจากเรื่องราวต่างๆเรียบร้อยแล้วก็เป็นการประชุมของพระสงฆ์โดยตรงนี่ก็เป็นการถวายแก่สงฆ์ไม่ได้เจาะจงแม้จะมีพระภิกษุรูปหนึ่งอย่างอัตมภาพเป็นผู้ได้รับก็คือได้รับมอบจากสงฆ์นั้นที่โยมถวายนี่ไม่ได้ถวายเป็นส่วนตัวแก่อัตมภาพก็ถือว่าถวายเป็นของส่วนรวมของสงฆ์ทั้งหมดเพราะนั้นเราเรียกว่าสังฆทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานมีสองอย่างคือสังฆทานกับปาติปุคคลิกทานสังฆทานถวายแก่สงฆ์ปาติปุคคลิกทานก็คือถวายเจาะจงพระพุทธผู้ใดผู้หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปว่าไม่มีเราไม่กล่าวว่าทานที่ถวายเจาะจงบุคคลจะมีอานิสงส์มากกว่าสังฆทานหรือทานเพื่อส่วนรวมด้วยประการใดๆว่างั้นเนี่ยหมายความว่าแม้แต่ถวายแก่พระองค์เฉพาะพระองค์ก็ยังไม่สรรเสริญเท่าถวายแก่สงฆ์เพราะว่าอย่างพระศาสนาก็อยู่ด้วยสงฆ์อยู่ด้วยส่วนรวมแล้วก็เรื่องของสังคมก็ต้องเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เป็นแบบอย่างไว้เราก็นิยมกันมาว่าสังฆทานนี้มีบุญมีอานิสงส์มากและสังฆทานที่เรียกว่ากฐินนี่ก็เป็นสังฆทานพิเศษก็คือเติมคำว่ากาลทานเข้าไปอีกนอกจากเป็นสังฆทานแล้วเป็นกาลทานด้วยเป็นกาลทานยังไงก็เป็นกาลทานหมายความว่าทานที่ถวายได้เฉพาะกาลคือมีช่วงเวลาตอนเดียวเท่านั้นหลังจากพระสงฆ์จำพรรษาแล้วพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบ3เดือนในที่นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากฐินได้แล้วก็ได้ในระยะเวลา1เดือนหลังจากออกพรรษาต่อจากนั้นก็รับไม่ได้นี่ก็มีเวลาจำกัดเฉพาะก็เลยเรียกว่ากาลทานทานที่ถวายได้เฉพาะกาลแล้วก็ความเป็นทานแก่สงฆ์นั้นก็ชัดเจนเพราะว่าต้องมีการทำสังฆกรรมไม่ใช่แค่เพียงว่ามาถวายแก่ส่วนรวมนี่ต้องมีสังฆกรรมพิเศษด้วยเป็นตามพุทธบัญญัตินั่นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์ที่สำคัญมากนั่นการทำบุญวันนี้ก็อย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นการปรารภเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของท่านเองมาทำให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สงฆ์ก็เรียกเป็นภาษาสำนวนโบราณว่า เอาชีวิตของท่านเนี่ยมาเป็นส่วนร่วมในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะก็การถวายทานแก่สงฆ์อย่างนี้ก็เป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาอย่างหนึ่งช่วยบำรุงพระศาสนาให้ดำรงอยู่ยั่งยืนแค่นี้ก็เป็นกุศลที่เรามองเห็นกันง่ายๆแต่ก็ยังมีความหมายลึกซึ้งลงไปที่ว่าถวายเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์นี่แหละความหมายพรรณนาไปได้มากคือถ้ายิ่งมีปัญญารู้เข้าใจก็จะยิ่งทำให้จิตใจเนี่ยกว้างขวางแล้วก็ซาบซึ้งแล้วมีปิติสุขมากขึ้นเหมือนอย่างเราถวายสังฆทานโยมถวายสังฆทานแต่ละครั้งเนี่ยถ้าทำใจให้ถูกเรียกว่าท่านที่เรียกท่านเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ถูกต้องเป็นเรื่องของปัญญาก็จะมองว่าโอ้ที่เราถวายทานแก่พระสงฆ์นี่นะพระสงฆ์ท่านจะได้มีกำลังไปปฏิบัติศาสนกิจทำหน้าที่ของท่านศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติแสดงธรรมเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์แก่สังคมประชาชนได้ฟังธรรมแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติสังคมก็จะอยู่ก็ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยทานที่เราถวายแค่นี้นะนี่ก็คือเป็นส่วนร่วมในการที่จะช่วยพระศาสนาช่วยพระสงฆ์ให้ทำศาสนกิจช่วยให้สังคมส่วนรวมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพอมองเห็นเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยใจจะกว้างขวางแล้วก็มองเห็นคุณค่าแห่งฐานของตนเองก็จะเกิดความปลาบปลื้มปิติสุขขึ้นมานี่คือสังฆทานที่เกิดจากการทำใจที่ถูกต้องนี่ก็เช่นเดียวกันการถวายสังฆทานที่เรียกกฐินเนี่ยมีความหมายมากกฐินเป็นพุทธบัญญัติที่มีเจตนารมณ์สำคัญเป็นเรื่องของพระวินัยคือเกิดจากพระวินัยโดยตรงเลยกฐินเป็นพุทธบัญญัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส3เดือนแล้วกลานกฐินการกฐินนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระไม่ใช่หมายความว่าโยมจะต้องมาถวายคือเรื่องของพระนี่ปกติพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมให้รบกวนโยมนะให้พระที่ตามคติที่บอกว่าให้พระเนี่ยอยู่เหมือนแมลงผึ้งแมลงผึ้งนี้ก็เที่ยวไปตามหมู่ไม้ไปเก็บเอาเกสรและน้ำหวานจากดอกไม้มาสร้างรังของตนจนใหญ่โตได้แต่ไม่เบียดเบียนท่านเรียกว่าไม่ทำให้ดอกไม้ชอกช้ำแม้แต่กลิ่นและสีนะแต่กลับช่วยทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามเช่นแพร่พันธุ์เป็นต้นด้วยท่านบอกว่ามุนีพึงอยู่ในหมู่ประชาชนชั้นนั้นหมายความว่าอย่าได้ทำให้ประชาชนชอกช้ำไม่ว่าทางวัตถุหรือทางจิตใจต้องไปบำรุงจิตใจประชาชนฉะนั้นการอยู่ของพระสงฆ์นี้ก็พระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติวินัยต่างๆกันไม่ให้พระเนี่ยไปเที่ยววุ่นวายอย่างกฐินนี่พระจะไปเรียบเคียงพระอโยมก็ไม่ได้นะบอกวัดนี้ยังไม่มีใครต้อนกฐินถ้าไปพูดอย่างนี้ใครมาทอดไปโมฆะเลยแล้วพระนั้นมีความผิดหรืออย่างแม้แต่อาหารบิณฑบาตนี่พระภิกษุไม่ป่วยไข้ขออาหารมาเพื่อตนฉันเป็นอาบัตินะมีสิทธิ์อย่างเดียวคือเดินไปเงียบๆเขาศรัทธาเขาถวายเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าระวังมากนะไม่ให้พระสงฆ์รบกวนประชาชนหลักการนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้กฐินนี้ก็เป็นพุทธบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของพระเองเมื่อจำพรรษาครบถ้วนแล้วจะกลายกฐินก็คือพระทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ร่วมกันเนี่ยช่วยกันไปหาผ้าจะไปบอกใครขอใครไม่ได้ก็อาจจะไปเก็บตามกองขยะตามป่าช้าสมัยก่อนนี้มักจะเก็บตามป่าช้าแล้วก็ได้มารวบรวมมาแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมคือเอามาผ้าเนี่ยมาแล้วก็เอามามอบถวายแก่พระองค์หนึ่งแล้วก็องค์นั้นก็ได้รับมอบแล้วก็ต้องไปทำจีวร พอไปทำจีวรท่านก็บอกว่าให้พระที่อยู่ร่วมกันทั้งหมดทุกองค์เนี่ยมาช่วยองค์นั้นไม่ว่าพระแก่พระหนุ่มต้องมาช่วยกันรู้แล้วนะทั้งนี้ว่าทั้งที่ตอนนี้รู้แล้วว่าฉันน่ะไม่ได้แน่นะเพราะว่ามอบให้แก่พระองค์นั้นไปแล้วแต่ทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้ก็ต้องมาช่วยกันทำจนกระทั่งเสร็จพอทำเสร็จแล้วก็คือทำในนามเขาองค์นั้นองค์ที่ได้รับมอบแล้วองค์ที่ได้รับมอบพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งแจ้งกับสงฆ์ว่าบัดนี้จีวรเนี่ยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องของสงฆ์ได้มอบให้ก็ที่ประชุมก็อนุโมทนานะแล้วก็ได้รับอานิสงส์ร่วมกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพระวินัยก็เป็นเรื่องพุทธบัญญัติเพื่อจะเรียกว่าพิสูจน์ความสามัคคีของพระที่อยู่ร่วมกันก็ได้แล้วก็ให้พระเนี่ยมาทำประโยชน์ให้แก่กันนะโดยรู้จักสงเคราะห์มาพิจารณาว่าโอ้พระองค์ไหนที่อยู่ร่วมกันนี้เป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วมีจีวรเก่าอะไรก็มอบให้ไปนี้ที่เกิดมาขยายถึงโยมก็เพราะว่าพุทธบริษัทนั้นก็มีศรัทธาในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์นี่เป็นผู้ดำรงธรรมะไว้ให้แก่สังคมนะท่านอยู่ก็ช่วยให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุขมีกิจอะไรพอจะช่วยได้ก็ช่วยก็เห็นว่าเอ๊พระท่านต้องไปเที่ยวเก็บผ้ารวบรวมมาลำบากลำบนนี่เรามาทำจีวรถวายท่านให้ท่านไปมอบกันได้ไหมนี่เมื่อมีเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาประชาชนเขามีศรัทธาพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวอนุญาตงั้นญาติโยมเขาศรัทธาจะเอาผ้าสำเร็จมาถวายก็ตัดตอนไปที่พระจะต้องมาจัดมาหาเองก็พระรับของสำเร็จอย่างวันนี้ก็คือท่านเจ้าภาพนำเอาผ้าจีวรสำเร็จรูปมาแล้วมาถวายสงฆ์ก็รับพอรับไปแล้วก็ต้องไปจัดการถ้ายังไม่เสร็จแค่ไหนก็ไปทำต่อตอนนี้มอบให้แก่พระองค์หนึ่งก็คืออัตมภาพแล้วองค์นี้ต้องไปทำต่อไปทำจนทั้งเสร็จแล้วองค์อื่นถ้าหากมีอะไรต้องช่วยก็ช่วยกันไปเสร็จแล้วก็เข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งแจ้งว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนานี่ก็เป็นสาระสำคัญของกฐินกฐินแท้ก็อยู่ที่ผ้าผืนเดียวในไตรที่ท่านเจ้าภาพอาจารย์ดร.สุจิตบุญวงการถวายพร้อมทั้งครอบครัวของท่านเนี่ยก็ถวายความจริงถวายไตรนะที่จริงถวายใช้ผืนเดียวโยมไม่ต้องเอามาทั้งไตรก็ได้นะเอามาผืนเดียวแหละพอสบงผืนเดียวก็ใช้ได้แหละก็เป็นกฐินตัวกฐินอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าองค์กฐินส่วนของอื่นนั้นบริวารปัจจัยเงินกี่ร้อยกี่พันกี่แสนบาทบริวารกฐินทั้งนั้นนะไม่ใช่ตัวกฐินไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแน่ตัวกฐินอยู่แค่นี้มีผ้าผืนเดียวทำกฐินได้แล้วว่าโยมไม่ต้องยากถ้าใครอยากจะทอดกฐินเนี่ยมีผ้าผืนเดียวทอดกฐินได้นะก็เป็นเรื่องง่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้คงจะลำบากนะเดี๋ยวนี้ทอดกฐินก็แทนที่จะไปคิดถึงองค์กฐินก็ไปคิดถึงบริวารกฐินซะเยอะนะอันนี้ตัวนาวัดองค์กฐินก็อยู่ที่นี่เราก็มาดูที่สาระสำคัญว่าเป็นเรื่องของพระวินัยการที่ท่านเจ้าภาพมาทอดกฐินเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลในการสืบต่ออยู่พระศาสนานอกจากที่เราเห็นเป็นวัตถุเป็นสังฆทานเป็นการละทานอย่างที่ว่าแล้วก็คือเป็นการช่วยส่งเสริมเชิดชูรักษาหลักการของพระศาสนาไว้ด้วยนะหลักการนี้ก็คือเรื่องของพระวินัยพระวินัยก็จะคู่กับธรรมะพระพุทธศาสนานั้นอยู่ได้หลักสองประการคู่กันก็คือธรรมะกับวินัยด้านวินัยนี้เป็นเรื่องใหญ่วินัยนั้นจะมีสาระสำคัญอยู่นอกจากเรื่องของการจัดปรับระเบียบชีวิตของบุคคลให้มีกิจกรรมมีวิถีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสังคมแต่เกื้อกูลแล้วก็ให้เป็นวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการที่จะปฏิบัติตนเพื่อเข้าถึงจุดหมายนะนอกจากเรื่องนี้แล้วก็สำคัญก็การจัดเรื่องวินัยก็เป็นการจัดเรื่องของการจัดระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติจัดการกับวัตถุแล้วก็เรื่องของการอยู่ร่วมกันเรื่องของวินัยก็จะมีอยู่เท่านี้ การปฏิบัติจัดการกันเรื่องวัตถุโดยเฉพาะก็จะเริ่มด้วยปัจจัย4อย่างวันนี้ก็เป็นเรื่องปัจจัย4ข้อว่าได้จีวรหรือเครื่องนุ่งห่มนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญวินัยก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็วินัยก็ปฏิบัติจัดการเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ร่วมกันว่าจะทำไงให้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันหรือสังคมหรือชุมชนนี้เป็นสภาพที่เอื้อต่อการที่แต่ละคนจะได้ดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจหน้าที่ให้เข้าถึงจุดหมายของชีวิตของตนและทำวัตถุประสงค์ของส่วนรวมให้บรรลุผลสำเร็จด้วยเรื่องของกฐินสาระสำคัญก็มาอยู่ที่นี่เราทำกฐินกันถ้าจะให้ได้บุญแท้ก็ต้องถึงขั้นปัญญาก็คือรู้เข้าใจความหมายความมุ่งหมายหลักการอันนี้ว่าที่แท้แล้วพระศาสนาก็อยู่ด้วยหลักการแห่งพระวินัยนี้ต้องปฏิบัติจัดการกับวัตถุให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติจัดการในเรื่องการอยู่ร่วมกันให้ดีแล้วพอดีว่ากฐินเนี่ยมันเป็นข้อที่การปฏิบัติจัดการกับวัตถุมาประสานกับการปฏิบัติจัดการเกี่ยวกับเรื่องสังคมมาเอื้อต่อกันด้วยเรื่องวัตถุนี้ตามหลักพระศาสนาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่วินัยขั้นต้นเนี่ยท่านมุ่งว่าหนึ่งก็ให้ปฏิบัติคือการฝึกการรู้จักเสพบริโภคหรือการใช้สอยด้วยปัญญาอย่างที่เรียกว่าใช้ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่แท้จริงนะเพราะนั้นวินัยก็จะเริ่มปฏิบัติต่อวัตถุตั้งแต่พระบวชให้ปฏิสังขายโยบริโภคตั้งแต่อาหารเป็นต้นไปด้วยการพิจารณาบริโภคด้วยปัญญาจะได้รู้จักประมาณรู้จักพอดีเช่นกินพอดีกินได้ปัญญาก็จะกินพอดีรู้ว่าเอ๊ะที่เรากินนี่กินเพื่ออะไรกินเพื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วจะได้นำร่างกายนี้ไปดำเนินชีวิตที่ดีงามเช่นไปศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นไม่ใช่มุ่งเพื่อความลุ่มหลงโมเมาอริดอร่อยเท่านั้นไม่ใช่โก้เก๋เป็นต้นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติต่อวัตถุโดยเริ่มต้นก็ต้องฝึกตัวเองในการใช้ปัญญาแล้วนะก็บริโภคเป็นปฏิบัติต่อวัตถุถูกต้องให้วัตถุนั้นมาเป็นปัจจัยไม่ใช่เป็นจุดหมายก็หมายความว่าวัตถุที่เรามีนี้มันไม่ใช่เป็นจุดหมายเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ดำเนินชีวิตหรืออะไรเพื่อมาจมอยู่ที่วัตถุแต่ละวัตถุนี้เป็นปัจจัยพระท่านก็บอกอยู่ด้วยว่าเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยหมายความเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้เราอาศัยมันแล้วเราจะได้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปอย่างเรามีวัตถุแล้วเราก็เกิดความสะดวกเราจะศึกษาเราเรียนเราจะทำกิจการงานอะไรต่างๆทำการสร้างสรรค์ก็ทำได้ถ้าเราไม่มีวัตถุเราก็ทำไม่ได้เพราะนั้นวัตถุก็เป็นปัจจัยเป็นเครื่องเกื้อหนุนเป็นเครื่องอาศัยให้เราก้าวไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปได้ทำการสร้างสรรค์ที่ประเสริฐได้ไม่ใช่เป็นจุดหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติต่อวัตถุขั้นต้นซึ่งวินัยก็จะกำกับเข้ามาให้พระต้องฉันอาหารด้วยพิจารณาและเสร็จแล้วก็ต่อไปก็วัตถุนี้เมื่อเราใช้ไปปฏิบัติไปเราดำเนินชีวิตประจำวันเราอยู่กับวัตถุเป็นปัจจัยเป็นต้นเหล่านี้เช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มเราก็ฝึกตัวเองในระดับปัญญาระดับจิตใจไปด้วยคือถ้าเราดำเนินชีวิตถูกเนี่ยความรู้จักคิดคิดเป็นแล้วก็เริ่มจากเรื่องการเป็นอยู่ประจำวันเมื่อเราใช้เสพบริโภควัตถุแม้แต่เทคโนโลยีโดยรู้จักคิดพิจารณาเช่นรู้ว่าความมุ่งหมายประโยชน์ที่แท้คุณค่าอะไรของมันอยู่ที่ไหนจะใช้มันอย่างไรเนี่ยการฝึกทางด้านจิตใจและปัญญาก็จะมาด้วยกันเราจะเป็นฐานให้เราก้าวไปสู่การฝึกตนในขั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเช่นการที่จะเล่าเรียนศึกษาวิชาการต่างๆหรือแม้กระทั่งปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนาให้รู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตเข้าถึงจุดหมายทำจิตใจให้เป็นอิสระอะไรทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มไปจากนี้แต่นี้จุดหนึ่งที่ว่าประสานระหว่างเรื่องวัตถุกับสังคมก็คืออย่างกฐินเนี่ยคนเรามักจะมีปัญหากับวัตถุโดยเฉพาะที่เราเรียกว่าลาภเมื่อวัตถุนั้นเป็นลาภเป็นผลประโยชน์ได้มา ลาภผลประโยชน์นั้นมักจะเป็นเหตุให้คนแย่งชิงเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่กฐินนี้ท่านให้เอาลาภเนี่ยมาเป็นเครื่องช่วยทำให้เกิดความสามัคคีคือว่าเอาวัตถุจีวรผืนหนึ่งที่ได้มาหรือช่วยกันหามันเนี่ยมาสร้างความสามัคคีกันขึ้นปรารภจีวรผืนเดียวเนี่ยมาสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ทำไงสังคมของเราจะเอาวัตถุมาเป็นข้อปรารภในการสร้างความสามัคคีแทนที่จะเอาผลประโยชน์มาเป็นเหตุให้ตีกันอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญถ้าว่าเราทำได้ก็จะได้ประโยชน์จากพระวินัยในแง่กฐินนี้ด้วยจึงบอกว่ากฐินนี้เป็นจุดบรรจบที่ว่าให้ปฏิบัติจัดการกับวัตถุอย่างถูกต้องแล้วยังแถมมาเกื้อหนุนสังคมด้วยนะทีนี้ถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติต่อจีวรนี้ถูกต้องแล้วก็เกิดความสามัคคีมีน้ำใจต่อกันเป็นต้นนั้นหลักการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของวินัยเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นมาตลอดถ้าสังเกตเนี่ยแค่ออกพรรษามานี้ก็โยมก็เห็นแล้วว่าพระวินัยเนี่ยมุ่งความสามัคคีการอยู่ร่วมกันได้ดีของชุมชนหรือของสงฆ์พอวันออกพรรษานี่พระไม่เรียกว่าวันออกพรรษาภาษาพระเรียกว่าวันมหาปวารณาวันปวารณาก็คือให้พระที่อยู่ร่วมกันมาเนี่ยวันนั้นแทนที่จะสวดฟังปาติโมกข์ให้เปลี่ยนมาเป็นประกอบสังฆกรรมเรียกว่าการปวารณาการปวารณาก็คือการที่พระเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็ทุกองค์กล่าวคำปรณาต่อสงฆ์ปรณาแปลว่าเปิดโอกาสเปิดโอกาสแก่กันว่าที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยท่านผู้ใดก็ตามได้เห็นข้าพเจ้าประพฤติอะไรมีการกระทำกายวาจาอะไรที่ไม่เหมาะสมนะจะได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามแม้แต่ระแวงสงสัยก็ตามก็ขอให้บอกกล่าวได้ข้าพเจ้าพิจารณาได้มองเห็นแล้วก็จะได้แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองอันนี้ก็คือชีวิตอยู่ร่วมกันท่านว่าสามัคคีจะอยู่ได้สังคมก็มีความเจริญมั่นคงรุ่งเรืองจะต้องพูดความจริงกันได้อย่างเปิดใจอันนี้สำคัญมากถ้าเราไม่สามารถพูดความจริงกันอย่างเปิดใจแล้วเนี่ยมันก็มีความกินแหนงแข็งใจเป็นต้นแล้วก็สังคมจะมั่นคงได้ยากสามัคคีก็จะไม่สมบูรณ์นั่นก็หลักพระวินัยนี้จะเน้นให้เรื่องให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพียงกันของสงฆ์ปรณาก็มาเลยพอออกพรรษานี้พอมีสังฆกรรมท่านก็ออกอีกเมื่อสงฆ์ทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่ต้องการความพร้อมเพียงสามัคคีถ้ากิจกรรมนั้นการกระทำอะไรในนั้นไม่ถูกใจไม่เป็นที่พอใจของพระภิกษุรูปใดให้ภิกษุรูปนั้นประกาศชี้แจงความเห็นของตนให้แจ้งไม่ต้องเก็บไว้แต่ก็ขอให้รักษาสามัคคีไว้หมายความฉันจะยอมกับส่วนรวมก็จริงพอใช้เช่นมติสงฆ์ครั้งมาแต่ท่านบอกว่ากิจส่วนรวมต้องดำเนินไปโดยไม่ปิดกั้นบุคคลก็หมายความบุคคลนั้นต้องมีสิทธิ์ที่จะมาพูดลงมติกันส่วนรวมและเอาอย่างนี้แต่ว่ามีบุคคลที่ไม่เห็นด้วยต้องให้โอกาสท่านขึ้นมาพูดชี้แจงว่าข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ด้วยเหตุผลอย่างนี้นี่นะแต่ว่าในที่สุดก็รักษาสามัคคีเอาไว้นะก็หมายความว่าเอาส่วนรวมแต่ไม่ละทิ้งบุคคลอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งท่านเรียกกิจกรรมนี้ว่าทิฏฐาวิกรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งของการรักษาความสามัคคีนะก็เรื่องของชีวิตสงฆ์ก็อย่างเงี้ยถือว่าบุคคลจะเจริญงอกงามไปได้ดีต้องอาศัยปัจจัยเกื้อกูลต่างๆสิ่งที่เกื้อกูลภายนอกก็หนึ่งพวกวัตถุสองก็คือสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่ร่วมกันนั้นวินัยก็จะมาจัดไอ้เรื่องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเนี่ยให้ระบบการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นสภาพเอื้อสภาพเอื้อสำคัญก็คือความสามัคคีความพร้อมเพรียงและหลักการต่างๆความสามัคคีก็จะเป็นไปอย่างที่ว่าบุคคลก็เอื้อต่อสังคมสังคมก็เอื้อต่อบุคคล แล้วในที่สุดก็สังคมนั้นก็จะเป็นสงฆ์หรือสังฆะที่ดีงามนะซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ช่วยเกื้อหนุนให้แต่ละบุคคลเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเจริญงอกงามจนบรรลุจุดหมายนี่เป็นเรื่องของสาระสำคัญอย่างหนึ่งของพระวินัยซึ่งการที่เรามีการทอดกฐินกันอะไรเนี่ยก็เป็นการทำรงรักษาจะเรียกว่าหลักการและเจตนารมณ์ของพระวินัยนี้ไว้แต่ว่าการที่จะรักษาไว้ได้ก็ต้องรู้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อทำบุญทอดกฐินเนี่ยจึงได้กุศลหลายชั้นจากที่เห็นง่ายๆก็ที่ว่าเมื่อกี้เป็นสังฆทานเป็นการละทานถวายทานได้วัตถุมาได้ตายจีวรมาก็ได้พระสงฆ์ก็จะได้ใช้ท่านก็ได้ทำหน้าที่อะไรของท่านได้นอกจากถวายปัจจัยแล้วเดี๋ยวนี้โยมยังถวายปัจจัยกันซิเยอะด้วยเนี่ยถวายปัจจัยกันมาพระก็มาใช้บำรุงวัดทำให้วัดเจริญมั่นคงแค่นี้เราก็เห็นว่าโอ้นี่ก็ได้กุศลเยอะแล้วเป็นปัจจัยให้พระศาสนาดำรงอยู่แต่ที่ลึกลงไปก็คือว่าเท่ากับญาติโยมเนี่ยมาช่วยพระสงฆ์ในการดำรงรักษาพระวินัยรักษาหลักการของพระศาสนาเจตนารมณ์ของพระวินัยในการที่จะให้สะสมหรือส่วนรวมหรือชุมชนเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้พระสงฆ์ได้เจริญงอกงามทำหน้าที่ของท่านได้ดีนะพระพุทธเจ้าจะคำนึงมากเรื่องความสามัคคีพร้อมเพรียงของสงฆ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าสามัคคีนั้นจะอยู่ได้เฉยๆง่ายๆเพียงแต่ว่ามีมาพร้อมเพรียงร่วมใจกันจะพูดยังไงบางทีมันก็ยากถ้าไม่มีวิธีการนั่นก็ต้องมีวิธีการที่ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างที่กล่าวแล้วเช่นว่าให้มีปรณามีการทำกิจกรรมมาเปิดใจแก่กันนะบอกกล่าวให้โอกาสแก่กันหรืออย่างที่ว่าทิฏฐาวิกรรมมาประกาศชี้แจงความเห็นของตัวเองให้แจ่มแจ้งชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยขัดแย้งไงก็ว่ามาโดยไม่ถือว่าจะทำให้สังคมหรือส่วนรวมเสียหายและเสร็จแล้วส่วนรวมก็ดำเนินต่อไปนะบุคคลนั้นก็ไม่ถือเอาแต่ใจตนก็ยอมรับส่วนรวมด้วยแต่ตัวเองก็มีโอกาสที่จะชี้แจงไปด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฐินทั้งนั้นแปลว่าเรื่องกฐินนี่มีความหมายกว้างขวางมากก็โยงไปหาหลักการของพระพุทธศาสนาดังที่อาตมาภาพได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นการที่ท่านศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการพร้อมทั้งโยมพัญญาเนี่ยแล้วก็ครอบครัวลูกของท่านแล้วก็ญาติมิตรมาทำบุญร่วมกันเช่นอย่างวันนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.อมรรักษาสัตว์ก็เป็นโยมเก่าแก่รุ่นพี่ก็ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วยนะก็มีหลายท่านทั้งโยมวัดโยมนอกวัดแล้วก็ได้ทราบได้ยินทางวิทยุเอาทางธรรมะร่วมสมัยก็มีการเป่าประกาศกันอีกด้วยนะชวนกันมาอีกก็วันนี้ก็เข้าใจมีธรรมะร่วมสมัยมากันหลายท่านก็มาทำบุญร่วมกันแต่จะมากันยังไงก็ตามสาระสำคัญก็คือว่ามีความสามัคคีนั่นกฐินเนี่ยสาระสำคัญก็อยู่ที่สามัคคีนอกจากโยมมาหนุนให้พระดำรงรักษาหลักการแห่งสามัคคี

กิจกรรมนี่ถ้าเป็นเรื่องของวัตถุก็ทำสำเร็จได้ยากญาติโยมนี่ถนัดทางด้านวัตถุกว่ามีวัตถุมากกว่าก็มาช่วยเอื้อมาหนุนญาติโยมก็มาสามัคคีมาช่วยมาร่วมเนี่ยอย่างที่มาถวายผ้ากฐินก็มาร่วมช่วยหนุนพระเป็นสามัคคีระหว่างญาติโยมกับพระที่ในหมู่โยมเองก็สามัคคีก็คือว่ามาทำบุญด้วยกันแม้จะเป็นสามัคคีเป็นกฐินที่มีเจ้าภาพท่านผู้เดียวจองแต่ก็ท่านผู้เดียวนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคีนั่นเองพอเวลาเอาจริงแล้วกฐินเนี่ยเป็นเรื่องของความสามัคคีพร้อมเพรียงกันทั้งสิ้นแต่ก็โยมนอกจากได้มาทำบุญแล้วก็ขอให้ได้สาระสำคัญของกฐินก็คือเรื่องของการที่จะสร้างสรรค์รักษาความสามัคคีการดำรงพระศาสนาการดำรงหลักการของพระศาสนาและการดำรงสังคมของตัวเองให้อยู่ได้ต่อไปด้วยเพราะว่าเวลานี้สังคมของเรานี่กำลังต้องการการที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์มากเราบ่นกันเหลือเกินว่าสังคมกำลังเสื่อมโทรมคนจำนวนมากและยังมีที่มีผลวิจัยออกมาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่มีจิตใจคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยพูดอย่างนี้พวกเด็กๆจะว่าไงนะเด็กวัยรุ่นทั้งหลายเห็นด้วยไหมยอมรับหรือเปล่านะฮะเขาวิจัยมาแล้วเขาว่าอย่างนี้นี่หนูๆทั้งหลายก็ต้องทำทิฏฐาวิกรรมบ้างประกาศความเห็นของตัวเองบ้างว่าเอ๊ะฉันไม่เป็นอย่างนั้นนะฉันยังเห็นเกิดประโยชน์ส่วนรวมอยู่ก็ว่ามานะก็เราอยู่ร่วมกันก็มาทำให้ชัดแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าเราหวังประโยชน์กับส่วนรวมแล้วที่เราจะอยู่ได้ดีเราต้องอาศัยส่วนรวมถ้าสังคมมันไม่ดีเราก็จะอยู่ดีไม่ได้การที่เขาพยายามจะรักษาสังคมให้มันดีให้มีสามัคคีเป็นต้นเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือเพื่อสร้างสภาพเอื้อหรือสภาพแวดล้อมให้มันเกื้อหนุนให้เราแต่ละคนเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ได้ดีถ้าสังคมไม่ดีแค่ไม่มีความปลอดภัยมีการก่อการร้ายกันมากมีการฆ่าฟันแย่งชิงอาชญากรรมมากเราก็หวาดระแวงอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะเพราะฉะนั้นส่วนรวมสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเราเองด้วยไอ้ที่เราบอกว่าเห็นกันส่วนรวมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นน่ะความจริงมันเป็นความจำเป็นด้วยเลยทีเดียวแหละนะความจำเป็นที่เราจะต้องไปช่วยสังคมให้อยู่ดีเพื่อเราเองจะอยู่ได้ดีแต่นี้ถ้าเรามีจิตใจดีกว่านั้นเราก็ไม่ใช่แค่ว่าทำเพื่อความจำเป็นเราก็เห็นประโยชน์ของการมีสังคมที่ดีเราก็ช่วยสร้างสรรค์ซะสิทำประโยชน์กับสังคมแล้วเราก็พัฒนาตัวเองไปด้วยเวลาเราทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยจิตใจของเราก็ดีท่านให้มีความสามัคคีอย่างเรื่องวัตถุเนี่ยอย่างพระภิกษุจะมีหลักเรียกว่าสารานิยธรรมในสารานิยธรรมที่มี6ข้อนั้นก็จะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าอะไรเยเตลาภาธรรมิกาธรรมรัตถาบอกว่าลาภลาภก็คือผลประโยชน์อันใดก็ตามที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้แต่เป็นของติดบาทมาก็ไม่หวงแหนไว้เอามาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เนี่ยอันนี้ถ้าเรามีจิตใจเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นก็คืออยากให้อยากเห็นคนอื่นเป็นสุขพอเราอยากให้คนอื่นเป็นสุขเหมือนคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นสุขเนี่ยจิตใจของเราจะดีแล้วพอเขาเป็นสุขเนี่ยเราจะชื่นใจมีความสุขด้วยตอนนี้จะเป็นความสุขร่วมกันเป็นความสุขที่อาศัยกันสองฝ่ายไม่ใช่ความสุขที่ว่าฉันได้ฉันจึงจะสุขถ้าฉันได้แกก็อดสิเพราะหมายความว่าพอฉันสุขแกก็ต้องทุกข์ทีนี้พอเราอยากให้เขาเป็นสุขพอเราให้แกเขานี่เขาเป็นสุขเราก็เป็นสุขด้วยคนที่มีเมตตาก็คือคนที่เป็นสุขเมื่อเห็นคนอื่นเป็นสุขนี่พอเรามีใจกว้างขึ้นอยากจะทำเพื่อประโยชน์กับสังคมยำทำเพื่อผู้อื่นนี่ใจเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมังงั้นความสุขมันจะคับแคบอยู่แค่ได้เวลาที่จะมีความสุขจากการได้เนี่ยมันน้อยแต่ความสุขที่เราจะทำด้วยการทำให้ผู้อื่นด้วยเนี่ยมันมีอีกเยอะดังนั้นคนที่ทำเพื่อประโยชน์กับผู้อื่นทำเพื่อสังคมนั้นไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขมากมายเหลือเกินแล้วเป็นความสุขที่ยั่งยืนนึกเมื่อไรก็สุขเมื่อนั้นแต่ความสุขที่เกิดจากการได้เพื่อตนนี่มันเป็นความสุขที่มากับความหวาดระแวงคนอื่นเขามองเราอยู่เขาอยากจะแย่งเราในใจไม่ดี
แล้วเป็นความสุขชั่ววูบชั่ววาบชั่วผ่านเสร็จแล้วก็

0: เสียดายแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันให้แก่กันนี่สุขทั้งเวลาที่ทำเห็นเขาสุขเราก็เป็นสุขต่อจากนั้นนึกเมื่อไรสุขเมื่อนั้นเลยสุขตลอดกาลเลยเป็นความสุขที่ยั่งยืนแล้วจิตใจของเราก็พัฒนาปัญญาของเราก็พัฒนาเวลาเราจะทำอะไรเราทำด้วยความเข้าใจเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วไม่ต้องใช้ความคิดด้วยมีความเข้าใจมีปัญญามองเห็นคุณค่าประโยชน์นั้นคนเราตัวเองก็พัฒนานั้นสังคมหรือผู้อื่นเนี่ยเป็นเวทีปฏิบัติธรรมของเราก็คือว่าเราไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยอย่างพระโพธิสัตว์ท่านไปทำประโยชน์กับคนอื่นก็คือท่านเอาคนอื่นมาเป็นเวทีปฏิบัติธรรมนะท่านก็เอาคนอื่นมาเป็นเวทีพัฒนาตัวของท่านพอท่านไปช่วยเหลือไปทำเพื่อผู้อื่นขึ้นมาท่านก็เจริญท่านก็พัฒนาไปนั้นสังคมของเราเวลาเนี้ยไปหนุนเรื่องการเอาเพื่อตัวเองกันมากไปนะก็เลยเห็นแก่ตัวแล้วก็เบียดเบียนแย่งชิงกันนั่นปัญหามันก็มากนั่นก็เลยไม่มองเพื่อนมนุษย์ว่าเป็นมนุษย์เหมือนเราจะมองแต่ในแง่เขาแง่เราแบ่งแยกกันแย่งชิงกันมันก็ยิ่งยุ่งนั่นก็เรามีพระศาสนาไว้ก็เพื่อช่วยอันนี้ด้วยเพราะนั้นเราจะต้องมาช่วยกันนำเอาหลักธรรมในพระศาสนานี้ไปช่วยกันเผยแพร่ออกไปให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งหมดนี้ก็รวมแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกฐินทั้งนั้นเลยฉะนั้นก็วันนี้อาตมาภาพก็เลยถือโอกาสปรารภเรื่องการทอดกฐินที่เป็นงานบุญสำคัญของเราเนี่ยเพื่อให้ญาติโยมได้บุญหลายๆชั้นเพราะว่าบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างย่อก็มี3ชั้นและทานศีลภาวนาทานก็เป็นเรื่องวัตถุเนี่ยฉันอาศัยวัตถุเป็นจุดเริ่มก่อนมาเผื่อแผ่แบ่งปันกันอย่าคิดแต่เอาอย่างเดียวนั้นต้องคิดให้ด้วยพอก็เริ่มได้ทานก็คือเริ่มบุญแล้วเริ่มให้แล้วเริ่มให้ก็มาเป็นศีลศีลก็คือการเกื้อกูลสังคมการไม่เบียดเบียนสังคมการวายาวัจจะก็อยู่ในศีลก็คือการช่วยเหลือรับใช้บริการผู้อื่นแล้วก็เสร็จแล้วก็ภาวนาตอนนี้ก็มาพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาก็มีหลายอย่างพัฒนาปัญญาอย่างหนึ่งก็ท่านเรียกว่าธรรมสวรรณะแปลว่าการฟังธรรมก็คือหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตนได้ทำกิจกรรมทุกอย่างก็ทำแล้วก็นอกจากว่าทำกิจกรรมนั้นแล้วก็แสวงหาปัญญาหาความรู้ความเข้าใจพระสงฆ์ก็ถือโอกาสเอาโอกาสที่โยมทำบุญเนี่ยมาให้ธรรมะเรียกว่าแสดงธรรมก็เป็นบุญด้านปัญญาบุญด้านปัญญานี้ท่านถือว่าสูงที่เราทำบุญด้านทานด้านอะไรก็เพื่อจะมาหนุนให้เราก้าวไปสู่เรื่องของปัญญาพอได้ปัญญาแล้วก็ทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเวลาทำกิจกรรมอะไรต่างๆแม้แต่ทำทานก็ทำด้วยความเข้าใจรู้เข้าใจความมุ่งหมายที่แท้ว่าทำเพื่ออะไรก็เป็นทิฏฐุชุกกรรมแปลว่าการกระทำความเห็นให้ถูกต้องให้ตรงพอทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องแล้วก็เป็นบุญข้อสุดท้ายเลยข้อสุดท้ายก็ข้อสูงสุดว่าเราทำอะไรเรามีปัญญาแล้วเราแก้ความเข้าใจของเราให้ชัดให้ตรงยิ่งขึ้นทุกทีจนกระทั่งในที่สุดก็เป็นความเห็นเป็นสมาธิถูกต้องโดยสมบูรณ์ก็ไปถึงขั้นที่ตรัสรู้ได้นั่นก็ชาวพุทธก็เจริญบุญกุศลอย่างเงี้ยก็ให้บุญกุศลนี้เนื่องกันและเป็นปัจจัยแก่กันอย่าไปจำกัดตัวอยู่แค่ขั้นต้นอย่าไปอยู่แค่ทำทานแล้วก็จบนะให้ทานนี่หนุนศีลแล้วทั้งทานศีลก็หนุนภาวนาภาวนาที่หนุนแรกก็หนุนจิตใจจิตใจก็เบิกบานผ่องใสสงบร่มเย็นแต่จิตใจที่ร่มเย็นเป็นสุขมีสติมีสมาธิก็ไปหนุนปัญญาให้ใช้ความคิดให้แสวงหาความรู้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอีกได้ครบบริบูรณ์ถ้าโยมมาวัดแล้วทำบุญด้วยอะไรก็ตามอย่างกฐินวันนี้แล้วก็ทอดพระป่าวันนี้ทำแล้วไม่เฉพาะถวายทานเท่านั้นแล้วก็ไม่เฉพาะรักษาศีลเท่านั้นแต่ได้จิตใจที่สงบมีความสุขร่าเริงเบิกบานผ่องใสมีปีติมีความเอิบอิ่มใจมีความสุขปัจจุบันเบื้องหน้าแล้วปัญญาก็ได้ด้วยมีความรู้ความเข้าใจได้ด้วยอย่างนี้เรียกว่าได้บุญครบเพราะฉะนั้นเราก็พูดได้เต็มภาคภูมิเวลาไปไหนเราบอกไปไหนเขาถามใครถามก็ตามไปไหนมาบอกไปทำบุญว่างั้นพูดได้เต็มปาก เพราะอะไรเพราะฉันทำครบนี่ทั้งทานศีลภาวนาทางด้านวัตถุทางด้านจิตใจทางด้านปัญญาถ้าไปถวายทานถวายวัตถุอย่างเดียวกลับไปแล้วเขาถามว่าไปไหนบอกไปทำบุญทำบุญอะไรคุณถวายทานอย่างเดียวนะถวายทานอย่างเดียวมันก็ไม่ครบสิบุญไม่ครบที่โบราณเราเวลาไปถวายของพระไปวัดอะไรเนี่ยเราไปเรียกทำบุญเนี่ยที่จริงเพราะว่ามันมีความหมายครบคือไม่ใช่ไปถวายทานอย่างเดียวนะพระทานนั้นเป็นเพียงสื่อเป็นตัวเชื่อมกันพระสงฆ์กับโยมนี่เชื่อมกันได้ทานพระโยมก็เอาของไปถวายพระนี่เชื่อมกันแหละพอเชื่อมกันแล้วนี่จะหยุดแค่นั้นพระต้องอาศัยทานของโยมหรือวัตถุนี้ให้โยมก้าวไปสู่ศีลสู่ภาวนาสู่จิตสู่ปัญญาพอโยมก้าวไปถึงปัญญาก็โยมก็ได้บุญครบโยมจึงพูดได้เต็มที่ว่าไปทำบุญมิฉะนั้นก็ไปทำทานอย่างเดียวมีคนไปแบ่งกันบอกว่าทานคือให้แก่พวกยาจกวันนี้พกแล้วก็ถ้าไปถวายแก่พระเรียกว่าทำบุญอันนี้เป็นความหมายขอไปคลาดเคลื่อนถวายพระก็ทานไม่มีทางเรียกอื่นละภาษาบาลีไม่เรียกอื่นเด็ดขาดถวายแก่พระเรียกทานก็ขนาดถวายกับสงฆ์ทานสูงสุดเดียวเป็นทานใช่ไหมเป็นสังฆทานดังนั้นอย่าไปแบ่งแบบนั้นบอกไปให้กับชาวบ้านไปให้กับคนยากคนจนแล้วเป็นทานแล้วมาถวายแก่พระเป็นทำบุญไม่ใช่นะให้แก่ใครก็ทานทั้งนั้นถวายแก่พระก็ทานแต่ทำไมไปวัดแล้วไม่เรียกว่าไปทำทานไปเรียกว่าทำบุญเพราะว่าโยมมาวัดไม่ได้แค่ทานเท่านั้นนะฉันตั้งใจไปทำทานแต่ฉันได้บุญมาครบเลยนะคือทั้งถวายวัตถุสิ่งของแล้วฉันยังได้จิตใจดีงามมีความปีติปราปลื้มเบิกบานผ่องใสได้ความสงบใจแล้วยังได้ปัญญารู้เข้าใจอีกด้วยนะเจริญปัญญาตรงนี้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นบุญที่แท้เพราะบุญก็คือคุณสมบัติที่ดีที่อยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราทำบุญมากชีวิตของเราก็เจริญงอกงามด้วยคุณสมบัติที่ดีเพิ่มขึ้นนั้นคำในสมัยโบราณจึงพูดว่าบุญคำเดียวเนี่ยคลุมหมดเลยก็เพราะว่าบุญได้มีทั้งเรื่องของการประพฤติพฤติกรรมกายวาจาเกื้อกูลมีความดีเป็นประโยชน์ประทางด้านจิตใจดีงามมีคุณธรรมมีความเข้มแข็งมั่นคงมีสติสมาธิมีความเบิกบานผ่องใสมีความสุขแล้วยังมีปัญญามีความรู้เข้าใจอะไรตั้งแต่รู้เข้าใจเรื่องความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตการจะกินจะใช้อะไรก็ใช้ได้ปัญญาเป็นต้นไปจนทั้งรู้เข้าใจโลกชีวิตสังขารธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายตามความเป็นจริงหมดเนี่ยบุญมันไม่รู้เท่าไหร่เลยไม่มีจบมีสิ้นก็เรียกว่าทำบุญจบเมื่อไหร่ก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นก็ฉะนั้นโยมสบายใจได้ว่าทำบุญคำเดียวเนี่ยมันพร้อมบริบูรณ์เลยนะถ้าโยมเข้าใจคำว่าบุญแล้วเนี่ยบุญจะกลับมาสู่สังคมไทยได้แล้วจะเป็นคำที่ดีกว่าคำอื่นหมดเดี๋ยวนี้มันใช้อย่างสมัยหนึ่งก็มาติดคำว่าคุณภาพชีวิตเดี๋ยวนี้ชักจะจางลงไปแล้วนะคุณภาพชีวิตนี่เกลอมากนะสมัยหนึ่งนะแต่หลายตอนแรกก็บอกว่ามาตรฐานการครองชีพว่างั้นนะต้องเน้นโอ้จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพสูงนะเสร็จแล้วต่อมาก็อุ้ยพวกกำลังมาตรฐานการครองชีพเนี่ยไม่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตนะก็มาเน้นคุณภาพชีวิตเน้นไปเน้นมาตอนนี้สังคมบริโภคนิยมมันครอบงำเอ๊ะไม่ค่อยได้ยินแล้วครับว่าคุณภาพชีวิตชักจะเบาไปแต่จะเป็นอะไรก็ตามในที่สุดเนี่ยอย่างคุณภาพชีวิตเนี่ยก็คืออยู่ในคำว่าบุญเท่านั้นเองบุญของเรานี่มันครบถ้วนหมดเลยถ้าโยมเข้าใจซะอย่างเดียวแล้วก็คือคุณสมบัติอะไรที่ดีทั้งหลายที่จะมาเกื้อหนุนกับชีวิตและสังคมของเราเนี่ยเราไม่มีคำอะไรจะพูดแล้วเราก็เลยพูดว่าบุญคำเดียวเนี่ยมันอิ่มเต็มที่ไปเลยนั่นก็ฟื้นคำว่าบุญให้กลับมาสู่สังคมไทยเมื่อไหร่แล้วก็สังคมนี้จะดีจะเจริญงอกงามแล้วก็จะลดบรรเทาปัญหาไปขอให้เรามาคิดเรื่องบุญกันให้มากๆเลยตอนท้ายนี่ชักจะพูดยาวไปแล้วเลยพรต้องขออภัยก็จะขอต่อท้ายนิดหนึ่งว่าเวลาเนี้ยเรามาพูดมาวกวนวุ่นวายกันเรื่องสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมากสังคมมันก็แย่อยู่แล้วนะสื่อมวลชนก็จะลงแต่ข่าวไม่ดีนะอาชญากรรมทำร้ายกันทีวีก็ได้ข่าวเป็นอย่างนั้นด้วย แม้แต่เรื่องพระก็เอาเรื่องพระไม่ดีอะไรต่ออะไรมีแต่เรื่องไม่ดีไปเผยแพร่กันก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันฝ่ายพุทธศาสนิกชนก็ระแวงว่าพวกทีวีพวกนี้นี่เจตนาดีหรือเปล่านะอาจจะแกล้งใส่ร้ายหรือว่าจะเอาแต่ข่าวร้ายๆมาเพื่อทำลายพระศาสนาหรือเปล่าเอาเขาก็มีสิทธิ์เขาตั้งข้อสงสัยเมื่อตั้งข้อสงสัยก็อย่าประมาทสิก็ศึกษาไปค้นคว้าไปแต่ว่ามองในแง่หนึ่งก็อย่าไปมัวแต่ไปว่าเขานะตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าไปว่าเขาว่าพวกทีวีพวกสื่อมวลชนนี่เขาคิดร้ายคิดไม่ดีถ้าเรามีอะไรไม่ดีเราก็ต้องสำรวจตัวเองแล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงไม่ประมาททำสองอย่างไปพร้อมกันศึกษาเขาด้วยปรับปรุงตัวเราเองด้วยส่วนทีวีสื่อก็ต้องมาคิดดูว่าบางทีเราจะจูงให้สังคมนี้มัวแต่มาใจคอหมกมุ่นอยู่กับเรื่องชั่วร้ายเรื่องบาปบาปทั้งนั้นหรือเปล่าทำไงจะชักจูงใจเขาให้ไปสู่เรื่องบุญกุศลเรื่องความดีมากขึ้นจะเป็นการสร้างสรรค์นี่สังคมที่มัวแต่มาตอมมาดมกันอยู่เรื่องกลิ่นไม่ดีเรื่องของไม่ดีเนี่ยนะมันก็อยู่นั่นแหละไม่ไปไหนอันนี้สังคมที่มันจะดีมันเจริญก้าวหน้ามันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปนี่คนที่จะช่วยเป็นผู้นำสังคมก็ตามเป็นผู้รับผิดชอบอย่างสื่อก็ตามเนี่ยจะต้องหาอะไรมาที่ดีๆมาให้สังคมมองเห็นให้เขาเห็นจุดหมายที่เราจะก้าวไปพวกคนเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันแต่ถ้ามันมีอะไรมีงานการที่สร้างสรรค์ให้ทำเนี่ยมีจุดหมายสูงให้ฝ่ายปรารถนาตามันแทนที่จะมามองกันและตีกันกระทบกันตามันจะมองไปสู่จุดหมายนั้นร่วมกันเป็นอันหนึ่งประสานเป็นอันเดียวตอนนี้เรามีกำลังมีทิศทางและจะเดินหน้าสังคมของเราก็เหมือนกันเวลาเนี้ยมาหมกมุ่นจมมาดอมมาดมอยู่กับไอ้เรื่องสิ่งชั่วร้ายมันก็ไม่ไปไหนไอ้สิ่งชั่วร้ายแก้ไม่ตกการที่แก้ปัญหาด้วยวิธีแก้ปัญหาแบบลบเนี่ยลบกันอยู่กับปัญหานั่นแหละนะลบกันไม่รู้จักจบวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะก็คือการสร้างสรรค์เวลาทำการสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาแล้วมันลืมไปเองเลยไอ้เรื่องชั่วร้ายเด็กมันไม่มีเวลาจะมาคิดมาทำสิ่งชั่วร้ายแต่ไม่ใช่หมายความเราละเลยนะเราต้องไม่ประมาทไอ้เรื่องไม่ดีก็ต้องแก้แต่ว่าอย่ามัวจมอยู่นี่ไม่งั้นสังคมมันจะวนเวียนติดอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนต้องมีจุดหมายดีๆงามสูงส่งที่ให้คนใฝ่ปรารถนาอยากจะทำแล้วก็ใจมันมุ่งไปทีนี้แหละเด็กทั้งหลายเนี่ยจะห่างเหินความชั่วมันลืมไปเองลืมไอ้เรื่องที่จะทำที่ไม่ดีแล้วก็อยากจะทำสิ่งที่ดีงามอันนั้นที่มุ่งหมายร่วมกันแล้วก็สังคมก็เดินหน้านั้นทีวีก็อย่ามาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องบาป ก็ต้องเอาเรื่องบุญมานะตั้งอะไรที่มันดีงามสิ่งที่พึงปรารถนาหรือจุดหมายที่ปรารถนาที่สูงส่งมาให้แก่สังคมพอให้คนในสังคมนี้โน้มจิตใจไปสู่สิ่งที่ดีงามนั้นได้ใจมุ่งไปได้แล้วสังคมของเราเจริญก้าวหน้าแน่นอนเวลานี้เหมือนกับว่าสังคมนี้ไม่มีอะไรจะดีจะชื่นชมมาตอมมาดมอยู่กับอาจมอยู่เรื่อยไปใช่ไหมแทนที่ว่าจะชวนกันไปสูดดมชมดอกไม้ในสวนบ้างนะตอนนี้ต้องอย่างน้อยทีวีนี่เป็นต้นนะอย่ามาตอมดมอยู่กับอาจมเท่านั้นต้องพาประชาชนไปชมสวนดมกลิ่นสูดกลิ่นดอกไม้นะแล้วก็เที่ยวไปให้รื่นลมแล้วก็ตั้งจุดหมายที่ดีงามให้แก่สังคมให้เราปรารถนาร่วมกันแล้วเกิดกำลังเกิดพลังเกิดความสามัคคีแล้วสังคมของเราเจริญก้าวหน้าการสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นปัญหาก็จะเบาบางลงไปวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องกฐินมาเป็นข้อปรารภแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมีความหมายทางพระวินัยอย่างที่กล่าวมาและเราทุกคนก็ทำบุญก็ผลที่ต้องการสำคัญก็คือการสืบต่ออายุพระศาสนาสืบต่ออายุพระศาสนาก็ไปสู่จุดหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระพุทธศาสนานี้มีอยู่ดำรงอยู่เพื่อพระหุชนะสุขิตายะพ ผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะพระพุทธศาสนานี้มีอยู่ดำรงอยู่ก็เพื่อประโยชน์สุขชนจำนวนมากเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกอันนี้คือจุดหมายถ้าเราทำให้บุญของเรานี้ได้โยงเข้ามาสู่จุดหมายนี้ให้พระพุทธศาสนาทำงานได้สำเร็จนั่นคือการสืบต่อยุคศาสนาที่แท้จริงและโยมก็จะได้บุญอย่างแท้จริงด้วยก็ขออนุโมทนาท่านศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการแล้วก็โยมญาติวิทย์ทุกท่านเนี่ยก็ถือวันนี้ทำบุญร่วมกันมาวัดและใจสบายๆให้มีปิติมีความสุขเอื้ออิ่มผ่องใสได้บุญพร้อมทั้งทานศีลภาวนาทั้งเรื่องวัตถุจิตใจและปัญญาดังที่อัตมภาพได้กล่าวมาก็ขออนุโมทนาทั้งท่านเจ้าภาพญาติมิตรและก็สาธุชนทุกท่านทุกคนทั้งในวัดนอกวัดก็ได้ร่วมใจกันทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นแล้วได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้บุญกุศลนี้ประกอบเข้ากับคุณพระรัตนตรัยเป็นปัจจัยอภิบาลรักษาให้ท่านเจ้าภาพคือศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการพร้อมทั้งครอบครัวของท่านและญาติมิตรและสาธุชนทั้งหลายทุกคนเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีพรั่งพร้อมบริบูรณ์ที่จะดำเนินชีวิตและกิจการให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายสามารถทำกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกให้ได้ผลยั่งยืนยาวนานและกว้างขวางมั่นคงยิ่งขึ้นไปมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกเมื่อเทอญ
1: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: ทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ข้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอาริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นจงติดตามรับฟังนิทานธรรมะเรื่องที่43จากหนังสือพระเจ้า500ชาติมีชื่อว่ายุงเป็นเหตุญาติโยมขอเชิญญาติโยมนั้นจงตั้งโสตประสาทคือหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพจะได้เล่าณโอ

ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรับฟังนิทานธรรมะเรื่องที่43มีชื่อว่ายุงเป็นเหตุณโอก

พาราณสียโยมมีช่างไม้หลายคนทีเดียวพวกเขานั้นทำมาหารับจ้างถางไม้สร้างบ้านเรือนและอย่างอื่นๆซึ่งมีผู้ว่าจ้างให้ทำอยู่ที่ชายแดนแคว้นกาสีตลอดมาช่างไม้คนหนึ่งยะโยมเป็นคนศีรษะล้านกระบาลใสด้วย ในขณะที่เขากำลังถากไม้อยู่ก็มียุงมาเกาะที่ศีรษะจึงบอกให้ลูกชายนั้นช่วยไล่ยุงให้พ่อหน่อยว่าอย่างนั้นดูเหมือนจะเป็นเคราะห์นะหมายความว่าจะเป็นคราวเคราะห์หามยามร้ายหรือไม่ไม่ทราบของเขานายกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะอย่างไรก็สุดจะเดาเพราะว่าลูกชายเนี่ยญาติโยมเมื่อได้ยินพ่อเรียกให้ไล่ยุงให้แทนที่จะใช้มือหรือผ้าปัดคว้านะกลับคว้าขวานขึ้นมาจามลงตรงที่ยุงเกาะทันทีญาติโยมแกก็ร้องว่าโอ้ยตายแล้วช่างไม้กระบาลนะก็คือช่างไม้กระบาลใสนะร้องออกมาได้เท่านั้นแหละญาติโยมก็ล้มกลิ้งลงสู่ภาคพื้นเลือดจากศีรษะไหลนองทั่วบริเวณพวกช่างไม้เพื่อนๆซึ่งนั่งถากไม้อยู่บริเวณนั้นเมื่อเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไม่นึกฝันเช่นนั้นก็รีบทิ้งงานวิ่งมาช่วยประคองเพื่อนและจัดการพยาบาลหนาบาดแผลให้อย่างรวดเร็วทันทีแต่ธรรมนาระยะโจมขวานจามหัวขนาดนั้นเลยแต่ช่างไม้นะคือแต่ช่างไม้ผู้น่าสงสารนะมีลมหายใจอยู่ต่อไปไม่ได้เท่าไหร่ก็ดับชีวิตลงทันทีเพราะเองคนเดียวเพราะเองคนเดียวไอ้โง่ว่าอย่างนั้นพวกช่างไม้หันมาตะคอกเด็กหนุ่มซึ่งยืนตะลึงพรึงเพริดอยู่ต่อหน้าพลางพากันคว้ามีดไม้ไล่ทุบตีเขาเป็นการใหญ่ไปไปเองไปให้พ้นคนจันไรคนอปรีจันไรเช่นนี้อย่าอยู่ที่นี้เลยเด็กหนุ่มทิ้งขวานวิ่งหนีเข้าป่าไปด้วยความรักตัวกลัวตายเป็นที่สุดญาติโยมหมายความว่าอย่างไรคติที่ได้จากเรื่องนี้ก็หมายความว่าศัตรูที่มีปัญญายังดีกว่ามิตรที่ไม่มีปัญญาโง่เขลาอย่างร้ายกาจเช่นนี้นะญาติโยมเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรต้องดูหน้าดูหลังก่อนญาติโยมใช้ของให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เอาขวานไปจามยุงนะไม่เกี่ยวเลยจามยุงไม่พอยังโดนพ่อตายอีกต่างหากน่าอนาถจริงๆญาติโยม

ฉะนั้นนิทานธรรมะในเรื่องยุงเป็นเหตุต้องขอมรับจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้ติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะวันนี้ทุกท่านขออนุโมทนา

0: ่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเป็นไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

0: ไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุภูมิใจบ้างทำให้ข้าวผ่านออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีบการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อ

ิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเกวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูเนี่ยแหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในสวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโขสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตาบ

ถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูกลัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดานจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้ว่าจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงปลงอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มหลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูกังๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสา
เรื่อยมาทีเดียวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายให้เสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาษไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองมัวแต่นั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอลาไปจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งสำหรับผูกพันในดวงจิตของมนุษย์ในโลกนี้คือความรักพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพิ่มไปอีกว่าสิ่งที่ทำความทุกข์ให้เกิดอยู่บนโลกใบนี้ก็มาจากความรักสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็มาจากความรักฉะนั้นจึงได้กล่าวเช่นนั้นเพราะโลกนี้มีแต่สิ่งไม่เที่ยงเมื่อรักสิ่งใดทุ่มเทให้กับสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นมาถึงจิตแทบจะล่มสลายบางโยมบางคนบางท่านเมื่อสูญเสียสิ่งที่ตนรักถึงกับเป็นลมถึงกับสลบดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เราทุกคนมาทำความเข้าใจกับหลักธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเอง3ข้อข้อที่1ท่านให้เราศึกษาเรื่องสติข้อที่2ท่านให้ศึกษาเรื่องสมาธิข้อที่3ท่านให้ศึกษาเรื่องปัญญาสติแปลว่าความระลึกรู้สมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นปัญญาแปลว่าจิตมีเหตุผลแยกแยะเหตุและผลได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เรารักทั้งหมดเป็นทุกข์อย่างไรพวกลูกเคยมีสิ่งใดเช่นเคยมีสามีเมื่อสามีแปรพักไปเป็นอื่นทุกข์เทียนเป็นเทียนตายความตายกับความทุกข์ที่มีอยู่พอกันลูกเคยมีภรรยาเมื่อภรรยาไปมีคนอื่นสามีก็ทุกข์เจียนเป็นเจียนตายนักปราชญ์แถวเขาใหญ่ท่านกล่าวว่าความรักคือทะเลแห่งความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่มากข้อที่สองสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นมากมีชื่อว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เมื่อคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนอนอยู่ห้อง ICU ก็ดีสิ้นลมหายใจก็ดีลูกนั้นจิตก็ล่มสลายแต่พ่อแม่นั้นสำหรับลูกบางคนไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่กับพ่อแม่สำหรับลูกบางคนนั้นเรียกพ่อแม่ว่าเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกตั้งแต่คลอดมาจะดูแลประคบประหงมทุกสิ่งทุกอย่างวางแผนเพื่ออนาคตของลูกทุกประการกลัวลูกจะไม่มีกินกลัวลูกจะไม่มีใช้กลัวลูกจะไม่ได้เรียนหนังสือต่อสู้เพื่อลูกนั้นเลือดตาแทบกระเด็นสมหวังบ้างผิดหวังบ้างลูกบางคนเมื่อพ่อแม่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตั้งใจยกตัวอย่างพ่อแม่ต้องการ3อย่าง 1. พ่อแม่ต้องการให้ลูกเรียนหนังสือลูกเรียนจนจบแล้วพ่อแม่ก็ภูมิใจ 2. พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนดีเมื่อลูกเป็นคนดีแล้วพ่อแม่ก็มีความสุขใจและชื่นใจข้อที่สามพ่อแม่อยากให้ลูกมีหลักแหล่งมีธุรกิจมีการค้าเจริญรุ่งเรืองเมื่อครอบครัวใดที่มีลูกมีธุรกิจการค้าประสบความเจริญรุ่งเรืองพ่อแม่ตายก็หลับตาได้สนิทพ่อแม่ตายก็ไม่ลังเลเลยที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แห่งพระอรหันต์แต่เนื่องจากโลกนี้ไม่เที่ยงลูกบางคนสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้พ่อแ
เป็นจำนวนมากมหาศาลน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดเป็นลูกกรรมลูกเวรมาเกิดลูกบางคนก็สร้างความสงบสุขให้กับพ่อแม่อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดจากความรักที่ไม่เที่ยงพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านให้เรามีสติเมื่อสติระลึกรู้เมื่อสติระลึกได้เมื่อสติแข็งแกร่งเข้าใจชัดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็จะทำจิตได้ทำใจได้แต่สตินั้นอยู่ดีๆให้แข็งแกร่งเองอยู่ดีๆให้เข้มแข็งเองไม่สามารถที่จะแข็งแกร่งได้ไม่สามารถที่จะมั่นคงได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้พวกเราเข้าวัดจิตใจมาฝึกสติสร้างสติของเราเพื่อให้จิตนั้นได้มีความสงบเพื่อให้จิตนั้นมีกำลังในความที่จะรู้แจ้งเข้าใจชัดกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบุคคลที่โชคดีในพระพุทธศาสนานี้โชคดีเพราะเหตุปัจจัย3ประการ1โชคดีที่มีโอกาสได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม2โชคดีที่ได้รับธรรมะคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า 3. โชคดีเพราะมีคุณธรรมเป็นเครื่องประดับชีวิตเข้าวัดฟังธรรมเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระเข้าวัดมีความหมายที่เราเข้าไปเพราะเหตุ3ประการเท่านั้นประการที่1ไปทำทานคือไปทำบุญใส่บาตรไปถวายสังฆทานไปทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าไปทำบุญฝังลูกนิมิตไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาเพื่อเป็นสถานที่เพาะหน่อพุทธังคูณหรือเพาะหน่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้อที่2ไปวัดเพื่อไปรักษาศีลป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นกับการกระทำของเราป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากคำพูดของเราป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากความคิดของเราเรียกว่าไปรักษาศีลการไปรักษาศีล นั้นก็คือการไปสำรวมระวังรูปสำรวมระวังกายไม่ให้ทำผิดสำรวมระวังวาจาไม่ให้พูดผิดสำรวมระวังจิตไม่ให้คิดผิดทำผิดนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าศีล5เริ่มต้นตั้งแต่การฆ่าสัตว์เริ่มต้นตั้งแต่การลักขโมยเริ่มต้นตั้งแต่การพูดเท็จพูดโกหกเริ่มต้นตั้งแต่การดื่มกินสุราคนเรานั้นถ้ากระทำผิดทั้ง4ข้อที่กล่าวมาแล้วก็ทำผิดเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือประพฤติผิดอาศธรรมคือล่วงล้ำกรรมเกินสามีภรรยาของคนอื่นที่เขามีเจ้าของหวงแหนแล้วเป็นความเศร้าหมองของจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราสำรวมระวังเพื่อให้เรานั้นได้เป็นคนดีว่าง่ายๆให้จำได้ว่าข้อหนึ่งไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตของเราเรารักชีวิตเราอย่างไรสัตว์โลกตั้งแต่นกหนูปูปีกไปจนโตสัตว์เล็กไปถึงสัตว์ใหญ่มันก็รักชีวิตมันอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมองเห็นว่าเราไม่ควรที่จะไปฆ่ากันข้อที่2ลักทรัพย์
ทรัพย์ที่เราหามาแสนที่จะลำบากหามาแสนที่จะยากเราก็รักทรัพย์ของเราเราก็เป็นห่วงทรัพย์ของเราเมื่อเราไปรักทรัพย์ของเขาความเศร้าหมองในจิตความเป็นบาปในจิตจึงจะเกิดขึ้นข้อที่3เมียของใครใครก็รักสามีของใครใครก็รักลูกของใครใครก็รักเมื่อเรารักแล้วเราไม่เมื่อทุกคนรักแล้วเมื่อสูญเสียสิ่งที่เรารักจึงเป็นทุกข์ประดับโลกอยู่ทุกวันนี้ข้อที่4ความสงบสุขของสัตว์โลกสัตว์โลกนี้ต้องการสิ่งสำคัญอยู่3อย่างต้องการสิ่งที่กระทำดีๆต่อกันต้องการคำพูดที่ดีๆต่อกันต้องทำความคิดดีๆต่อกันความเป็นสิริมงคลแห่งศีลถึงจะเกิดถ้าเราไปโกหกหลอกลวงเขาโกหกหลอกลวงเพื่อโกงเขาโกหกหลอกลวงเพื่อจะเอาเปรียบเขาโกหกหลอกลวงเพื่อให้ตนได้จึงเป็นกรรมเป็นบาปข้อที่5ดื่มกินสุราสุราเป็นยาดองของเมากินลงไปแล้วทำให้จิตหลงจิตลืมถ้าสติไม่เข้มแข็งพอแก่ตัวลงแล้วก็จะหลงลืมจำอะไรไม่ได้แต่คนเมานั้นก็หลงลืมอยู่แล้วเห็นพ่อแม่เป็นอะไรเห็นเพื่อนฝูงเป็นอะไรทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการเมาดังนั้นการไปวัดไปทำความดีเรียกว่าไปรักษาศีลไปศึกษาข้องดเว้นสิ่งที่กล่าวมาแล้วเราจึงพากันไปวัดข้อที่3การไปวัดนั้นมีความหมายที่สำคัญถึง3เรื่องเรื่องที่1ไปรับศีลเรื่องที่2ไปสวดมนต์ไหว้พระเรื่องที่3ไปนั่งสมาธิการรับศีลนั้นส่วนใหญ่จะพูดเป็นภาษาบาลีบางทีโยมก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆก็อย่างที่กล่าวมาแล้วทั้ง5ข้อสวดมนต์ไหว้พระนั้นเนื่องจากมนุษย์เรานั้นเคยพูดผิดหลายหนเคยประมาทพลาดพังหลายครั้งเคยเพลิดเพลินพูดไปเพลิดเพลินทำให้คนอื่นเสียใจงัดแงะปมด้อยของคนอื่นมาพูดทำให้เขาโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทก็มีเปิดเผยความลับของเขาที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นทั้งปวงก็ปานกันเพราะฉะนั้นการที่เราทุกคนนั้นสำรวมระวังวาจาจึงเป็นเหตุที่สำคัญทีนี้เมื่อเราไม่สำรวมวาจาได้ทำให้เขาทุกข์เขาร้อนมากกรรมเวรนั้นยอมผูกมัดกับเราเมื่อเราเคยพูดสิ่งนั้นเราจึงพากันสวดมนต์เพื่อล้างกรรมสวดมนต์เพื่อล้างบาปสวดมนต์เพื่อชำระวิบากกรรมที่เราพูดออกไปสวดมนต์เพื่อชำระบาปที่เราคิดออกไปเรียกว่าสวดมนต์ข้อต่อมาอีกเป็นข้อสำคัญเราก็ไปทำสมาธิให้จิตของเราสงบเมื่อจิตของเราสงบแล้วจิตของเราก็จะมีบุญกุศลและบารมีเมื่อจิตของเราสงบแล้วจิตของเราก็จะมีวาสนาดีเมื่อจิตของเราสงบแล้วสิ่งที่เกิดจากความสงบของจิตยกตัวอย่าง3ข้อข้อที่1คือเมตตาจะเกิดที่จิตที่สงบ2ความสุขก็จะเกิดกับจิตที่สงบ3ปัญญาก็จะเกิดจากจิตที่สงบเมื่อจิตของเราสงบแล้วเรามีเมตตา
เมื่อจิตของเราสงบแล้วเรามีความสุขเมื่อจิตเราสงบแล้วเรามีเหตุผลดังนั้นการมีเหตุผลการมีเมตตาการมีความสุขเป็นสมบัติของมนุษย์โดยตรงได้รับส่วนบุญกุศลมาจากการสวดมนต์ด้วยเหตุนี้พิธีกรรมต่างๆทั้งหมดในการประกอบพิธีต่างๆก็จะมีการสวดมนต์และบทที่สวดมนต์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นบทที่สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ฟังทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นนะโมตัสสะก็แปลว่าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพวกเราส่วนใหญ่ก็จะแปลได้ดังนั้นมนต์ทั้งหมดล้วนแล้วจะเป็นคำกล่าวที่เป็นสิริมงคลเวลาบ้านไหนมีงานอะไรเขาจึงนิมนต์พระไปสวดเรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์เอามนต์ที่ไปสวดก่อให้เกิดความสุขความเจริญทั้งบ้านช่องเรือนชานบริษัททางร้านทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญนั่นเองเราก็เลยสวดมนต์เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็มาฝึกทำสมาธิการทำสมาธินั่นเมื่อจิตสงบแล้วก็อย่างที่กล่าวมาเมื่อจิตสงบแล้วมีเมตตาเมื่อจิตสงบแล้วมีความสุขเมื่อจิตสงบแล้วจิตมีปัญญาด้วยเหตุนี้พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเราพุทธบริษัททุกคนเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นสาระเป็นแก่นสารกับชีวิตของเราชีวิตของเรานั่นเองจะมีความสุขจะมีความสงบจะมีความร่มเย็นเกิดเป็นคนนี้ต้องต่อสู้มากมีกรรมมีเวรเยอะจากการกระทำมีกรรมมีเวรเยอะจากคำพูดมีกรรมมีเวรเยอะจากความคิดถ้ากรรมทั้งหลายนั้นก่อตัวขึ้นแล้วที่จิตเราถูกบันทึกแล้วไว้ที่จิตเราถ้าเราไม่พยายามไปทำบุญให้ทานถ้าเราไม่พยายามไปสวดมนต์ไหว้พระถ้าเราไม่พยายามรักษาศีลปฏิบัติศีลถ้าเราไม่พยายามทำสมาธิอุปมาเหมือนเราสกปรกเปื้อนไม่เคยอาบน้ำชำระกายร่างกายของเราก็จะไม่สะอาดร่างกายของเราก็จะเหม็นเน่าร่างกายของเราก็สกปรกจิตของเราก็เหมือนกันด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกพวกที่มาวัดอย่างนี้ว่ามาทำบุญซึ่งแปลว่ามาทำใจของเราให้มีความสุขเพราะชีวิตของเรานั้นหมกมุ่นอยู่แต่กับกองทุกข์จากการกระทำหมกมุ่นอยู่กับกองทุกข์คือคำพูดหมกมุ่นอยู่กับกองทุกข์คือความนึกคิดลูกทุกคนลูกจำไว้คิดเท่าไรไม่มีจบคิดเท่าไรไม่มีหมดดังนั้นเราไม่ต้องคิดทุกอย่างคิดสิ่งที่จำเป็นแล้วก็หาทางแก้ไขพูดเท่าไรก็ไม่หมดจึงเลือกพูดเอากับสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพูดทำทุกอย่างก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันจงเลือกทำกับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำเมื่อเราได้ทำกับสิ่งที่จำเป็นต้องทำแล้วตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราทุกคนก็จะไม่เสียชาติเกิดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติที่ประเสริฐที่สุดคือชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติที่ประเสริฐที่สุดเป็นชาติที่มีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรชาติที่ประเสริฐที่สุดเป็นชาติที่มีโอกาสได้นั่งสมาธิภาวนาทั้งนั้นบางโยมเกิดมามีบุญไม่เท่ากันบางโยมเกิดมามีบุญมากได้มีโอกาสทำบุญช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์โลกผู้ตกระกำลำบากเกิดมาได้ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาเกิดมาได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกิดมาได้ช่วยเหลือเพื่อนขอบคุณเพื่อนที่มีเพื่อนมีบุญได้ช่วยเหลือ
การช่วยเหลือกันแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งช่วยเหลือเพราะยืมกันไปสองช่วยเหลือเพราะให้กันไปมีเพื่อนเป็นจำนวนมากที่แตกแยกกันแตกหักกันเพราะเรื่องของการยืมเมื่อยืมแล้วไม่ได้คืนแก้ปัญหาไม่ตกยกจิตออกไม่ได้แก้ปัญหาหาเงินให้คืนเขาไม่ได้เพื่อนที่เคยรักกันเพื่อนที่เคยช่วยเหลือกันก็แตกสลายออกจากกันเพราะการกระทำความดีด้วยเหตุนี้การเป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้ลูกจงพากันทำสิ่งที่ไม่ต้องยืม 1. พยายามสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องยืมใคร 2. ลูกพยายามรักษาศีลไม่ต้องยืมใคร 3. สูงสุดลูกนั่งสมาธิได้ทุกวันไม่ต้องยืมใครเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาฟังสิ่งที่ไม่ต้องยืมใครอีกครั้งหนึ่ง 1. รักษาศีลรักษากายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยดังที่อธิบายมาแล้ว 2. สวดมนต์ไหว้พระมีหนังสือสวดมนต์ให้เอาไปสวดทุกเช้าเย็น 3. นั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิก็คือดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทพุทโทพุทโทพุทโททุกวันจนหลับเป็นการสร้างบารมีที่ไม่ต้องยืมใครและเป็นบุญบารมีที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาและจะเกิดบุญบารมีประดับชีวิตไปทุกภพชาติเมื่อเราเกิดชาติไหนถ้าเราได้รักษาศีลเกิดชาติไหนก็รวยเกิดชาติไหนก็สวยเกิดชาติไหนก็อายุยืนเกิดชาติไหนก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดชาติไหนก็ประสบความสุขตลอดชีวิตจนตาย 2. เราได้สวดมนต์ไหว้พระเราทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดพูดอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดพูดอะไรก็ดีงามไปหมดเพราะการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการสวดเจริญพุทธมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์เกิดชาติไหนก็มีความสุขตลอดชีวิต 3. นั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิภาวนานี้มีอนิสงส์ครอบจักรวาลเกิดชาติไหนก็รวยเกิดชาติไหนก็สวยอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขตลอดชีวิตและมีสติปัญญาสูงสามารถเอาตนเองออกจากการเกิดเป็นมนุษย์ไปเป็นเทพเทวดาอินทร์พรหมไปจนถึงบรรลุถึงนิพพานไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็มาจากสาเหตุทั้งสามประการนี้เกื้อหนุนกันคนที่มีศีลคนที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็สงบเร็วเมื่อสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสงบแล้วจิตก็มีเมตตาเมื่อจิตมีเมตตาก็ต้องทำบุญอีกต้องช่วยเหลือเกื้อกูลอีกผู้ที่ชอบทำบุญให้ทานชอบรักษาศีลชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบนั่งสมาธิบุคคลคนนั้นในพระพุทธศาสนารับรองว่าเกิดชาติไหนพบไหนไม่มีตกระกำลำบากแม้จะอยู่ในชาตินี้ก็เหมือนกันถ้าพยายามทำสิ่งละอันพนน้อยไปเรื่อยๆด้วยจิตอันสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไปอยู่ทิศหนตำบลใดย่อมเจริญรุ่งเรืองย่อมประสบความสำเร็จย่อมประสบชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของตนดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสบุคคลผู้โชคดีไว้สี่ประการประการหนึ่งโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
สองโชคดีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาสามโชคดีที่เกิดมาได้มีโอกาสฟังธรรมะปฏิบัติข้อที่สี่โชคดีที่ได้มีโอกาสนั่งสมาธิเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรามีโอกาสที่ดีมากเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราสามารถมีความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกนึกคิดกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชีวิตของตนให้มีความสุขความเจริญการเกิดมาเป็นคนนั้นเป็นการสร้างบารมีที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากเมื่อ 3-4 วันก่อนหลวงพ่อไปงานที่วัดโบสถ์แล้วก็ได้แวะไปเยี่ยมคุณโยมวิเชียรแล้วก็โยมศรีปรางแล้วก็ลูกพรที่นั่นหลวงพ่อภูมิใจกับชีวิตของเขาเขาทำมาหากินต่อสู้ชีวิตในขณะที่ต่อสู้ชีวิตลำบากเขาก็ทำบุญทำทานไม่หยุดเขาก็ทำบุญทำทานมาตลอดถือศีลกินเพลมาตลอดในที่สุดประสบความสำเร็จเรียกว่าประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จแล้วสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมในที่ของตัวเองเพื่อให้ผู้ใดที่มีความประสงค์จะไปปฏิบัติธรรมก็อนุญาตให้ไปปฏิบัติธรรมตนเองก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมด้วยเรียกว่าไม่ทิ้งศาสนาไม่ทิ้งธรรมของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อได้ไปเห็นแล้วก็ได้ไปอยู่ใกล้เขาโยมวิเชียรก็ดีโยมศรีลำปางก็ดีแล้วก็ลูกพรก็ดีทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อภพภูมิและชาติต่อไปอีกด้วยเหตุนี้การทำความดีนั้นสามารถบำเพ็ญได้ตลอดเวลาคนที่รวยมีโอกาสสามอย่างมีโอกาสให้ทานได้ดีมีโอกาสไปรักษาศีลไม่พะวงหน้าพะวงหลังมีโอกาสไปนั่งสมาธิไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังและมีโอกาสได้ปฏิบัติดีมากขึ้นแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงนั้นไม่ต้องมีอะไรก็สามารถทำได้เพื่อสะสมบุญบารมีให้เกิดประโยชน์สำหรับพวกเราทุกคนด้วยเหตุนี้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายความแก่เจ็บตายก็จะมาถึงพวกเราทุกคนแล้วเราก็จะไปเผชิญกับบุญกรรมและชะตาชีวิตของเราไปในวันข้างหน้าเมื่อเราต่อสู้ชีวิตไปในวันข้างหน้าถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีบารมีเป็นเครื่องอยู่เราเสียชาติเกิดเราพลาดโอกาสเราเสียชาติเกิดเราหมดโอกาสที่จะได้สร้างบารมีอีกด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเรียกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นโชคดีขอให้ความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนจงเป็นมนุษย์จริงๆมีมนุษย์เป็นจำนวนมากรูปเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานรูปเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตรูปเป็นมนุษย์แต่ใจตกนรกคือเป็นมนุษย์ได้มาอัตภาพของมนุษย์แต่ไม่ได้ฝึกตนไม่ได้ปฏิบัติตนถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วรูปเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์รูปเป็นมนุษย์ใจก็เป็นเทพเทวดารูปเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าไม่เสียชาติเกิดดังนั้นขอให้พุทธบริษัททั้งหลายที่เคารพนอบนบบูชาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีจงพากันอย่าประมาทจงพากันอย่าลดละเลิกต่อการฝึกหัดปฏิบัติธรรมจงสร้างธรรมให้เกิดให้มีขึ้นที่จิตดังนั้นจึงขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่โยมที่ตั้งใจปฏิบัติธรรม
ขอให้บุญกุศลทั้งหลายจงเกิดมีแก่ผู้ที่สร้างคุณงามความดีด้วยการทำบุญทำทานทำสมาธิภาวนาขอให้ธรรมของพระศาสดาจงเกิดมีแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเทอญ

พนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคุบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0903

าจารย์ขอนิสัยก็อุปชาแล้วโอกาสที่จะอยู่ก็บูชาไม่ได้นะเมื่ออุปชาก็ต้องมอบให้อาจารย์ผู้หนึ่งผู้ที่มีนิสัยดีสอนดีจะปฏิบัติดีให้ขอเข้าอยู่แล้วก็ไปขอนิสัยกับอาจารย์ถือนิสัยนั่นอยู่ถือนิสัยนั่นอยู่อันนี้เป็นหลักเป็นหลักอย่างสำคัญเหลือเกินได้จะเปรียบเทียบทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีกฎเกณฑ์ถ้าจะเรียนหนังสือต้องอยู่กับข้า5ปีต้องเรียนอยู่5ปีจบนี่จึงไปต่อนั้นก็เหมือนกันกับทางโลกครับทุกคนนิสัยเนี่ยมันมีมานิสัยของตัวเองนิสัยของตัวเองมันเป็นมาเพราะว่านิสัยนั้นมันเป็นไปตามอำนาจของความอยากของตัณหาตัณหานั้นมันมีอวิชชาเป็นพื้นมันถึงเกิดขึ้นมามันก็เลยมีโอกาสถือเอานิสัยอันนั้นมาพึ่งอยู่มาพิงอยู่ฉะนั้นเมื่อมาบวชในพุทธศาสนาแล้วท่านจึงให้เปลี่ยนนิสัยต้องขอนิสัยจากอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่เสมอปราศจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ถ้าปราศจากไปวันสองวันกลับมาขอนิสัยใหม่เพราะนิสัยนั้นขาดเนี่ยพระเนนเราก็เหมือนกันไอ้พระเราเหมือนกันที่เราจากไปวันสองวันสามวันจากนิดเดียวนิสัยขาดเมื่อครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์มาหรืออาจารย์มาต้องต่อนิสัยขอนิสัยใหม่เพื่อให้ระวังให้สังวรสังรวมให้ดียิ่งขึ้นไม่ให้ประมาทในการขอนิสัยไม่ให้ประมาทในการถือนิสัยเพราะว่าเรายังไม่พ้นนิสัยต้องอาศัยอุปัชฌาย์อาจารย์ช่วยดูแลอยู่ตลอดถึง5พรรษา5พรรษาแล้วรู้พอสมควรอยู่อุปัชฌาย์อาจารย์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบพอรู้ข้อประพฤติรู้ข้อปฏิบัติรู้แล้วก็อายแล้วก็กลัวแล้วรู้จักอาบัติทราบซึ้งอยู่ในใจจะยืนจะเดินจะเหินไปที่ไหนก็ตามไม่ตรกขนองไม่คิดเล่นไม่ทำเล่นแต่ว่าความโลภยังมีอยู่ความโกรธก็ยังมีอยู่อะไรอะไรก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้จักมันแต่ว่าไม่กล้าทำตามมันไม่ทำตามอำนาจของความอยากถึงแม้มันจะทุกข์จะยากลำบากสักเท่าไรไม่กล้าทำเพราะอะไรกลัวพอกลัวและอายอายในสิ่งที่มันเป็นที่มันติดอายไม่กล้าทำไม่กล้าพูดอายกลัวมีอายมีกลัวสองอย่างนี้เกิดเป็นศีลบริสุทธิ์ขึ้นมาเลยเกิดเป็นนิสัยบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตก็สงบระงับก็ต้องเป็นคนมีกายมีวาจาอย่างอื่นแปลกเก่าเปลี่ยนจากนิสัยเก่าได้นิสัยใหม่มาเป็นนิสัยของพระมาเป็นนิสัยของเณรมาเป็นนิสัยของสมณะมีมันเปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเราจะดูก็ได้พระเณรเราบวชประมาณถ้ามันมีนิสัยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคนที่เปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคือจิตมันเปลี่ยนถ้าจิตไม่เปลี่ยนแต่ว่าจะพยายามทำให้เปลี่ยนจิตมันไม่รู้มันก็เปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นพูดกันทุกวันทุกวันทุกวันก็ได้ยินอยู่แต่มันเปลี่ยนไม่ได้ทำไมใจมันยังไม่กลัวใจมันยังไม่อายใจมันยังไม่ได้นิสัยมันยังไม่เป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยแล้วถ้ามีนิสัยแล้วนะมันอายมันกลัวมันไม่กล้าพูดเปลี่ยนหมดระบบกายวาจาของคนเปลี่ยนเปลี่ยนหมดนอกจากวาสนาอย่างภาษาริบุตรนั้นวาสนาวาสนาอันนั้นมันสาวกทั้งหลายนั้นละได้ยากแต่ก็น้อยไม่เหมือนพระพุทธเจ้าของเรา
พระพุทธเจ้าองค์เดียววาสนาได้นิสัยเหนือละได้วาสนานั่นคือกิเลสตัณหาที่อบรมมาในก่อนๆในสมัยก่อนมันอบรมมาหลายภพหลายชาติแน่แต่ก็รู้แล้วก็เห็นจนชำนาญจนชำนาญจะพูดจนชำนาญจะไปจนชำนาญจนเกิดในเส้นดานในกระดูกมันเข้มข้นอยู่ในกระดูกนั้นแหละนี่นะเข้มข้นในกระดูกนั้นเหมือนกับคนขี้เมาคนเหมือนกับคนขี้เมากินเหล้าเก่งๆเป็นนักเลงเหล้านะถึงเขาไม่กินมันก็เดินไปเหมือนคนขี้เหล้าเหมือนกันก็กินเหล้าเห็นเมื่อไรก็เป็นคนขี้เหล้าพูดก็พูดอย่างคนขี้เหล้านี่คือมันเข้มข้นภายในใจมันในกระดูกมันนะนี่มันติดในสันดานนะแต่ว่าเมื่อเลิกแล้วก็ยังเป็นคนขี้เหล้าอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่มีอะไรไม่เมานะนี่มันเปลี่ยนได้ไอ้วาสนานี่คือมันการเช่นภาษาดิบุตรนะสมัยก่อนท่านเป็นดิงท่านเกิดเป็นดิงลิงมันชอบวิ่งมันชอบเต้นมันชอบโดดหน้าโดดหลังภาษาดิบุตรก็เหมือนกันนิสัยวาสนานี่ละไม่ได้บางทีเดินเดินไปถึงหิวถึงบ่อนึกสนุกมาโดดปุ้มเลยเหมือนกระดิ่งแต่กระโดดเฉยๆไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับวาสนามันเป็นเช่นนั้นเมื่อทำไปแล้วไม่มีอะไรไม่เกิดเป็นกิเลสไม่เกิดเป็นตัณหาไม่เกิดเป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาได้นั่นเรียกว่ามันเคยกันมันฝึกกันอันนี้ของมันปันถ้าหากว่าไอ้พวกเรามาพุทธปฏิบัติเนี่ยใครจะสงบระงับจะปฏิบัติเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจากสภาพเก่าเปลี่ยนจากกายเปลี่ยนจากวาจาเปลี่ยนจากกิริยาเปลี่ยนจากการพูดเปลี่ยนจากการพุทธปฏิบัติมันเปลี่ยนหมดมันเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปอันนั้นเนี่ยว่ามันขอนิสัยแต่มันก็ได้นิสัยคือมันทิ้งนิสัยเก่าคือมันทิ้งการพูดอย่างเก่าการเล่นอย่างเก่าการตลกตะนองอย่างเก่ามันทิ้งคือมันเห็นแล้วมันก็ทิ้งเมื่อทิ้งแล้วมันก็เปลี่ยนละบาปบำเพ็ญบุญละความชั่วประพฤติความดีละนิสัยเก่าๆนั้นมาเป็นนิสัยใหม่เนี่ยเมื่อเป็นนิสัยใหม่แล้วมันก็เป็นไปหมดจิตมันก็เป็นมาหมดรู้จักกลัวรู้จักอายรู้จักอะไรทุกอย่างนี่เกิดเป็นชาติหนึ่งแล้วนี่เกิดเป็นชาติหนึ่งเนี่ยตายจากชาติอันนั้นแล้วมาเกิดชาติอันนี้ตายจากนิสัยอันนั้นมาเกิดเป็นนิสัยอันนี้เป็นคนแต่ละคนแล้วแต่เนี่ยคนคนเดียวมันตายแล้วมันเกิดเปลี่ยนไปตามละตามไหนตามประพฤติปฏิบัติท่านเนี่ยโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เป็นต้นมีชื่อตามอันบุคคลที่ละกิเลสได้ก็คือคนคนเดียวไม่ใช่คนหลายคนคนคนเดียวที่ท่านมีชื่อหลายอย่างก็มันเปลี่ยนไปเพราะอาการของจิตเอาการละกิเลสอันนั้นเป็นประมาณการละกิเลสเช่นนั้นนะเรียกว่านิสัยอันนั้นไม่มีใบประกาศนิยบัตรไม่มีเหมือนทางโลกครับเพราะความรู้อันนั้นรู้แล้วมันเปลี่ยนรู้แล้วมันละต่างจากอันนี้นั่นท่านเนี่ยเกิดใหม่เปลี่ยนใหม่เกี่ยวว่าเป็นอริยชาติก็ได้อริยชาติคือมันออกไปได้จากข้าศึกอันเก่าข้าศึกที่มันที่ผ่านมาเป็นข้าศึกที่จะทำให้เราเหลวแหลกไปอีกนั่นมันหมดไปข้าศึกนั้นไม่มีข้ามมาจากข้าศึกอันนั้นอริยะข้ามจากข้าศึกออกจากข้าศึกใจออกจากข้าศึกข้าศึกวาจาออกจากข้าศึกกายออกจากข้าศึกข้าศึกต่อทางพุทธศาสนาต่อคุณงามความดีมันออกไปเนี่ยมันจะเป็นข้าศึกเราออกจากข้าศึก
จะเป็นค่าติดต่อความจริงใจของเรามันค่าไปใช่ไหมเรื่องแรกอันนี้เกิดใหม่ก็คือได้นิสัยใหม่ถือนิสัยใหม่ได้นิสัยใหม่นักบวชนักพจน์กูมันกันเราดูเอานี่ก็ได้เลยเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปด้วยจนมันได้นิสัยเราจะมองดูปัจจุบันเนี่ยมองดูเดี๋ยวนี้มองดูไปข้างหลังมันห่างไกลกันไปเลยเรื่องความรู้สึกคิดมันคนละอย่างกันเนี่ยเช่นนั้นเลยว่านิสัยภายในที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าพ้นนิสัยนั้นคือจิตนั้นมันพ้นจากการกระทำบาปจากการกระทำบาปฉะนั้นจิตของพระโสดาบันท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่กลับเป็นผู้ไม่กลับเป็นจิตที่ไม่กลับเป็นจิตที่ตกกระแสของปรินิพพานไม่เกิน8ชาติไปนี่เราจะเห็นอันนี้ก็คือนิสัยนั่นเองแล้วมันเปลี่ยนมันไปเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมามันก็ละกิเลสอันนี้ขึ้นมาได้เมื่อมีปัญญามากขึ้นไปอีกกว่านี้มันก็ละไม่ได้ของมันนิสัยอันนั้นมันเปลี่ยนไปมันเห็นของเก่านั่นแหละมันก็ทิ้งมันไปเช่นว่าเราเข้าไปในป่าสิเข้าไปในป่าจ้ะไปเก็บผลไม้นะเก็บผลไม้ไปเห็นผลไม้ที่มันพอดีเนี่ยมันเปรี้ยวๆก็เอาไงหาไปหาไปต่อไปถ้าเราไปเห็นผลไม้ที่ดีก็น่าดีเราก็ต้องเทกระจาดผลไม้อันนี้ทิ้งไปเนี่ยถ้ามันเห็นเช่นนั้นมันก็เทไปเทไม่เปลี่ยนชั้นใดจิตใจเราก็เหมือนกันเริ่มเปลี่ยนไปมันมองเห็นโทษไปข้างหลังมันก็ยิ่งละทิ้งไปเรื่อยๆไปมองก็ไปยิ่งละไปเรื่อยๆไปไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยก็นึกว่าใช่แล้วดีแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปอ้าวที่เราอยู่นี่ก็ยังไม่ดีอยู่เดี๋ยวมันก็ละมันไปเรื่อยๆไปฉะนั้นได้ชื่อตามการปฏิบัติตามคณะของจิตที่มันเปลี่ยนมาเองจะดีว่านิสัยนั่นเองทีนี้เราทุกคนก็เหมือนกันต้องเปลี่ยนจากนิสัยเดิมการเปลี่ยนจากนิสัยนั้นที่แรกมันก็บังคับต่อไปมันไม่ใช่บังคับมันเป็นอย่างนั้นเองของมันมันเป็นยังไงที่แรกก็ดัดแปลงมันจะหน่อยสอนมันแนะนำมันจะหน่อยอดทนทำไปใช่มันอยู่ตัวมันซะมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติของมันมันเกิดในสันดานอันนั้นมันมีความรู้สึกมันมีความเข้มข้นอยู่ในใจในการปฏิบัติไม่ยอมทำผิดไม่ยอมทำชั่วท่านเองพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้ไม่กลับโสตปฏิปันโนผู้น้อมไปไม่ได้น้อมกลับน้อมไปน้อมไปเรื่อยๆไปเช่นเราไปเมืองอุบลเมืองวรินทร์เมื่อไปมันก็น้อมไปใกล้กับไปยิ่งน้อมไปยิ่งน้อมไปใกล้กับไปมันก็ถึงเมืองอุบลเป็นผู้ที่น้อมไปท่านเนี่ยโสตตันเตวะน้อมมันน้อมเข้าไปเหมือนห้วยน้องคลองบึงต่างๆเล็กๆน้อยๆที่มันมีอาการไหลน้อมไปสู่มหาสมุทรชั้นนั้นชั้นใดอันนี้เรารู้เห็นในปัจจุบันของเรานี่เองไม่ต้องไปตัดสินเอาใครแล้วเราปฏิบัติไปเถอะเราจะรู้จักสิ่งที่ว่ามันหนักมันก็ต้องเบาสิ่งที่ว่ามันยากมันก็ต้องไม่ยากสิ่งอะไรที่เราชอบในทางที่เราทำแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาเป็นคนที่ไม่กล้าทำเป็นคนที่ไม่กล้าทำมิฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแม่เป็นคารวาสอยู่ก็แปลกคารวาสแม่อยู่ในสมณะเพศก็แปลกสมณะทั้งหลายด้วยอาการประพฤติปฏิบัติจัญญามารยาทการไปการมาการปกการชั้นการอะไรอะไรทุกอย่างนะไม่ตลกขนองไม่เล่นจิตมันเป็นมันจิตเป็นที่เรียกก็ช่วยบังคับครูบาอาจารย์ช่วยบังคับเราก็บังคับตัวฝึกตัวเรานานๆไปเมื่อมันเห็นมันก็เปลี่ยนดอกถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่อยากจะกลับไปที่เก่ามันเพราะว่าที่เก่ามันไม่อยากจะไปแล้วมันผิดมันไม่ถูกฉะนั้นจิตของพระโสดาบันตัดกิเลสได้เช่นนี้แต่เป็นผู้ไม่กลับตามความชั่วอีกแล้ว
ไม่กลับทำความเสียหายอีกแล้วถึงแม้มันจะอยากทำมันจะอยากพูดมันจะอยากอะไรตัวอะไรอยู่ก็ไม่ตามใจมันนี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ไม่กลับฉะนั้นทุกคนเราก็เหมือนกันเราจะดูเอาก็ได้เราบวชกันมาในพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติต้องมีอาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากนิสัยเก่าเปลี่ยนจากความรู้สึกอันเก่าเปลี่ยนจากการพูดอย่างเก่านะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเปลี่ยนเรื่อยๆไปต้องเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราสังวรอยู่เพราะว่าเราสังรวมอยู่เรียกว่าศีลสังวรเป็นศีลศีลนี่เป็นผู้ควบคุมให้กลัวให้อายจนกว่าที่เราจะไม่ต้องทำในสิ่ง

จะเป็นศีลพระศีลเณรศีลยมศีลอะไรทั้งหมดน่ะถ้าไม่มีอายมีกลัว2อย่างท่านเลอะหมดทีเดียวฉะนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงรักษาศีลไม่ยากถ้าเราไม่รู้จักศีลแล้วก็รักษายากแล้วจึงไปอ่านมันแต่ต้นจนจบจนตอนปลายเลยทำอันนั้นต้องอันนั้นทำอันนั้นเป็นอาบัติอันนั้นต้องพยายามตามไปลำบากหลายจำเป็นเช่นนั้นไอ้ความเป็นจริงนั่นปราชญ์ทั้งหลายท่านรักษาศีลท่านรักษาจิตของท่านให้อยู่ในเป็นปกติเท่านี้มันก็พอแล้วมันเป็นศีลหมดแล้วมันเป็นศีลแล้วมันเป็นศีลอยู่ในนี่ในฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไปเท่าไรยิ่งละเอียดการรักษาศีลการสังวรการตั้งรวมเพราะจิตมันเป็นเพราะจิตมันเห็นไม่เราไม่ได้ควบคุมอ่ะมันเป็นมันเห็นชัดต่อไปมันก็ยิ่งห่างไกลออกไปทางนั้นเนี่ยเห็นการประพฤติเห็นการปฏิบัติเห็นการบำเพ็ญพจน์ทั้งหลายเหล่านี้มีคุณค่ามากที่เราทำมาประพฤติมาที่สิ่งที่มันไม่ดีนั่นน่ะเห็นโทษมันเมื่อเราเห็นโทษมันเราก็ปฏิบัติได้ทุกอย่างอะไรที่เรายังไม่เห็นโทษมันเราละมันได้ยากละมันไม่ได้อะไรเรายังไม่เห็นประโยชน์มันเราก็ต้องปฏิบัติอันนั้นได้ยากทั้งเราเห็นโทษของมันในการละทั้งเราเห็นโทษมันในการประพฤติเช่นนี้การปฏิบัติอันนั้นไม่ยากคือมันดึงดูดไปในตัวมันเองเห็นโทษแล้วก็หนีจากโทษเห็นประโยชน์แล้วก็ไปหาประโยชน์เช่นนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเห็นโทษไอ้ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นกับพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็เมื่อไรจะหลุดพ้นไปเบื่อหน่ายเอื่อมละอาหาทางที่จะไม่เกิดอีกไม่แสวงหาความเกิดแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดอีกพยายามหาสิ่งที่ไม่เกิดอีกพยายามละพยายามถอนพยายามตามตรวจดูกายวาจาจิตของเจ้าของมันติดอยู่ตรงไหนก็ไปปลดมันที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไปปล่อยมันที่ตรงนั้นเนี่ยพยายามตรงนั้นเนี่ยเป็นเช่นนี้เองฉะนั้นนิสัยอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านวางไว้มันถูกต้องเหลือเกินนิสัยนั้นคนไม่มีนิสัยก็เปลี่ยนนิสัยเก่าอยู่มันก็มีนิสัยอันเก่าอยู่อย่างเก่าของมันนั่นเองเนี่ยแต่ที่จะให้เปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤติปฏิบัติจะเป็นไปตามธรรมะต้องเปลี่ยนเรารู้เห็นอยู่เปลี่ยนเท่านั้นดูอยู่กับพระองค์นั้นแปลกพระเนนก็แปลกเนนโยมก็ต้องแปลกโยมเพราะมีสิ่งที่แปลกมีสิ่งที่แปลกเนี่ยฉะนั้นผู้ที่ประพฤติธรรมะต้องรู้จักประมาณแล้วอยู่ในบ้านก็ดีเช่นว่ามีภรรยาสามีอยู่ก็ยังเป็นพระโสดาบันได้แต่ว่ารู้จักประมาณเขารู้จักประมาณของเขาเขารู้จักประมาณของเขาไม่ใช่คนไม่รู้จักประมาณคนรู้จักประมาณคนรู้จักประมาณเท่านั้นใครๆรู้จักประมาณยังไงหิวน้ำก็น้ำนี่มากินซะแล้วก็พอนะไม่หิวข้าวก็ข้าวมากินแล้วก็พอนะเท่านี้เดียวรู้จักประมาณรู้จักประมาณแล้วในวงนี้ในวงของเราเนี่ยเมื่อกินข้าวกับอาหารเนี่ยพอแล้วก็กินเหล้าไปกินยาไปแล้วก็กินเบียร์ไปอันนั้นพระโสดาบันไม่ไปถึงนั้นมีครอบครัวคารวาสอยู่ก็ยินดีในครอบครัวของเราฉะนั้นคือไม่ยอมเอาสนุกในสิ่งทั้งหลายคือกามไม่เอาสนุกอย่างนั้นนะแค่คาดว่ามันเดินเหนื่อยเต็มทีแล้วก็พักผ่อนในร่มสักพักหนึ่งแบบเลิกเท่านั้นแหละไม่เห็นอันนี้เป็นของดีไม่เห็นอันนี้เป็นของเลิศไม่เห็นอันนี้เป็นของประเสริฐแต่ก็พอดีการอยู่การกินของผู้ปฏิบัติธรรมน่ะก็อยู่สบายอยู่ในบ้านก็แปลกคนอยู่ในบ้านการทำมาหากินก็แปลกคนเช่นนั้นอยู่เป็นสุขเมื่ออยู่ในวัดก็เหมือนกันเป็นพระก็เหมือนกันต้องแปลกอย่างนั้นการอยู่ของผู้นี้ต้องแปลกคนอื่นฉะนั้นแต่มี

0: คุณวุฒิอันนี้ทางใจมีอยู่ไม่กล้าทำเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันเราจะปฏิบัติจิตใจของเราเราก็ต้องรู้วาลาจิตของเราความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตของเรามันกลัวมันอายมันไม่กล้าทำไม่เป็นธุระหน้าที่ของมันที่จะต้องทำมันเป็นหน้าที่ธุระของมันที่จะต้องละเท่านั้นเองอันนั้นเนี่ยไอ้ความรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นมาเพราะการปฏิบัติรู้เราก็ละไม่ใช่รู้เราไม่ละอันนั้นเป็นส่วนปริยัติเฉยๆไม่เข้าถึงใจอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นการอบรมที่เราอยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเนี่ยให้เราภาวนาให้มากๆไม่ต้องให้มากวันพระวันนี้มาเราสอนกันอบรมกันก็พอแล้วถ้าเราปฏิบัติมันเห็นนะถ้าเราปฏิบัติมันรู้จนกว่ามันเปลี่ยนนิสัยถ้ามันเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ไม่ต้องตามส่งถ้าเปลี่ยนนิสัยแล้วไม่ต้องตามส่งแล้วนิดเดียวก็ไปแล้วอย่างเป็นพระโสดาบันบางคนถ้าไม่ตามส่งอีกแล้วคือมันตกกระแสแล้วมันน้อมไปเองมันเนี่ยเขาซ้อนตัวของต่อไปได้นั่นเนี่ยเป็นผู้พ้นจากนิสัยพ้นจากนิสัยสมัยนี้ไม่ค่อยมีบวชมาแล้ววันสองวันไปเลยหกวันเจ็ดวันไปไม่ต้องมอบใครไปตามเรื่องตามราวนิสัยมันก็ยังไม่พ้นมันก็ยังเอานิสัยของเก่ากิริยาอันเก่าความรู้สึกอันเก่าไปปฏิบัติมันก็ยังเป็นคนยังเป็นคารวาสยังเป็นครือหัดนิสัยที่จะเป็นพระเป็นเนรก็ไม่มีเพราะมันไม่เปลี่ยนนี่ฉะนั้นการถือนิสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราถ้าไม่มีความอายมีกลัวมีพระวินัย60พรรษาก็ตามไม่พ้นไม่พ้นนิสัย70พรรษาก็ตามไม่พ้นนิสัยมันพ้นนิสัยที่ตรงว่าเรารักษาตัวของเราคุ้มเราคุ้มครองตัวเราได้ดีแล้วมีเองอย่างน้อยเถอะ5พรรษา5พรรษาจริง5พรรษาแล้วถ้าใครมาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะพยายามทำนะดีดีจะเป็นพระเป็นเนนก็ตามเถอะไม่อยู่ด้วยเลยดีทีเดียวถึง5พรรษาแล้วก็ว่าใช่ได้แล้วพอสมควรใช่ไปเอาโน้นก็ได้มาใช่นี่ฉลาดพอสมควรในการละกิเลสฉะนั้นจึงทรงบัญญัติไว้ให้เป็นนิสัยมุตตะเมื่อเรายังไม่พ้นนิสัยนั้นก็เรียกว่าอาศัยผู้อื่นอยู่อาศัยประชาอยู่อาศัยอาจารย์อยู่อาศัยอยู่หรือออกไปจากครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ต้องท่านอาจารย์ตรงนี้พระองค์นี้มีนิสัยดีมีศีลบริสุทธิ์ดีก็อาศัยอันนั้นขอนิสัยอื่นต่อไปเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของเรานี่ไม่เสื่อมถ้าทำยังไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญไปเบื้องหน้าตรงนั้นดีช่วยกันเนี่ยถ้าว่าเป็นที่นี้มันช่วยกันในหลักพุทธศาสนาในเต็มที่เลยทีเดียวสอนง่ายเบาอกเบาใจจากครูบาอาจารย์จากเพื่อนเชิดชูสมณีทั้งหลายแล้วเพราะว่ามันรู้จักพิษจักภัยเนี่ยมันจะพยายามล่าพิษล่าภัยของมันแล้วถ้าจิตมันเป็นเช่นนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะการปฏิบัติการปฏิบัติการอดทนการกระทำเพียรดูจุดหนึ่งที่เรียกจุดจิตของเราเนี่ยดูเนี่ยเพราะว่ารู้ที่จิตของเรานิสัยมันอยู่ที่จิตของเราจิตเป็นจุดอันหนึ่งในสกุลร่างกายของเราทั้งก้อนรูปอันนี้ก้อนรูปเป็นเรานั่งอยู่มันมีจุดเดียวที่เราจะรู้ทั่วถึงคือจุดของใจมันจะตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ผ่านเข้ามาถึงจุดของใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้รู้จักรักษาใจของเรา ให้ฉลาดในการรักษาใจของเราให้มีสติในการรักษาใจของเราเพราะว่าเมื่อเราคุ้มครองอยู่ที่นั่นเมื่อเรารักษาอยู่ที่นั่นในจุดนั้นอารมณ์อะไรที่ไหนมาผ่านมันก็มาถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นเราก็คงได้รู้มันเมื่อมันรู้มาเราก็คล้ายๆแขกที่มันจรมาเราก็ต้องรับต้อนรับมันถ้าเราคนเป็นผู้ฉลาดก็ต้องต้อนรับมันด้วยปัญญาแก้ไขอารมณ์นั้นได้ถ้าเราไม่ฉลาดก็ต้องต้อนรับมันด้วยความโง่นะมันก็จูงจมูกเราไปอารมณ์นั้นก็เหมือนตามเช่นนั้นฉะนั้นท่านจึงให้เรียนอย่าให้มีนิสัยให้รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นถึงวันพระจึงให้อบรมกันอบรมศีลที่เราทำอุโบสถวันนี้ก็เหมือนกันเพื่อให้เป็นอย่างนี้เพื่อให้เห็นอย่างนี้เพื่อให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั่นนะไม่ต้องอะไรมากให้เราค่อยๆสังเกตจิตของเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราค่อยๆพิจารณาสังเกตเมื่อมีอารมณ์กระมาทบอะไรอย่าพึ่งตามมันไปเลยอย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งวิ่งกับมันใหม่อันนี้เราชอบใจเหลือเกินอย่าพึ่งจิตมันจะเป็นอย่างนั้นก็อย่าพึ่งอันนี้เราไม่ชอบใจเลยอย่าพึ่งพูดให้เราดูเป็นเครื่องประดับปัญญาทําไว้อันนี้ก็วางไว้ทางนี้ก็วางไว้อันนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราวิ่งกับอารมณ์เสียปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราวิ่งไปทางนี้อีกปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ทําไมเพราะว่าสถานที่นั่นไม่ใช่สถานที่ปัญญาจะเกิดสถานที่ปัญญาจะเกิดก็คือรู้สิ่งทั้งสองอย่างนี้เมื่อวิ่งดูแล้วเห็นแล้วก็กลับมาเมื่อตามมันไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมของเราตรงนี้ตรงที่จะเกิดปัญญาตรงที่เราตามมันไปนั่นคือความโง่ทั้งหลายนั่นเองที่ตามมันไปพระพุทธเจ้าต้องคงที่อารมณ์ที่มากระทบถูกต้องทีดีก็คงที่ก็คือปกติอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมากระทบก็คงที่อาการที่คงที่เนี่ยอาการที่ไม่วิ่งไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยปัญญาเกิดตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้ถามไปอีกว่ามันมีปัญหาทำไมถึงไม่วิ่งตามมันไปเพราะจิตเห็นว่าอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนแน่อันนั้นเป็นของไม่จริงอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนไม่ต้องวิ่งตามมันไปเลยไม่ต้องประทานมันอันนี้จิตมันมีเหตุผลอย่างนี้คือมันรู้สิ่งทั้งหลายเรานั่นตามเป็นจริงแล้วเช่นนี้ฉะนั้นจึงให้ตามดูจิตของเจ้าของเรื่อยไปกินเรื่อยไปปัญญาเกิดขึ้นจากจิตปัญญาเกิดขึ้นในจิตทำจิตให้ฉลาดเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาในนั้นถ้าเราวิ่งไปประมาณมันความฉลาดมันก็เหมือนกับโง่ละถ้าเราวิ่งไปตามท่านอีกไม่ฉลาดไม่มีปัญญาไม่เกิดมันก็โง่ท่านนั่นไงก็เลยเป็นคนวิ่งไปวิ่งมานะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปไม่รู้จะเอาอะไรกันอยู่นะดีใจก็วิ่งไปจนสุดขีดนะเสียใจก็วิ่งไปจนสุดขีดนะชอบก็วิ่งไปจนสุดขีดนะไม่ชอบก็วิ่งไปจนสุดขีดนะถึงทุกข์ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าให้คงที่ให้คงที่ให้เป็นหนึ่งถ้าพูดง่ายๆก็เรียกว่าภาวนาพุทโธให้เป็นหนึ่งให้จิตเป็นหนึ่งตลอดเวลาถึงแม้พระพุทธเจ้าของเราก็มีอยู่พระอริยสาวกของเราก็มีอยู่สุขก็มีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่เรื่องชอบใจก็มีอยู่ไม่ชอบใจก็มีอยู่แต่ว่าท่านรู้มันแต่แรกทำไมวิ่งตามมันแล้วก็ปล่อยมันเพราะท่านเห็นโทษมันแล้วเพราะว่าธรรมชนิดเนี้ยไม่ใช่ธรรมที่เราจะบำเพ็ญเป็นธรรมเราจะควรละเมื่อความดีใจเกิดขึ้นมาพึบเดียวเท่านั้นแต่รู้ไปเลยไม่พอใจขึ้นมาก็อันเดียวกันเลยมันมีราคาเท่าๆกันเท่านั้นมีเท่านั้นจะเป็นคนวางอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่วางไม่รู้นะวางเพราะการรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันปรากฏการขึ้นมาเลยสุขมันก็รู้ว่าสุขแกไม่ติดสุขทุกข์มันก็รู้ขึ้นมาแกไม่ไปติดตั้งทุกข์เจ้าของทุกข์นั่นไม่มีเจ้าของสุขนั้นไม่มีเพราะแต่ว่ารับรู้แล้วก็สายตัวมันไปส จากก็ว่าเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอืมนะสักเทวธาตุมันเกิดแล้วมันก็รับของมันไปเท่านั้นน่ะเพราะนั้นจิตก็เป็นเสรีอยู่อืมจิตก็ไม่ผสมผสานกับอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เอาสิอารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตเมื่อเห็นจิตเมื่อแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้มันก็คนในอย่างอารมณ์เกิดไม่ดีขึ้นมาใจแล้วก็ไม่ดีอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไปตามอารมณ์ที่เรียกว่ามันไม่ดีเนี่ยมันเป็นอารมณ์จิตก็ไม่หลงเลยจิตไม่วิ่งไปตามเนี่ยอารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าธรรมมันเกิดแล้วก็ดับไปก็นั่งดูมันถนัดมีสักแต่ว่าเกิดแล้วมันดับไปสักแต่ว่าเกิดแล้วมันก็ดับไปสักแต่ว่าเกิดแล้วมันก็ดับเพราะมันไปเมื่อจะได้ยินหนูเมื่อจะได้เห็นหนูรู้อยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เห็นว่าอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นทุกข์เพราะอารมณ์มันนั้นไม่เป็นสุขเพราะอารมณ์มันนั้นไม่ติดสุขติดทุกข์เพราะอารมณ์มันนั้นอันนั้นสักว่าแต่เป็นธรรมชาติอันเกิดแล้วมันก็ดับมันไปเห็นความเกิดก็เห็นความดับเห็นความเกิดก็เห็นความดับเนี่ยในเวลานั้นก็รู้สิ่งที่มันเกิดมันดับอยู่เท่านั้นเห็นธรรมเกิดขึ้นมันก็ดับไปเห็นธรรมเกิดขึ้นมันก็ดับไปมันจะมีอะไรอีกล่ะมันทำกับไอ้ขึ้นมหาสมุทรที่มันเป็นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแต่ก็มองดูน่ะเมื่อมาถึงฝั่งมันมากระทบฝั่งกันมันห้าแตกกระจายไปไม่มีอะหมดแล้วขึ้นนี้ขึ้นหน้าต่อมาอีกนะขึ้นมากระทบฝั่งเรียกกระทบฝั่งอีกมันก็กระจายไปอีกมันจะเป็นอยู่อย่างนี้กระทั่งปีกระทั่งชาติมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เองมันขึ้นกระทบฝั่งทำอันนี้ก็มันการเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปหลับแล้วเกิดขึ้นมาเกิดแล้วมันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดดับไปมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้ใจไม่เกิดไม่ดับกับมันจิตไม่เกิดไม่ดับกับมันทำไมไม่เกิดไม่ดับกับมันเพราะเห็นสิ่งทางนั้นมันเป็นภพมันเป็นชาติอยู่แล้วยิ่งตามมันไม่ได้เมื่อจิตพอรู้ทั่วถึงทั้งหลายแล้วเนี่ยรู้ถึงรู้เป็นคนฉลาดแล้วก็เลยปล่อยจิตก็เลยปล่อยทำที่ว่าปล่อยไม่ใช่ว่าไม่รู้ต้องรู้มันถึงปล่อยมันได้นี่นี่ปล่อยมันได้ถ้าพูดตามธรรมะในที่นี้แต่เลยว่าจิตมันว่างนี่ถ้าพูดถึงว่าจิตมันว่างอย่างพระโมกขราชเนี่ยคาถาโมกขราชมันจะราดตามไม่ถึงไอ้ความตายตามไม่ถึงมันมีเกาะกำบังอยู่แล้วมันจะราดคือความตายตามไม่ทันตามไม่ทันตามพระโมกขลาตามพระโมกขลาไม่ทันทำไมถึงตามไม่ทันล่ะทำไมถึงตามไม่ทันเพราะแต่รู้ตามเป็นจริงแล้วว่าสัตว์บุคคลไม่มีไอ้ที่มันเกิดมันตายเนี่ยมันเกิดมันก็ดับไปรูปนามมันเกิดมันดับไปต่างหากกับมันนะท่านไม่ได้ตายมัจจุราชถึงตามไม่ถึงท่านดินน้ำไฟลมมันแตกกระจายไปต่างหากของมันไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันว่างอยู่ในที่มันมีเช่นนี้ไม่ใช่มันว่างอย่างอื่นไม่ใช่มันว่างไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักอะไรว่างเนี่ยธรรมดาจิตของคนนะมันว่างอย่างนั้นไม่ได้เนาะมันไม่ว่างถ้าว่างเช่นนั้นก็สงสัยอยู่แล้วสงสัยเนี่ยมันต้องหาที่ว่างในสิ่งที่มันไม่ว่างเราจะต้องหาวิมุตในสมมุตินะเราจะหาความเย็นในความร้อนเราจะหาความสงบในที่มันวุ่นวายเราจะต้องหาความสุขในที่มันทุกข์มันก็ต้องเป็นเช่นนี้เองที่ในจิตว่างไม่ใช่ว่างไม่รู้เรื่องคือมันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะคืออารมณ์ทางไหนเรานี่จะมาก่อให้เกิดราคะโทสะขึ้นอีกไม่ได้คือไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยมีสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่เมื่อเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่ตายแตกไปก็ไม่มีใครตายมัจจุราชตามทันไม่ได้ตามก็ทันไม่ได้ ฉะนั้นจึงว่าพระโมคคัลลานะมัจจุราชตามไม่ทันมัจจุราชตามทันแต่บุคคลที่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาตามทันแต่บุคคลที่มีกิเลสตัณหารู้ไม่เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเองฉะนั้นจิตว่างจิตว่างถ้าเราไปคิดอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรมันคิดอยู่จะว่างคิดอยู่ว่างไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องของมันว่างก็คือความสงบจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองไม่ใช่อยู่ไปอะไรนี่เรียกว่านิสัยเริ่มแรกมันเกิดจากนิสัยแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆไปเป็นโสดาปัตติภาคานาคาอรหันต์เป็นต้นนี่เป็นกิริยาของจิตเป็นการประพฤติปฏิบัติได้ชื่อมาเพราะการละกิเลสเช่นนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นที่นี่เราจะพึ่งไปถามถึงมันเลยว่าผมทำขนาดนี้จิตของผมไปถึงขนาดนี้มันจะเป็นชั้นไหนมันจะเป็นอะไรนี่อย่าไปถามมันให้มันยุ่งอย่าไปถามมันคือจิตกับบัญญัติอันนี้มันต่างกันมันไม่เหมือนกันหรอกไปอ่านดูสิโลกโกรธหลงไปอ่านดูสิไอ้ที่มันเกิดกับใจของเรากับตัวหนังสือเนี่ยมันต่างกันไหมเนี่ยไปอ่านหนังสือเฉยๆก็สบายโลกเป็นงั้นโกรธเป็นสบายเนี่ยถ้ามาเกิดกับจิตของเรามันจะเป็นงั้นเลยนะมันจะฆ่าจะแกงกันขึ้นมานี่อันนี้ตัวจริงมันเป็นเช่นนี้ไอ้ฉะนั้นลักษณะปฏิบัตินี้มันจึงเห็นซึ่งไปยิ่งกว่านั้นอีกไอ้ความรู้ในด้านปริยัติเนี่ยมันละไม่ได้ถ้ารู้การประพฤติปฏิบัตินี่มันรู้ตามเป็นจริงมันละก็มันได้ว่าอันนั้นไม่มีอันนั้นมีโทษมันเห็นโทษจริงๆอันนั้นเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์จริงๆมันทำโทษอันนี้ให้มีขึ้นมาทำประโยชน์ที่ให้เกิดให้มีขึ้นมาในใจของมันจริงๆเนี่ยมันเป็นทีเช่นเดียวนิสัยนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปนี่มันเกิดไปเรื่อยๆไปมันเกิดเรื่อยๆไปขณะของจิตฉะนั้นจงหาปัญญาเกิดจากจิตของเราโดยมากกว่าคนเราจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนให้เข้าใจว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมต้องถึงแบ่งมันออกไปคือแบ่งออกไปเพื่อให้พวกปริยัตินี่เรียนง่ายเข้าใจง่ายอาการเช่นนี้มันเป็นชื่อว่าศีลอาการเช่นนี้สมาธิอาการเช่นนี้เรียกว่าปัญญาไอ้ความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราแบ่งออกเช่นว่าตัวเราเนี่ยอันนี้ตาอันนี้หูอันนี้ปากอันนี้แขนอะไรหลายๆอย่างในตัวของคนเดียวมันก็คนเดียวนั่นแหละจะแยกให้รู้จักว่าตรงนั้นเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายแยกออกแต่ว่าแยกออกไปที่ไหนมันก็ไม่ออกหรอกก็รวมในคนคนเดียวนั่นแหละนักปฏิบัติเห็นเข้าไปเช่นนี้รวมเข้ามารวมเข้ามาเนี่ยศีลสมาธิปัญญามันรวมเข้ามาศีลสมาธิปัญญามันเป็นก้อนเดียวกันถ้าเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยปริยัติเรียนยากคนจะมีอาการเช่นนี้เนี่ยกายวาจาเป็นศีลเนี่ยจิตเป็นสมาธิปัญญาก็เป็นปัญญานะเป็นแยกออกอาการเช่นนั้นเป็นอาการมีความรู้สึกรู้คิดรู้แจ้งแทงตลอดเป็นปัญญาอาการที่สงบที่นี่เป็นสมาธิอาการมีความสังวรสังดูเรียกว่าศีลนี่จมูกสูดลมหายใจเหม็นหอมตาก็เห็นรูปหูก็ฟังเสียงนะจมูกรวมมันก็มารวมกันในที่รู้ของจิตอันเดียวทำไมถึงแยกกันดอกแยกให้รู้จักไปจมูกรู้จักจมูกอันนี้เป็นจมูกอันนี้เป็นตาอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นแยกไปทั้งนั้นแต่มันคงอยู่ที่เก่ามันเองมาเรารวมรูปปีนานเดียวไอ้ทั้งหมดที่ไอ้นั่นสกุลร่างกายนี่เป็นของไม่แน่นอนเท่านั้นแหละจนจิตของเราพ้นออกไปละออกไปได้เห็นโทษมันก็ได้เข้าใจว่าเรานั้นเห็นผลทุกเส้นผลเห็นผมทุกเส้นผมแล้วเห็นกระดูกทุกซี่เห็นเอ็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยทิ้งทั้งหมดได้จนเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในก้อนอันนี้แต่มันแยกไม่ออกคือมันรวมกันอยู่แยกออกให้รู้จักง่ายๆเท่านั้นเองเมื่อผลที่สุดมันไปรวมกันการประพฤติปฏิบัตินี่คือมันกันอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ย ไม่ใช่เป็นอุปนาสมาธิอุปจารสมาธิคณิกสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยมันก็คือเรื่องจิตอันเดียวกันนั่นแหละมันจิตเดียวกันคณะสมาธิคือมีความสงบไปชั่วคราวแล้วมันก็เลิกอุปจารสมาธิมันก็ค่อยเข้าไปนานก็นั่นดิเป็นจิตสมาธิเนี่ยเข้าไปเป็นคณะหนึ่งคณะนี้มันสั้นคณะนี้มันยาวอัปปนาสมาธิอยู่ไปตลอดเลยหลายชั่วโมงเลยมันแน่แน่วเมื่อจิตเช่นนี้มันเป็นอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิขณะสมาธิแน่มันก็จิตดวงเดียวกันนั่นเองน่ะเมื่อมีสมาธิน้อยมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อจะมีสมาธิไปมากกว่านั้นมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อมันมากที่สุดของมันเขาเรียกชื่อมันไปอย่างหนึ่งฉะนั้นเรื่องอันนี้จะต้องศึกษาในที่นี้ถึงจะรู้จักเห็นว่าเรื่องจิตขณะสมาธิจะเป็นยังไงอุปจารสมาธิมันเป็นยังไงอัปปนาสมาธิเป็นไงเรียนไปก่อนแล้วจะไม่รู้เรื่องเนอะไม่ต้องตามมันไปเราทำมันไปเถอะมันจะเห็นนะมันขณะสงบชั่วคราวมันก็มีเนี่ยอุปจารสมาธิมันเดินอุปจารสมาธิเที่ยวเข้าไปวิจารอุปจารเข้าไปเที่ยวในที่สงบนั่นอีกภาคหนึ่งอัปปนาสมาธิแน่แน่วมีกำลังยิ่งกว่าสมาธิทั้งสองนี้อาการสามอย่างนี้มันจะพบที่จิตของผู้ปฏิบัติตรงนั้นถามไปก่อนไม่รู้เรื่องอันนี้คืออะไรไม่รู้จักเพราะว่า อุปจารสมาธิเมื่อถึงปุ๊บมันไม่แสดงภาพเป็นตัวหนังสือขึ้นมาในที่นั่นอันนี้อุปจารสมาธิมันไม่บอกอย่างนั้นนะมันบอกแต่อาการถ้าเรามีปัญญาเรื่องขณะอันนี้มันเบาอย่างนี้ขณะนี้มันเบาอย่างนั้นขณะนั้นมันมีกำลังอย่างนี้กำหนดจิตอย่างนี้ตามบัญญัติอันนี้นี่ว่าขณะของจิตมันจะรู้ตัวมันเองไม่ต้องคิดยากไม่ต้องลำบากอะไรมันเลยเรื่องปฏิบัติเนี่ยขอที่ว่าเบื้องแรกก็มาศีลของเราสังวรสังรวมเนี่ยเบื้องแรกที่สุดเลยนิสัยเนี่ยเข้าในพวกในฝูงก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไม่แยกรู้มีความฟักไฟอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่เช่นนั้นนี่เรียกว่าการปฏิบัติเมื่อจิตมันเห็นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ปล่อยปะละเลยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำตามอาการเช่นนี้รักษาจิตดวงนี้ไว้พยายามตามรักษาจิตอันนี้ไว้เรื่อยๆไปมันจะรู้มันจะเห็นมันจะเป็นอะไรเกิดมาในจิตตรงนั้นในจอหนังนั่นแหละเห็นไปดูที่อื่นดูจอมันนั่นแหละไฟเอกนางเอกมันจะเต้นออกมาตรงนั้นแหละอะไรมันจะออกมาตรงนั้นแหละในจอนั่นแหละจิตนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องกระเสือกกระใสในการประพฤติปฏิบัตินั่นนะไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากมายทำอารมณ์เย็นๆพิจารณามันเชื่อว่าอะไรมาหลอกลวงไม่ได้สิ่งที่ชอบใจเรารู้ไม่ชอบใจเราก็รู้จักมันแล้วตามเป็นจริงเมื่อสมัยปล่อยมันก็ยอมปล่อยเมื่อจนได้นิสัยเมื่อปล่อยแล้วมันก็สบายเมื่อเป็นแบกมันก็หนักเมื่อปล่อยมันก็เบาขึ้นมามันก็รู้เห็นตามเป็นจริงของมันอยู่ในการทัศนะปฏิบัติไม่อื่นไกลนะอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วขอจะปฏิบัติส่วนตัวของใครของใครของใครเท่านั้นแหละมันจะมากจะน้อยให้เป็นผู้มีอุปนิสัยเป็นผู้มีปัจจัยเป็นผู้ถือนิสัยเมื่อมันจิตของเรามันเพลินไปนิดหนึ่งก็รู้จักมันก็เลิกเมื่ออยากจะพูดทำนั่นแต่บารู้มันปิดไปเลิกอะไรตรงนี้ล่ะแล้วพยายามรวมกันมารวมอาการเช่นนี้เนี่ยสังวรศีลสังวรสังรวมอยู่รวมกันก็มารวมเข้ารวมเข้ารวมเข้ารวมเข้าต้องทำมาจะน้อยจะน้อยจะมีจุดน้อยดูง่ายดูง่ายเมื่อรวมมาถึงกายกับจิตจะเคยหมดเลยหมดเลยพูดวัดอุตริมนุษย์กระทำเสพเมถุนในว่าเข้ามาไปนั่นมันอยู่โน้นเราไปเสพอยู่ตรงนี้เราไปทำอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันเห็นง่ายในพระวินัยตรวจตรงนี้ไม่ต้องฝึกพยายามฝึกเช่นนี้เรียกว่าการปฏิบัติของเราไม่ต้องไปเห็นอันนั้นไม่ต้องไปเห็นอันนี้เห็นจิตของเราไม่เป็นทุกข์เห็นจิตของเราภาคจากอารมณ์นี้ได้เห็นจิตของเราไม่ไปยึดความโลภโกรธหลงอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่ทีละน้อยละน้อย ไม่ต้องไปเห็นพญาพุทธพญานาคไปเห็นเทวราชพญาพงยมยักษ์อะไรแล้วปฏิบัติเนี่ยไม่ถึงไม่ต้องเพ่งไปตรงนั้นดูจิตของนี่พอแล้วอันนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราต้องการจริงๆก็เพราะให้เห็นอันนี้ให้รู้อันนี้ตามเป็นจริงของเรา
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ไปมาถามตัวก็ว่าไปมาจอดรถแล้วถ้าไปวางเห็นว่ามันพุ่งได้ใจเย็นแล้วถ้าหมอเป็นหมอเป็นนายหญิงที่มีท่ามาต่อความมาจะว่าเวลาครับถามแล้วขอจอดถามเห็นได้ไปทำงานเห็นได้ผมมาจอดตรงไหนได้เงินไปหมอหนึ่งมันจะมาจะมาระดุพานมันต้องยังอีกเลยผมจะไม่พิมพ์ได้เงินผมจะไม่พิมพ์ตายผมจะมาจอดผมมือในถอดมันเลยจะได้ผลมาจอกเนี่ยผมแม่นที่เด็ดเนี่ยผมแม่นที่เนี่ยมันจะมาจอกเจ้าผมวัวเนี่ยผมจะถึงตั้งมือด้วยละเจ้ากระลำมันอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านอยู่กับมันมาจอกต้องเป็นได้เลยเจ้าจอกเลยถิ่นมันเหนือถ่ายจากที่ข้างหลังนี่ก็จบเลยมาจะได้จุดนึงมาจอกแล้วที่นี่จะทำอะไรแล้วที่นี่จะทำอะไรแล้วที่นี่จะทำอะไรแล้วที่นี่จะทำอะไรถามต่างสายท่านเหมือนกันนั่นผมมีท่านแต่เขาถามหลอกแน่นยังเป็นสองเผ่าหรอที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ
3: พุทธังสระนังคัจฉามิ
2: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
3: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
2: สังฆังสระนังคัจฉามิ
3: สังฆังสระนังคัจฉามิ
2: พุทธิยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
3: พุทธิยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
2: พุทธิยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
3: พุทธิยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
2: พุทธิยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
3: พุทธิยัมปิสังฆังสระนังค
2: ั
3: จฉาม
2: ิพุทธิยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
3: พุทธิยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
2: พุทธิยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
3: พุทธิยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
2: พุทธิยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
3: พุทธิยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
2: เจนะธรรมนังนิพพัง
3: ภูมาภิเ
2: ตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิ
3: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิ
2: อะทินาทานาเวระมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิ
3: อะทินาทานาเวระมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิ
2: ก าเมสิขาจาราวินทะมณีสิกขาปัตถังธรรมาทิยามิ
3: กาเมสิขาจาราวินทะมณีสิกขาปัตถังธรรมาทิยามิ
2: มุสาวาทาวีระมณีสิกขาปัตถังธรรมาทิยามิ
3: มุสาวาทาวีระมณีสิกขาปัตถังธรรมาทิยามิ
2: รามีระยะมัชฌิมาสุขาทาวีระมณีสิกขาปัตถังธรรมาทิยามิ
3: เราเมรดาเมรดามาตถาเมรดาเมรดาสิกขาปัตถังธรรมะญาณ
2: ิมานปัญจสิกขาปัตถานุสีเลนะทุกขติยันติสีเลนะโภคสังปทาสีเลนะนิพพินยันติสัตมาสีอย่างโสทะมี
4: แล้วก็มีเป็นอะไรอะไรมั้งอัตเตนะอัตเตวะ
5: อันตรีดัง
3: อันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดัง
4: อันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดังอันตรีดูทั้งหลายมาจากที่ต่างๆมีทางศึกษาเป็นต้นเป็นหัวหน้าต้องเป็นนายขึ้นซึ่งเป็นกุศลนามะนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของของตนเองโดยภาชนะดูทั้งหลายมาฟังการอบรมจากหลักพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นข้าศึกจากตนและสิ่งเดียวมีทุกทั่วไปอันนี้จะอธิบายถึงเรื่องการรักษาตนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องอื่นใดทั้งนี้ตนเป็นสิ่งสำคัญคือความรักเราก็รักตนมากกว่าสิ่งอื่นนอกจากรักตนแล้วมันจะไปรักสิ่งอื่นต่อไปงั้นการรักษาตนเกี่ยวกับความรักความสงบตนเพื่อความปลอดภัยทุกได้จึงเป็นสิ่งสำคัญเนื้อทางพระพุทธศาสนาก็ตรงตรงเลยและถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีการรักษาอยู่ไม่ว่าสิ่งใดถ้าเป็นธรรมชาติธรรมชาติซึ่งมีผลมากกว่าทั้งหมดทุกอย่างเมื่อมีการรักษาอยู่ก็เป็นของดีถ้าหากว่าปรับประสาทการรักษาเสียแบบนี้ไม่ว่าสิ่งใดไม่ว่าเป็นของแม่นาดีเป็นที่บ้านที่เมืองที่ไปกระทุ่มยุคที่ใดก็ตามถ้าเมื่อมีการรักษาอยู่ยุคตัวอย่างใกล้ๆเช่นสนาลังเมืองวัดถึงเป็นต้นก็ต้องได้รักษาอยู่เป็นประจำเราอยู่ในสถานที่ใดเราท้าสิ่งใดเราต้องรักษาอย่างนั้นเสมอเรื่องเราพักผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ต้องมีการพักผ้าเก็บรักษาได้ดีใช้ช่างบ้านใช้เรือนใช้เครื่องใช้ชามจานหม้อไหนไปผ่านอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีการเก็บการรักษาการชำระการล้างที่เป็นของดีถ้าว่าปรับจากการรักษาเสียเท่านั้นสิ่งนั้นก็ไม่คงมีคุณค่าและก็ไม่ก็ถึงประโยชน์ด้วยดีแล้วไม่น่าดีเลยจะก็ตกเลือกทิ้งไปเป็นที่บ้านที่เรียนเป็นช่วยท่านมาสอนช่วยทำอะไรก็ตามท่านรักษาต้องเป็นของท่านในหน้าที่ไม่น่าดีน่าเกลียดที่ได้ทำแบบถือยกตัวอย่างสิ่งภายนอกมาเทียบกับตัวของเราให้ทราบว่าการรักษาตัวของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการรักษาสิ่งอื่นใดบรรดาที่อธิบายผ่านมาการรักษาตัวคือว่ารักษาให้เป็นธรรมปลอดภัยในความประพฤติทุกด้านของเราความประพฤติทางตาทางวาจาความคิดออกมาต่อไปสิ่งใดที่จะเป็นภัยจะไม่เป็นประโยชน์แก่ตนนอกจากไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วยังกลับเป็นความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปด้วยสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นภัยการรักษาก็คือการระมัดระวังเราจะทำสิ่งใดไม่ทำด้วยความใหญ่เป็นผู้ผิดพลาดคือเป็นผู้นำพาให้ทำ เราจะพูดสิ่งใดออกมาไม่พูดด้วยความอยากไม่พูดด้วยความสงสัยแต่พูดด้วยเหตุด้วยผลที่ควรหรือไม่ควรการคิดสิ่งใดถ้าคิดเป็นไปด้วยความเหยียดเยียดของตัวเองและผู้อื่นซึ่งจะเป็นเหตุให้ระบายออกมาทางกายทางวาจาทั้งหลายสิ่งนั้นเป็นความผิดเราคงว่าเสียในความคิดเช่นนั้นพยายามคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์พยายามพูดแต่สิ่งที่ไม่เคยประโยชน์รักครอบครัวมีเหตุผลการทำเหตุผลและเหตุผลและเหตุผลรวมมีเรื่องประการต่างๆคนเราทำการรักษาอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดย่อมไม่มีความไม่ค่อยมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่จะเป็นสิริมงคลแก่ตนทั้งไปอยู่และจะไปในสถานที่ใดกลับมาก็เป็นคุณค่าก่อนที่เลี้ยงแต่ขาดการติดการจนว่าวันนี้เราได้รักษาตนคือรักษากายวาจาใจของเราด้วยความไม่ท้อไม่มีอะไรสีหาทำเกี่ยวข้องวันนั้นเดือดใจที่เป็นประโยชน์เงินนะคำว่าการรักษาตนสีหามาเกี่ยวกับคู่อื่นอีกเช่นคู่มีสามีภรรยาก็ต้องรักษาอีกประเภทไปไหนมาไหนต้องคำนึงถึงบ้านถึงเรือนถึงครอบครัวถึงลูกข้าวเหล่าคอทุกคนถึงผู้ปกครองทั้งหลายไม่ได้ไปแบบเกเรเร่ร่อนไปตามภาษีภาษาทุกคนที่หยุดหนาปัญญาไม่ตามไปได้ทำดับมันการบริการนั้นแล้วไม่ต้องตามเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหรือความหนาความทุกข์เรื่องเหตุการณ์ปัญหาเป็นประมาณคุณลาดไปที่ไหนคุณลาดไปที่นี่ให้คำนึงถึงบ้านที่นี่ถึงกับที่มีนามของกฎอันนี้เรียกว่าคนมีกฎเมื่อเป็นฉะนั้นผู้นั่งก็เลยลดคุณค่าของความดีเป็นไงแล้วจะกลับมาบ้านมาเรียนก็มาเป็นที่เจริญมุ่งเจริญพาประเด็นใครเกี่ยวข้องคือถ้าเป็นฝ่ายสามีทำเป็นไง

0: การศึกษาเราเรียนก็ไม่ทันเขาครับพ่อแม่รักษาเกียรติยศชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีส่วนนี่แหละคือการรักษาคนประเภทนี้เพื่อให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าเนี่ยการรักษาคนกว้างขวางมากมายคนเราที่คิดถึงศักดิ์ศรีดีงามของคนมีศีลธรรมเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องประดับให้สวยงามอยู่แล้วไปที่ไหนก็ย่อมเป็นคนดีเสมอไม่มีสิ่งใดที่จะสวยงามอย่างลึกซึ้งเหมือนกับศีลธรรมเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจคือธรรมกับทุกข์ก็เครื่องประดับอันนี้เป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยใดๆเลยเป็นกำลังมันในรูปกับสิ่งกันไม่เคยล้าสมัยเป็นสิ่งที่คงที่ดีงามเสมอแต่เครื่องประดับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปได้คือสมัยนี้เขานิยมดังนี้ต่อไปสมัยนั้นคนยมอย่างนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเป็นเครื่องหลอกหูหลอกตาให้มีความคุ้นเคยลืมเนื้อลืมตัวลืมจิตลืมใจกลายเป็นคนใจแตกใจรั่วใจต้มจนมากเพราะเครื่องหลอกลวงภายนอกมันมีแย่เครื่องประดับอย่างนี้เป็นอยู่ทั้งเสียหากว่าเราไม่คำนึงกับเกี่ยวกับสีที่ทำมาเป็นเครื่องประกอบด้วยแล้วยิ่งเสียไปได้รวดอย่างรวดเลยแต่ข้ออย่างนี้ในสมัยปัจจุบันตั้งแต่ก่อนปู่ย่าตายายเราเคยพาเป็นมาก็มาเห็นอย่างนี้คนก็มากวัตถุสิ่งของเครื่องยั่วยวนต่างๆก็มีจำนวนมากมีอยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าเมืองใหญ่เมืองเล็กมีอยู่ตามตรอกตามซอกตามซอยเหมือนกระดอกเห็ดมีล้วนแล้วตั้งแต่เครื่องล่อหูล่อตาบุกตามฝันก็จะมีตามฝันเห็นแต่ความตุ้งเฟ้อเฉยๆอยู่แต่เดียวเมื่อเป็นแบบนั้นมันรู้สึกเกลียดเกลียดเลยกว่าจะรู้สึกตัวเวลาเขาสาใส่สาใส่เนี่ยที่เราต้องดึงตนคือคนนั่นนะสาผมเป็นเด็กที่เกิดมาอย่างนี้นี่หลักธรรมท่านสอนไว้ให้เราทั้งหลายนำมาพิจารณาพิจารณาอย่าเป็นคนดึงตนเรื่องของโลกของนักศึกษานั้นให้เราคิดถึงแง่ของผู้คิดผู้ทำขึ้นมาผู้ที่คิดที่ทำขึ้นมานั้นเขามีแต่แง่คิดโดยไถ่คิดพิจารณารายได้ที่มากมากวันหนึ่งนอกจากมีรายได้มากแล้วยังต้องการติดเสียงว่าเป็นคนแค่เดียวฉลาดสามารถติดสิ่งนั้นขึ้นมาติดสิ่งนี้ขึ้นมาเขาทำอะไรก็ไม่ขาดทุนเขามีรายได้เท่าไหร่ครับยิ่งติดขึ้นมาเป็นเหตุให้จับติดจับจับจับใจของคนมากเท่าไรเขาก็มีหวังที่จะกอบตัวเล็กโปรยเอาเงินมาได้มากกว่านั้นถ้าหากว่าเราไม่คิดสิ่งเหล่านี้บ้างเราก็อาจจะเคลื่อนไปทางเขาอุปมาเหมือนกันก็ว่าเขาตกปลาธรรมดาคนผู้ตกปลาต้องมีความฉลาดจะมีแต่เด็กเฉยๆปลาไม่กินเด็กต้องหาเหยื่อมาล่อและติดไว้ที่ปลายเด็กปลาจะโง่ความถูกขับเข้าไปผู้ขับเป็นอาหารโดยเป็นโดยฐานเลยไม่คำนึงถึงเด็กว่ามีอยู่ในที่นั่นซึ่งจะเป็นภัยต่อตนหรือไม่ถ้าเข้าไปพักเข้าไปพักทีเดียวติดแล้วติดเด็กนกแตกไม่ออกกว่าจะออกก็เข้าหม้อเสร็จอันนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นเหมือนกันเราพิจารณาให้มากเราศึกษาเราเรียนมาทุกเนี่ยทุกขั้นตอนบรรดาวิชาที่เราเรียนมาเพื่อเป็นการรักษาตัวโดยเป็นต้นเราเป็นผู้ละหมาดในตามหลักวิชาแล้วเราต้องเสียนำหลักวิชาที่ได้รับการศึกษามามากน้อยไปรักษาตนจะพิจารณาเป็นคนดีงามเป็นคนละเมืองดีไม่ทุกข์เพ้อเถิดเถ้อไม่ตื่นประการสมัยที่เป็นไปโดยที่เกิดแต่ให้มีศีลธรรมคือความดีงามความสม่ำเสมอความเที่ยงตรงความมีเหตุมีผลเข้ากับความปัจจัยเสมออันนี้จะเป็นผู้ปลอดภัยไปที่ไหนไม่เสียหายนอกจากเราเป็นผู้ปลอดภัยแล้วบ้านเมืองก็ต้องอาศัยเราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนของประเทศชาติบ้านเมืองนั้นจะเป็นผู้ช่วยพยุงให้ใจรุ่งเรืองคนนั้นเห็นตัวอย่างอันดีคนนี้เห็นตัวอย่างอันดีก็นำไปใช้กลายเป็นบุคคลที่ดีขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเป็นฝ่ายที่เสียคนนั้นก็เสียคนนี้ก็เอาอย่างคนนั้นก็กลายเป็นเสียแต่นี่แต่คนเสียทั้งโลกก็อยู่ไม่ได้เราคิดว่าโลกที่อยู่กันด้วยความเป็นสุขขันหนานี้ไม่ใช่อยู่ด้วยความชั่วแต่อยู่ด้วยความดีหากว่ามีคนชั่วอยู่บ้างเขาก็อาศัยคนดีดีเช่นเขาไปหาจบฐานราคาขโมยก้นที่ที่ไหนก็ตามนั่นเป็นเรื่องของคนชั่วแต่หากจะมีคนดีทำอย่างนั้นบ้างหรือว่าทำตามแบบที่คนชั่วเสียทั้งแผ่นดินด้วยแล้วโลกนี้จะเป็นไปเป็นตั้งอยู่ไม่ได้ การที่โลกตั้งอยู่ได้ด้วยความเป็นสุขแห่งหนาเพราะเพราะอาศัยคนดีเป็นที่ดีคือความงามเหมือนกันคำว่ารู้ว่าบ้านของเรารู้ว่ารามันขาดตกลงไปแต่อีกสองรามันยังอยู่ก็พอที่จะกันกันตลาดต่างๆที่เกิดจากขาดตั้งเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นไทยได้พอจะมาแต่ถ้าว่ารู้ว่าก็ตกขาดไปเสียหมดบ้านนั้นก็ขาดจะจ่ายทีนี้อะไรจะเข้ามาก็ได้อย่างสะดวกสบายมีก็มีประมาณขนาดนั้นกันคนชั่วมีจำนวนมากเท่าไรก็ตามแต่ผู้ที่ดียังพอที่จะยังเป็นผู้หลักเป็นเดือนนะบ้านเมืองก็พออยู่ได้แต่ถ้าไม่ให้ตายเป็นคนชั่วไปถึงต่างๆทั้งหมดโลกนี้ก็แตกอีกแน่นอนนี่แหละโลกอยู่ได้นั้นเพราะความดีเพราะคนดีทำไม่จะอยู่เพราะคนชั่วเราได้อยู่ได้ด้วยความอาสุขไม่ต้องมาใส่ความดีของเราไม่ให้จะมีทั้งแต่ความชั่วตัวขาดเดียวมีอยู่ภายในกายวาจาใจของเราถ้าว่าคนทั้งคนก็มีแต่ความชั่วที่ไหนก็มีแต่ความชั่วมาเรื่อยๆเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันมีความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้าร้อนมากๆจะอยู่ได้ไหมคนเมื่อไหร่ก็ต้องตายอีกประการหนึ่งก็อาจจะตัดสินในทางที่แหวกแนวขนาดเราเคยทราบไม่ใช่หรือว่าการตัดสินแหวกแนวฆ่าตัวตายโดยหาเหตุผลเคยถือว่าการฆ่านั้นเป็นของดีสำหรับคนผู้หมดฆ่าใช่ไหมแต่ถ้าตัวเองไม่ตายแล้วก็ต้องเป็นคนชั่วอยู่ทำนองนั้นตายไปแล้วก็เป็นคนชั่วอยู่จริงๆไม่มีอะไรเป็นของดีเนื่องจากเรื่องความชั่วมันให้โทษในปัจจุบันเราพากันพยายามรักษาตัวให้ดีที่เป็นครูของเด็กตัวแล้วก็เป็นแบบคุณสร้างฐานเราต้องมีถึงเราเป็นผู้ใหญ่เสมอเช่นเดียวกับพ่อบ้านแม่เรือนพ่อบ้านแม่เรือนเป็นทั้งพันทั้งระเบียบในบ้านแต่นักคนนักคนยึดแต่ละครอบครัวเมื่อต่างคนต่างที่เป็นพ่อเป็นแม่ต่างได้รับการอบรมรักษาตัวด้วยดีมีขนบธรรมเนียมก็เคยมีความดีงามไว้ประจำบ้านเสมอเด็กซึ่งเป็นผู้ต้องอยู่แล้วในการศึกษาทั้งหลักธรรมชาติและหลักการคำเดียวเส้นเข้าลงน้ำมือเย็นอย่างนี้เป็นต้นเด็กจะต้องพยายามศึกษาเสมอตั้งแต่วันรู้เรียนสาขาวามาเป็นลำดับนี่เรียกว่าเด็กถ้าการศึกษาโดยหลักธรรมชาติอยู่พ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ครอบครัวพ่อแม่ว่าอย่างไรพาทำนะเด็กจะต้องศึกษาอยู่ในหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องบอกว่านี่คือโรงเรียนของเด็กก็ตามพ่อเด็กแรกพร้อมอยู่แล้วที่จะต้องศึกษาและความจดความจำของเด็กมีรุ่นกว่าผู้ใหญ่อะไรขาดหรือผ่านตามมาไม่ได้เด็กจะต้องจดจำทั้งหมดและมันไปทำหากว่าเป็นทางผิดเด็กคนนั้นก็กลายเป็นคนผิดคนหนึ่งผิดคนสองผิดไปเรื่อยแบบคุณก็ไม่มีคุณถึงไม่มีออกมาเด็กก็ได้ออกเมื่อการเป็นเด็กเสียหายบ้านนี้ก็เสียหายบ้านนั้นก็เสียหายครอบครัวใดๆก็ถ้าแบบคุณแบบที่ถ้าในบ้านที่แบบคุณที่มาดูให้เด็กนำมาใช้การเป็นเด็กปลอมทั้งหมดโรคของเมื่อการเป็นเด็กปลอมทั้งหมดครอบผู้ปกครองการเป็นแบบคุณที่ปลอมแล้วโรคของเมื่อการเป็นโรคที่ปลอมแล้วหาสาระแก่สารหาความรู้อยู่ที่ไหนดังนั้นหัวหน้าครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพยายามปฏิบัติตัวปรับปรุงตัวให้ดีเพื่อเป็นแบบฉบับแก่คนอื่นสุดท้ายภายหลังแล้วก็ยังมีคุณค่าสำหรับในชีวิตอันดีสิ่งที่ดีไปท้ายเมื่อต่างคนต่างได้รับการอบรมได้ปรับปรุงตัวให้ดีอย่างนี้ลูกก็ต่างคนต่างเอาข้อมูลเป็นแบบฉบับก็กลายเป็นแบบดีโลกทั่วโลกก็มีแบบคนดีโตขึ้นมาก็ทำเป็นคนดีกันต่างโลกก็เจริญขึ้นเรื่อยถึงเวลาออกไปทำเรียนทางคุณก็เลือกเรียนเรียนแล้วทางคุณมีความคิดด้วยก็ให้เด็กมีได้เป็นเวลาดีเด็กที่ออกไปจากครอบครัวแต่ละครอบครัวเอาข้าวข้าวลูกทำคนทำข้าวทำแล้วที่จะรับการเรียนมาได้มีความครอบครัวทั้งคนทั้งคนเป็นผู้ชายเป็นเด็กดีน่าดีเรียนคือก็เป็นคนที่ดีคือที่ด้วยข้าวที่ทำข้าวมีก็การเป็นคนดีในการทำโลกนี้จะเจริญนี่แหละการรักษาตัวเป็นต้นเหตุให้บ้านเมืองตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงจนใหญ่ที่สุดมีการเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่มีด้วยมีงานทำดีนี่แหละเป็นบ้านที่สงบเรียบเรียบบ้านในคนในที่หนักแน่นมีธรรมะครอบครัวในที่มีความหนักแน่นมีธรรมะรักษาในการจัดครอบครัวในบ้านเมืองที่จัดธรรมะก็ธรรมะนั้นเป็นของเรียน
1: เป็นผู้เกียรติคนไม่ทำเอาตามคำอยากของคนโดยทะเลาะเมื่อจะพูดกันเกียรติผลแล้วหลักธรรมนั่นแหละคือเกียรติผลเกียรติจะตามกระทำดีผลให้เกิดความเป็นสุขให้ความเกิดขึ้นมาจากเกียรติการกระทำนั้นมีเรียกว่าธรรมธรรมะแปลว่าเครื่องเป็นคือจงไว้ซึ่งปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติดีแค่ไหนก็ต้องกลายเป็นคนดีแค่นั้นจนกลายเป็นคารวะเจ้าเรือนเป็นคนมันมีประพฤติทำตามฐานะของเราที่จะเป็นนักษาได้ปฏิบัติได้นักก็กลายเป็นคนดีถ้าหากว่ามีความที่อยู่กว่านั้นอยู่ก็กลายเป็นคนดียิ่งขึ้นไปเช่นถ้าท่านออกไปปฏิบัติมีหน้าที่ทำงานในทางพระโดยทะเบียนท่านก็ปฏิบัติตัวได้ดีน้ำหนักผู้มีความเพียรมีความมุ่งหวังจะปฏิบัติตัวให้ดีจริงก็เป็นพระที่ดีขึ้นมาไปที่ไหนโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขให้อัดให้ทำเพราะตัวของตัวเป็นผู้ดีอยู่แล้วเมื่อแสดงอัดแสดงทำออกไปคนอื่นก็จับจิตจับใจก็กลายเป็นการถ่ายทอดทำดีให้คนอื่นไม่มีประมาณโลกไปรับความร่มเย็นเป็นสุขจำนวนไม่น้อยเมื่อการสร้างตนนี้เป็นสิ่งที่สร้างยากแต่ก็อยู่กับตนถ้าไม่เหลือวิสัยให้พยายามฆ่าตนเมื่อฆ่าตนก็จะตายฆ่าผู้ใหญ่ดีแล้วฆ่าตนไม่ดีฆ่าพ่อพ่อแม่ฆ่าตัวไม่ดีกระพือตัวไม่ดีเด็กพ่อหรือไหลครูที่ฆ่าตัวไม่ดีกระพือตัวไม่ดีเด็กนักเรียนพ่อหรือไหลกลายเป็นของหรือไหลเละแบบดังๆหมดอย่างนี้ฆ่าเนี่ยนะทำให้ยากสร้างตัวของเราให้ดีมีหลักเกณฑ์อย่าหลงแต่ความอยากความทะเยอทะยานให้หลงแต่อัดแต่ความสู้หยุดสมว่าควรหรือไม่ควรเป็นเครื่องบังคับบังคับอยู่กับใจของเราผู้นั้นที่เราเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้สม่ำเสมอแม้จะตนอยู่บ้านก็ตามแค่ถ้าต่างคนต่างประพฤติตัวดีแล้วเขาย่อมมีความสู้หยุดเช่นสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันต่างคนต่างขึ้นเป็นขึ้นตายต่างคนต่างไม่เมื่อเชื่อใจกันได้ทุกทางไม่ว่าการจ่ายทรัพย์มาว่าการพักมาว่าการอารมณ์เชื่อถือไปต่างคนต่างมีขอบเขตต่างคนต่างรู้จักรับสมวนซึ่งกันและกันต่างคนต่างเห็นใจกันด้วยแล้วต่างคนก็ปฏิบัติตัวได้ดีคือไม่ต้องใครมาบังคับไม่มีที่แก้ตัวนะเราแต่ว่าทำเป็นเครื่องรักษาเราเองมาควรถึงในเราจะทำในถึงนั้นเมื่อไม่ควรแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราจะไม่ทำเพียงต้องนี้ก็เชื่อเป็นการรักษาตัวเป็นการสร้างตัวให้ดีใครจะไปทางไหนอยู่ที่ใดก็ตามเมื่อต่างคนต่างจะต้องปฏิบัติตัวให้ดีแล้วจะมีในระหว่างสามีภรรยาก็เรียนด้วยกันเรื่องไฟเผาโลกสำหรับผู้ครองนั้นไม่มีอะไรที่ไปกว่าอารมณ์ที่เราต้องพลาดนั้นเนี่ยทำโลกไม่มีอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญยังมีเป็นความได้ที่เป็นเลยได้แต่หลักใหญ่ของโลกจริงๆนั้นก็เกี่ยวเรื่องของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าไม่ยับยั้งตั้งตัวให้มากแล้วก็เกิดความรุนแรงในทางเสียหายได้เพราะอารมณ์เป็นต้นเราจึงควรรักษาจึงต้องเหนื่อยควรสนใจกับจิตให้มากเราจะเป็นบุคคลที่สม่ำเสมอเรื่องความรักอันนี้มีอยู่ด้วยกันทุกคนเพราะเป็นสาเหตุมาจากเพื่อของที่เหลือปัญหามีภายในใจแต่ให้เรามีขอบเขตให้ความรักนั้นอาศัยอยู่อย่าให้ความรักนั้นเลยขอบเขตมีรั้วมีรายมีมีรูปตรงออกไปจะกลายเป็นคนแบบแง่นะเราท่านมาทานไม่ได้คือเป็นในลักษณะที่หายก่อนซื้อผู้ใดที่ทำตัวให้เป็นลักษณะขายของซื้อเวลาจะขายจริงจังไม่มีราคาไม่มีใครสนใจมีอะไรต้องระวังอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความผิดหายเสียทั้งชื่อเสียงเสียชีวิตเสียทั้งเงินสกุลด้วยเสียทั้งตัวของตัวด้วยเป็นคนที่ซื้อตัวไม่ได้เป็นประเภทนี้จะอยู่ในสถานที่ใดทั้งคนเขาลังเกียจนอกจากทั้งคนสมัยปัจจุบันอาจารย์ไม่ทราบจะลังเกียจในขณะไหนหรือจะกลายเป็นเงินก้าวไปทางไหนก็ไม่รู้แต่ผู้ที่จริงยังมีอยู่นะต้องทราบเสมอว่าคนที่ทำเพื่อจะทำในสถานที่ใดก็เป็นคนเพื่อในสถานที่นั้นใครจะนิยมว่ามีให้มีก็ตามทำเพื่อนั้นต้องเป็นสิ่งที่กูนั้นทำและเป็นสิ่งที่กูนั้นจะต้องรับผลจะจับปัจจัยของตนมีเป็นเรื่องสำคัญ
0: ฝ่ายสามีภรรยาก็ต้องรักษาไปตามกฎเกณฑ์ทั้งตนตามหลักธรรมที่ได้ไปแสดงในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยที่อุดรนั้นก็มีท่านผู้ถามปัญหาเรื่องกันว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนมีความรักน้อยสันโดษเมื่อการเป็นต่างประพฤติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในหลักที่ว่ารักน้อยสันโดษแล้วและการเป็นต่างขอบบวชไปเสียหมดนักเทศชาติบ้านเมืองจะไม่ถูกรังแกหรือว่าอย่างนี้ก็ได้ตอบให้บรรดาท่านผู้นักศึกษาทั้งหลายได้ทราบว่าเรื่องของความรักน้อยสันโดษนั้นเป็นคำที่กว้างขวางมากไม่ใช่คำเพียงเล็กน้อยเป็นคำที่กว้างขวางยังมีหลายแขนงที่พูดจะนำไปปฏิบัติได้ตามฐานะและเพศของตนเช่นพระท่านมีความละน้อยสันโดษในทางหนึ่งคือท่านนำไปปฏิบัติสำหรับท่านอีกทางหนึ่งซึ่งก่อหลักใจคือความละน้อยสันโดษเป็นเพราะว่าคนมีอีกแง่หนึ่งที่ท่านนำไปปฏิบัติจะพยายามยื่นคำว่าละน้อยสันโดษที่จะให้เหมาะสมที่สุดกับภาวะที่จะนำไปค่าเพื่อประโยชน์สำหรับตนอย่างตรงนั้นก็คือความรักน้อยในอารมณ์เหนื่อยสำคัญมากอารมณ์นี้แปลเป็นเครื่องเสริมไปยังจะมีความรักความชอบความที่ขนมกันเข้าไปก็ตามไม่ว่าระหว่างคู่รักไม่ว่าระหว่างสามีภรรยาถ้าว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีความรักมากในอารมณ์เสียตรงนี้เนี่ยคู่รักทั้งสองนั้นจะกลายเป็นคู่เรียนขึ้นมาทันทีคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นคู่ซึ่งเป็นเพื่อนชายก็กลายเป็นคู่ก่อกรรมก่อเวรก่อกรรมแบบร้ายกันขึ้นทันทีเพราะอารมณ์เป็นต้นเหตุอารมณ์นี้เราต้องเรียกว่าอารมณ์ที่เป็นไทยเกิดความรัก

0: เลยต้องหยุดเทศการบรรยายธรรมโปรดคณะครูตำบลบ้านตาดซึ่งมีศึกษาธิการอำเภอเป็นประธานในวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2512ณวัดป่าบ้านตาดเวลาประมาณ 13.30 นบรรยายได้25นาทีก็พอดีมีอุปสรรคฝนตกหนักเลยต้องหยุดเทศโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนคณะครูทั้งชายและหญิงรวมทั้งหมดประมาณ50คน
1: พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มหาบัว

ละเอียดมากรู้สึกจะมีความละเอียดเหนือสิ่งใดๆและเมื่อปรากฏร่องรอยที่ไปและมาแม้จะท่องเที่ยวอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนร่องรอยของจิตที่พอจะยึดได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนด้านวัตถุนี้ไม่มีท่านตรวจไว้เหมือนกับนกบินบนอากาศไม่มีร่องรอยฉะนั้นอีกตอนหนึ่งตรวจถึงท่านผู้บริสุทธิ์ที่ได้พลากจากร่างนี้ไปแล้วไม่มีร่องรอยว่าจะไปเกิดหรือไปตั้งอยู่ในสถานที่ใดอย่างนี้อีกเหมือนกันแม้จะยังจิตจะยังมีสมมุติอยู่ภายในตัวที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมก็ตามแต่จิตก็ไปตามธรรมชาติของจิตที่มีความละเอียดประจำตัวอยู่แล้วแม้จะไปสู่สถานที่ใดลึกจะเกิดในที่ใดใดการไปของจิตนั้นก็ไม่มีใครสามารถจะทราบได้นอกจากท่านผู้มีญาณซึ่งควรจะรู้ได้เท่านั้นตามธรรมชาติของจิตแล้วมีความละเอียดประจำตนอยู่เสมอเช่นนี้จึงยากที่จะพิสูจน์ให้ทราบได้การปฏิบัติบำเพ็ญมีการภาวนาเป็นต้นนี่แหละท่านว่าเป็นทางพิสูจน์เรื่องความรู้คือใจของตัวเองและความเคลื่อนไหวของใจว่าจะกระเพื่อมไปสู่วัตถุหรืออารมณ์ใดไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อดีตอนาคตหรือกำลังปรากฏตัวอยู่ในปัจจุบันคือขณะนี้จิตที่ตั้งความรู้สึกไว้จำเพาะสถานที่เกิดอารมณ์คือใจของตัวเองนี้มีทางที่จะทราบได้ในความเคลื่อนไหวของตนในเบื้องต้นก็ทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะสติหรือปัญญาเราก็เพิ่งเริ่มฝึกหัดเริ่มตั้งหลักตั้งฐานขึ้นด้วยการพยายามคือการภาวนาฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติคอยรับทราบอยู่กับความรู้คือใจดวงนี้ความจะปรากฏภาพต่างๆจะเป็นภาพที่มีวิญญาณหรือไม่ก็ตามจะต้องมีความกระเพื่อมจากความรู้นี้ก่อนถ้ายังไม่กระเพื่อมภาพก็ยังไม่ปรากฏขณะที่จิตกระเพื่อมก็เป็นขณะเดียวที่จิตจะแสดงจะออกแสดงภาพให้ตัวรู้ตัวเห็นจะเป็นภาพที่น่าเพลิดเพลินภาพที่น่าเสียใจหรือภาพที่น่ากลัวก็ตามจะต้องแสดงออกจากความกระเพื่อมของจิตเป็นสำคัญนี่พูดถึงขณะที่เราภาวนาส่วนภาพที่ปรุงขึ้นภายในใจตามปกติของคนทั่วไปนั้นมันเป็นเรื่องของความคิดเดี๋ยวปรากฏเรื่องนั้นปรากฏเรื่องนี้ปรา

ฏคนนั้นพอเราคิดถึงคนไหนก็ปรากฏภาพคนนั้นขึ้นมาอันนี้ถือเป็นธรรมดาซึ่งไม่ค่อยมีอะไรล่อแหลมนะโลกทั้งหลายก็คิดกันได้ไม่มีความเสียหายจากความคิดอย่างนั้นแต่ภาพที่ปรากฏขึ้นในขณะภาวนานี้มีส่วนจะทำให้เสียได้จะอย่างไรก็ตามภาพต้องปรากฏขึ้นในขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกไปถ้ามีแต่ความรู้ล้วนล้วนจะยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตเวลาอยู่เฉพาะตัวเองคืออยู่เฉพาะตัวเองจริงๆไม่แสดงตัวออกไปภายนอกสิ่งต่างๆจึงไม่สามารถจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจนั้นได้ดังท่านเข้าสมาธิขณะที่จิตเข้าอยู่ในองค์ของสมาธิคือความสงบแน่วแน่ตามหลักของสมาธิจริงๆแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องเลยในเวลานั้นต่อเมื่อจิตได้ถอนตัวออกมาจากจุดนั้นนั่นแหละถ้ามีเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกันคือมีเรื่องเกี่ยวกับภายนอกก็จะรับทราบได้เหตุได้ผลเรื่องรู้ราวกันในเวลานั้นถ้าเทียบอุปมาก็เช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านของเราแล้วปิดประตูบ้านไว้ด้วยแขกคนหรืออะไรจะมาจากที่ไหนมาอยู่ภายนอกฝาเรือนเรานั้นเราจะไม่มีทางทราบนะเพราะขณะนั้นไม่ใช่ขณะที่เรารับแขกแต่เมื่อเราออกจากในบ้านของเราเปิดประตูออกมานั่นแหละเราจะทราบเรื่องราวทั้งหลายที่มีอยู่ภายนอกเรื่องของจิตก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันความรู้ของจิตนี้รู้สึกว่าพิสดารมากตามกำหนดนิสัยของผู้บำเพ็ญไม่เหมือนกันบางรายก็ไม่ค่อยมีเรื่องแสดงภาพต่างๆให้เห็นเป็นคนเป็นเกิดเป็นผีเรื่องคนล้มคนตายให้ปรากฏในภาวนาอันนี้บางรายไม่ค่อยมีแต่บางรายพอจิตสงบแล้วแสดงขึ้นมาทันทีเพราะหลักธรรมชาติที่ปรากฏเช่นนี้นั้นไม่ได้ศึกษามาจากดูจากอาจารย์แต่จะปรากฏขึ้นกับจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญเมื่อเวลาจิตสงบแล้วหากนิสัยมีในทางที่จะรู้เห็นสิ่งต่างๆก็ต้องแสดงออกมาให้เจ้าตัวรู้พอเมื่อเราได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นว่าแสดงอาการอย่างไรบ้างแล้วนั้นเรามีทางที่จะศึกษาปรารภหรือไต่ถามครูอาจารย์ได้ว่าจะควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรบ้างหนึ่งแต่หลักนิสัยนั้นจะไม่ได้ถามจะไม่ได้ศึกษาได้เรียนจากที่ใดแต่จะปรากฏขึ้นมาให้ผู้มีนิสัยในทางนั้นรู้โดยเฉพาะตัวเองถ้านิสัยไม่มีก็ไม่รู้ไม่เห็นการไม่รู้ไม่เห็นก็มันเป็นการที่จะตัดทอนประโยชน์ของผู้บำเพ็ญในนิสัยเช่นนั้นผู้ไม่เห็นไม่รู้ก็ไม่สนใจแต่ผู้เห็นผู้รู้ตามนิสัยของตนก็ต้องปฏิบัติให้ถูกกับประโยชน์ของตนถ้าไม่ถูกก็มีทางเสียได้เหมือนกันคำว่าจิตอันแท้จริงนั้นมีแต่รู้เท่านั้นไม่ปรากฏว่ารู้ในลักษณะอย่างไรบ้าง
็นธรรมชาติที่รู้อยู่เท่านั้นแหละนั่นแหละเป็นธรรมชาติของจิตแท้ลักษณะที่แสดงออกเป็นสีสันวรรณะหรือเป็นภาพต่างๆนั้นเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงออกมาจากจิตซึ่งไม่ใช่จิตแท้อาการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดดับดับตามคติธรรมดาของเขาแต่ผู้ที่รู้ในหลักธรรมชาติของตัวเองนี้จะไม่มีการขาดละขาดตอนในความรู้ไม่มีการเกิดและดับไปคือการเกิดขึ้นก็มีการดับไปก็มีมีแต่เป็นธรรมชาติที่รู้อยู่เท่านั้นนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นธรรมชาติของจิตแท้ถ้าได้พิจารณาอบรมให้ถึงแก่นของความรู้อันแท้จริงแล้วนั้นท่านเรียกว่าความรู้อันดั้งเดิมความรู้อันนี้หมดการเปลี่ยนแปลงกิริยาที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอาการอันหนึ่งซึ่งเกิดจากธรรมชาติอันดั้งเดิมนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นจึงมีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นลักษณะต่างๆซึ่งเอาแน่ไม่ได้ไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมขั้นต่ำขั้นกลางหรือขั้นสูงอาการอันนี้จะต้องมีไปตามๆกันคือเวลาใจยังมีสิ่งแวดล้อมเป็นหยาบอยู่อาการที่แสดงอยู่ในขั้นนั้นก็ต้องแสดงอาการหยาบภาพก็เป็นภาพที่หยาบอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่หยาบเพราะอาการที่เกี่ยวข้องกับจิตค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปอารมณ์ก็ค่อยเปลี่ยนไปสู่ความละเอียดจนจิตเข้าสู่ความละเอียดอย่างเต็มที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตซึ่งไม่ใช่จิตเดิมแท้นั้นก็ต้องแสดงอาการที่ละเอียดอย่างยิ่งเหมือนกันแต่ทั้งสามอาการนี้เรียกว่าเป็นอาการของจิตทั้งนั้นไม่ใช่จิตอันนั่งเดิมแท้ผู้พิจารณาจึงต้องอาศัยอารมณ์เหล่านี้เป็นเครื่องทดสอบฝึกหัดสติปัญญาถือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนนี้เป็นเหมือนหินลับนิ่งโกนให้ตนกล้าไปเสมอปัญญาสติต้องอาศัยเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมและรู้เท่าทันกันไปเป็นระยะจนหมดไม่มีอาการใดเหลืออยู่แฝงอยู่ภายในจิตนั่นเลยสิ่งที่มีอยู่ตามหลักดั้งเดิมของตนก็คือความรู้ล้นหลวนนี่แหละเป็นแก่นแห่งความรู้แท้เป็นความรู้ในหลักธรรมชาติแท้เห็นไม่มีทางที่จะแปลเป็นอื่นได้ท่านที่บำเพ็ญตั้งแต่ต้นชำระหรือพิจารณาให้รู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตมาเป็นชั้นๆจนถึงธรรมชาติอันดั้งเดิมของจิตนั้นแล้วจิตท่านเป็นอย่างนั้นแหละถึงหลักหรือถึงธรรมชาติอันไม่เปลี่ยนแปลงอันไม่หลอกลวงท่านจึงหมดความหวั่นไหวเพราะไม่มีสิ่งที่จะมาหลอกลวงหนึ่งไม่มีสิ่งที่จะหลงสิ่งตามสิ่งหลอกลวงนั้นเหตุที่จะให้เกิดความหลอกลวงก็ไม่มีคือต้นเหตุที่จะให้เกิดความหลอกลวงก็ไม่มีผลที่จะให้เกิดความรุ่มหลงลึกเดือดร้อนเสียใจไปตามก็ไม่มีท่านจึงอยู่เป็นเอกเทศอันหนึ่งโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องเสกสรรไม่ต้องระมัดระวังคือไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางไม่ต้องมีอาการใดซึ่งเป็นอาการที่จะสงวนรักษาหรือต้านทานกันกับสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเพราะต่
างอันต่างกินต่างอันต่างมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตทั้งจิตผู้รู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมีเรียกว่าท่านผู้หมดเหตุหมดปัจจัยรู้อยู่ในหลักปัจจุบันของท่านทุกขณะว่าไม่มีการสืบต่อกับอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้ยั่วกิเลสให้พุ่งขึ้นมาเหมือนหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่อุบายแนวทางตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสมมุติและวิมุตติคือถึงความบริสุทธิ์ของจิตไม่มีโอวาทใดที่จะสามารถชี้ให้ถูกต้องและผู้ปฏิบัติไม่พ้นภัยไปได้จริงดังสมคาตธรรมของพระพุทธเจ้าบรรดาผู้ปฏิบัติตามสมคาตธรรมจนได้รู้แจ้งเห็นจริงถึงภูมิแห่งธรรมขั้นนี้แล้วแต่หนึ่งแม้จะไม่เป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็ตามเพราะต่างคนต่างบริสุทธิ์แต่ก็เป็นเหมือนกับเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเพราะความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับความบริสุทธิ์ของท่านผู้รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้านั้นเป็นความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดหรืออาการใดที่จะผิดแปลกกันไปแม้แต่นิดหนึ่งที่ให้ชื่อว่าสมมุติเพราะความผิดแปลกท่านเรียกว่าสมมุติทั้งนั้นดูในสถานที่ใดเราอยู่ชั้นใดก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ชั้นนั้นเรารู้อยู่ชั้นใดเหมือนพระพุทธเจ้ารู้อยู่ชั้นนั้นเรารู้อยู่ในขณะนี้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ในขณะเดียวกันฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานไปกี่เวลาและนิพพานอยู่ในสถานที่ใดนั่นจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้รู้องค์แห่งพุทธะอันแท้จริงตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีการมีเวลาไม่มีสถานที่นั่นเป็นสถานที่อันหนึ่งต่างหากซึ่งเป็นที่ประทับหรือเป็นที่บำเพ็ญของพระพุทธเจ้าที่มีพระกายอยู่พระกายก็เป็นสมมติสถานที่จึงต้องแสดงสมมติขึ้นมาการเวลาจึงต้องแสดงขึ้นไปตามๆกันแต่เมื่อได้ถึงขั้นแห่งความรู้สึกหมดจุดที่หมายแห่งความสมมติแล้วนั้นไม่ว่าสาวกองค์ใดแม้แต่ตรัสรู้ขึ้นในขณะนี้ก็เป็นเหมือนได้เห็นพระพุทธเจ้าในขณะนี้ประหนึ่งคำว่านิพพานแล้วนั้นไม่ปรากฏเพราะนั่นเป็นแต่เพียงร่างที่พรากจากกันไปเท่านั้นร่างของพระพุทธเจ้ากับร่างของสัตว์โลกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันแต่ธรรมชาติที่รู้นั้นกับผู้ที่รู้ขึ้นในขณะนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกกันนี่ว่าการที่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานเท่าไรหรือไม่นั้นคือไม่เป็นปัญหาไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีบุคคลเป็นแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆอยู่เท่านั้นรับการเวลาไม่สามารถจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้อีกว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้จะตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่
ราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่กายดังที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วเมื่อคืนใครจะให้ชื่อให้นามว่าอย่างไรก็ตามธรรมชาตินี้ก็คือธรรมชาตินี้อยู่นั่นแหละไม่เป็นไปตามความสมมติชื่อเสียงที่ตั้งให้แต่เป็นธรรมดาของโลกที่มีสมมติจะไม่ให้ชื่อไม่ให้นามไม่มีปูหมายป้ายทางย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นหลักธรรมะที่พระองค์ท่านแสดงไว้ทุกบททุกบาทจึงเป็นปูหมายป้ายทางเพื่อผู้ดำเนินแก่รู้วิธีปฏิบัติและหยิบยกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติตามจริตนิสัยและความสามารถของตนดังนั้นธรรมจึงต้องเป็นสมมติไปเช่นเดียวกับโลกที่มีสมมติทางเหตุก็ต้องมีสมมติผลที่แสดงไปเป็นลำดับลำดับก็ต้องเป็นสมมติแต่ละประเภทประเภทจนกระทั่งถึงหลักธรรมชาติอันแท้จริงนั้นนั่นไม่เป็นปัญหาจะชื่อให้มีสมมติเหมือนโลกทั่วไปก็ตามไม่ตั้งชื่อให้ก็ไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกับเรารับทานมีความเพียงพอกับธาตุขันธ์แล้วจะตั้งชื่อให้ว่าอิ่มหรือไม่อิ่มก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้พอแก่การรับทานแล้วย่อมจะทราบตนได้อย่างชัดเจนนี่นะท่านเรียกว่าของวิเศษคือจิตดวงนี้พยายามเอาหลักธรรมะนี่แหละเข้าไปเป็นเครื่องขัดเกลาแก้ไขดัดแปลงเข้าไปทุกอย่างใจชอบกดขี่บังคับต้องอาศัยการกดขี่บังคับขันบ้างถ้าหากใจไม่ชอบแล้วเราก็เคยปล่อยตามอำเภอใจมาบ้างเป็นบางการบางเวลาก็พอจะทราบผลว่าแสดงตัวขึ้นมาอย่างไรบ้างเมื่อเราได้ปล่อยให้เป็นไปตามความชอบใจโดยไม่ต้องมีการกดขี่บังคับหรือดัดแปลงผลก็ย่อมเป็นไปตามยถากรรมไม่เห็นปรากฏขึ้นมาเป็นที่พอใจเราพวกสิ่งทุกอย่างที่จะปรากฏผลขึ้นมาให้เป็นที่พอใจก็เนื่องจากการดัดแปลงแก้ไขให้ได้อย่างใจของตัวคือบำเพ็ญเหตุให้ถูกต้องตามผลที่เราต้องการผลก็แสดงตัวขึ้นมาเพราะอำนาจของเหตุเป็นเครื่องเสริมใจของเราก็เหมือนกันต้องอาศัยการฝึกอบรมการขู่เข็นดัดแปลงดัดแปลงหรือให้มีกฎเกณฑ์ขอบเขตบังคับไว้บ้างในการที่ควรจะทำจิตจะได้รู้ขอบเขตแต่รู้ว่ามีตนมีเจ้าของใช่มั้ยถ้าปล่อยเลยตามเลยแต่ธรรมนาก็เหมือนสัตว์ไม่มีเจ้าของไม่ทราบเป็นตายอันตรายจะเกิดขึ้นมาแก่สัตว์ประเภทนั้นเมื่อไหร่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีเจ้าของแล้วคนอื่นไม่ใช่อื่นก็เป็นขามเหมือนกันไม่กล้าอาจร่วงเข้ามาทีเดียวใจที่ทำตัวให้มีเจ้าของสิ่งที่จะมาทำลายหรือมาทำให้ชอบช้ำหรือดังพานลังแกเหล่านี้ก็ไม่กล้าเข้ามาให้ถึงตัวอย่างง่ายดายเพราะมีขอบเขตมีรั้วกั้นมีสิ่งคอยจะต้านทานกันอยู่จิตที่มีความภาคเพียรมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรักษาหรือต้านทานกันอยู่สิ่งที่จะทำให้จมลงไปก็ไม่มีโอกาสหรือไม่สามารถจะมาทำเอาอย่างง่ายดายฉะนั้นหลักธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานเอาไว้ก็เพื่อเป็นรั้วกั้นจิตใจความประพฤติของเราให้มีขอบเขตมีทางเดินเราจะไม่เป็นผู้จนกรอกจนมุมทั้งในปัจจุบันวันนี้วันหน้าชาตินี้และชาติหน้าพระ
พราะเราไม่สร้างความจนกรอบจนมุมไว้เพื่อตนนอกจากจะสร้างความสมหวังไว้เท่านั้นผลจะเป็นที่สมหวังขึ้นมาเป็นระยะนับแต่ปัจจุบันวันนี้ถึงวันหน้าชาตินี้ถึงชาติหน้าจนกระทั่งถึงอวสานสุดท้ายจะปรากฏแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นเพราะการทำความดีทั้งมวลจะเป็นการทำด้วยการบังคับหรือการความชอบใจก็ตามผลจะต้องแสดงออกมาให้เป็นที่พึงพอใจเช่นเดียวกันหมดจิตไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งพอเราจะมองข้ามไปแต่เป็นเรื่องใหญ่โตมากเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องทุกข์เรื่องทรมานทั้งหลายถ้าไม่ใช่เรื่องของจิตจะเป็นเรื่องอะไรจะมีมาจากที่ไหนถ้าไม่ใช่จิตเป็นสาเหตุก่อเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาให้ปรากฏแก่ตัวแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นจิตจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเห็นทุกข์ไม่เป็นของสำคัญเวลาทุกข์มาถูกต้องตัวเราก็อย่าแสดงอาการทุรนทุรายเพราะทุกข์ไม่สำคัญถึงกับจะทำเราให้ทุรนทุรายหรือหวั่นไหวไปต่างแต่ที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกข์เป็นของสำคัญทุกมีสาเหตุเป็นมาจากไหนถ้าไม่ใช่เป็นมาจากจิตที่ไม่รู้เท่าถึงการกับตัวเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องพอจะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องมองดูต้นเหตุที่จะก่อเรื่องขึ้นมาด้วยการกำหนดการพิจารณาหาอุบายวิธีแก้ไขจิตใจของเราให้พ้นจากความจนกรอบจนมุมให้ได้ไม่มากก็น้อยผลต้องแสดงขึ้นมาเพราะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดผู้เชี่ยวชาญที่สุดในไตรโลกธาตุไม่มีใครเสมอเหมือนธรรมะที่ตรัสไว้ทุกบททุกบาทเป็นธรรมะของท่านผู้ฉลาดเชี่ยวชาญเท่านั้นเราเป็นลูกศิษย์ถาคตจึงสมควรแล้วที่จะหยิบยกเอาธรรมะที่ฉลาดเข้ามาเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราอย่าให้เสียเล่ห์เหลี่ยมเจ็บที่เดือดตัณหาอาสวะที่จะฉุดลากให้เราเข้าสู่ความจนกรอบจนมุมมัดนี้เป็นการอันควรอย่างยิ่งที่เราจะได้บำเพ็ญหรือระดับสติปัญญาของเราให้มีความรู้ความฉลาดทันสมัยของจิตที่แสดงและถูกลากเราไปสู่สิ่งที่ไม่ต้องการมาเป็นเวลานานแต่ถึงเมื่อประสบพบเห็นความสมหวังเป็นชั้นๆขึ้นไปด้วยการฝึกหัดดัดแปลงทุกข์ทรมานตนเองแต่ยากลำบากเราก็ทนเพราะทนเพื่อจะเก้าให้พ้นจากวิวัฏฏ์ที่อันตรายจากทุกยากลำบากก็ต้องสูญทุกยากเป็นข้าวไม่ถึงที่สัตว์ไม่ถึงปรารถนาแต่กลับกลายเป็นความสุขขึ้นมาให้เป็นที่ถึงปรารถนานี่ชื่อว่าทุกข์เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสัจจะก็ไม่จริงแต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นเกิดในขณะใดก็ต้องเป็นทุกขณะนั้นไม่ว่าจะเกิดในสัตว์ในบุคคลและเกิดในเวลาใดต้องเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทำผู้สงบจิตให้ได้รับความตื่นตัวไปทันทีเรื่องความสุขก็จำเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเกิดในสมัยใดการใดเกิดกับบุคคลหรือสัตว์ตัวใดย่อมเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเมื่อสรุปความแล้วดีกับชั่วในสมัยโน้นกับสมัยนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสิ่งที่สัตว์พึงปรารถนาและเป็นสิ่งที่สัตว์ขยะแขยงเช่นเดียวกันตลอดมาทุกเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงไม่น่ากลัวตั้งแต่โน้นกับมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงไม่น่ากลัวเหมือนกันหมดตลอดสายความสุขเป็นสิ่งที่สัตว์พึงปรารถนาก็ย่อมเป็นอย่างนั้นตลอดมาจนถึงบัดนี้เมื่อเป็นฉะนั้นความพ้นจากทุกข์จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปที่ไหนถ้าไม่เป็นบรมสุขดังที่พระพุทธเจ้าสอนไว้และทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วผู้ใดได้ทำตัวให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมชาติผู้นั้นก็คือเป็นผู้สมหวังเป็นผู้พ้นแล้วจากทุกข์ทั้งปวงเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงประชุมอยู่และธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีอยู่กับเราทุกท่านไม่ได้ไปที่ไหนและขณะนี้ก็ฟังอยู่รู้อยู่เห็นอยู่คือผู้รู้อยู่นี่แหละจะค่อยขยายตัวเองให้สู่ความละเอียดแยกคายไปเป็นลำดับหากได้รับการอบรมปฏิบัติตนอยู่เสมอ
เช่นเดียวกับต้นไม้ที่รับการบำรุงบำรุงเสมอก็มีวันที่จะคือดอกออกผลให้รับประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของฉะนั้นดังนั้นแนวสารแห่งการแสดงธรรมก็เห็นว่าต้องควรเจริญจึงขอยุติเพียงเท่านี้

นไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมด

0: เป็นธรรมดา
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของค่ะ